0: ันสิงหาคม
1: บินดิฉันเปิดตัวยิ่งใหญ
2: ่บินลอยมาในหัวสมองว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องจ่ายเลย
0: เอาแหมมันแล้วแต่การตีความของแต่ละท่านจริงๆนะคะบางท่านบอกว้าวเงินเดือนออฟหรือโอ้วันนี้รถติดพี่เจก็คือบินลอยมาฟิกคอสเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
2: ล่ะค่ะเดี๋ยวเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจให้ฟังกันต่อนะคะแต่ว่าเรามีทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมคะน้องน้ำหวาน
0: ดีค่ะคุณสินชัยบอกสวัสดียามเช้าครับและมีคุณลุงวีนะคะคุณอาตาดิลักษ์คุณอมรีคุณโอ้หลายท่านเลยนะคะคุณทวัชชัยคุณแบงค์แบงค์หรือแบงค์คะ BANG หรือบางคุณเดชเดชา
2: ค
0: ุณเสือนอนไม่หลับนะแล้วก็มีคุณปีเตอร์แพนโอ้สวัสดีค่ะพี่เอเจน้องน้ำหวานดีใจที่ได้ยินเสียงพี่เอเจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันในรอบสัปดาห์
2: ขอบคุณค่ะ
0: น่ารักมากขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็สวัสดีคุณอาพรคุณชยุทธนะฮะคุณชยุทธบอกว่าเช้านี้สุราษฎร์ธานี23องศาเซลเซียสนะฮะคุณวรวุฒิคุณหมูคุณเป้าหมายของชีวิตแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามาทักทายทางไลน์ด้วยนะคะ
0: ขอบคุณทุกท่านค่ะในช่วงนี้มาที่ข่าวที่ฉันเกริ่นไว้เมื่อสักครู่แหมธุรกิจนี่ปรับมุมคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะโรงหนังในจีนแห่งหนึ่งค่ะกลายเป็นไวรัลนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะเปิดตัวบริการสุดสร้างสรรค์ให้พนักงานออฟฟิศคนทำงานทั้งหลายเนี่ยนะคะเข้ามา have a nap ค่ะคือเข้ามานอนงีบหลับช่วงพักเที่ยงในโรงหนังได้คือยังไงดีกินข้าวอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบมานอนซะหรือบางคนก็ไม่กินนอนก่อนนะคะบางวันที่อาจจะนอนไม่พอหรือว่าจีนเนี่ยเขามีวัฒนธรรมการงีบนะซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะคะเบาะนั่งของโรงหนังแห่งนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเบาะนอนราบได้นะ South China Morning Post รายงานเอาไว้นะคะว่า Chinese Cinema offers noon nap service with flat seats to boost lunchtime business คือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าปกติเวลากลางวันของวัน weekdays วันธรรมดานะคะก็ไม่ใช่เวลาที่คนจะมาดูหนังกันอยู่แล้วเวลาเขาจะมาก็จะมาตอนเย็นตอนค่ำบ้างหรือบางทีก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะโรงหนังแห่งนี้เนี่ยชื่อโรงภาพยนตร์หลูหมี่อ้ายค่ะอยู่ที่เมืองซีอานมณฑลเสฉวนนะคะเขาเริ่มให้บริการนี้เนี่ยมาตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วนะคะแล้วค่าบริการสมาชิกรายเดือนคือ200บาทสำหรับคนที่ใช้บริการคนเดียวมาแบบง่วงๆและเหงาๆนะคะแล้วก็300บาทค่ะสำหรับผู้ใช้บริการแบบมาเป็นคู่ซึ่งสมาชิกเนี่ยสามารถเข้ามานอนงีบในโรงภาพยนตร์ที่เขาจัดพื้นที่ให้นะคะทุกวันทำการได้ค่ะเขาบอกว่าเวลาวันธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาดูหนังใช่ไหมคะก็เลยจัดเตรียมโรงภาพยนตร์เอาไว้2โรงเพื่อให้บริการนี้โดยเฉพาะก็จะมีเบาะที่สามารถปรับนอนราบได้เนี่ยทั้งหมด76ที่นั่งนะคะแล้วก็จะเข้าพักแบบนี้ได้ตั้งแต่เที่ยงถึงประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะโดยภายในโรงหนังเขาก็จะมีบริการแบบเต็มที่เหมือน first class เลยมีบริการผ้าห่มกาแฟเครื่องดื่มฟรีไอ้ตกลงจะได้นอนหรือไม่นอนนะกินกาแฟด้วยแล้วมีที่อุดหูมีผ้าปิดตานะสำหรับใช้แล้วทิ้งนะคะเนี่ยจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ชิ้นหนึ่งเขาบอกว่า30บาทเท่านั้นเองแต่ว่าข้อกำหนดก็คือคุณจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์และถ้าหากว่าจะคุยเนี่ยต้องเดินออกไปข้างนอกไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะรบกวนผู้นอนท่านอื่นนะคะก็เลยเนี่ยแหละเขาบอกว่าใครคุยหรือใครกรนเสียงดังก็จะมีคนมาปลุกให้ไปใช้เก้าอี้นวดนอนดีกว่าเถอะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นคือเขาใส่ใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะต้องนอนงีบที่โต๊ะทำงานซึ่งแน่นอนมันก็จะอยู่ในสภาวะที่ nervous system นะหรือว่าระบบ alert ของร่างกายเนี่ยมันก็ไม่พักมันอยู่ในสภาวะที่ทำงานแต่ว่ามาที่เนี่ยโอ้ยได้หลับจริงเพราะว่าโรงหนังเนี่ยมืดสะอาดนอนได้สบายหลับง่ายมากขึ้นนะคะคือการนอนงีบช่วงกลางวันเนี่ยถือเป็นธรรมเนียมที่แพร่หลายในจีนนะคะเพราะว่าคนจีนเขาเชื่อกันว่ามันส่งผลดีต่อสุขภาพโดยผลสำรวจจากสมาคมวิจัยการนอนหลับแห่งประเทศจีนเนี่ยเขามีสมาคมนี้ด้วยนะคะเผยแพร่ออกมาบอกว่า

0: ชาวจีนมากกว่า170เนี่ยนิยมงีบตอนกลางวันอย่างน้อย30นาทีคือถ้าตามหลักการ power nap เนี่ยมันจะต้อง15นาทีขึ้นไปบางคนคือนอน15นาทีได้แล้วแต่ว่าบางคนเขาต้องนานกว่านั้นนะคะก็เนี่ยแล้วแต่อย่างน้อยก็นอนให้สมองได้พักผ่อนอาจจะไม่หลับก็ได้แต่ว่านอนหายใจนิ่งๆดูลมหายใจเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ระบบ nervous system ของร่างกายเนี่ยมันได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็อาจจะมีแรงกายแรงใจไปต่อสู้ฟันฝ่ากับงานกันต่อนะคะ
1: ต้องขอบคุณน้องน้ำหวานที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะก็มีเคล็ดลับที่จะบอกคุณผู้ฟังถ้าหากว่าจะมีเหตุธุระจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับคนจีนในประเทศจีนนะช่วงหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงอย่าเพิ่งโทรไปเพราะว่าเขาทานข้าวเสร็จแล้วเขาหลับงีบกันอย่างที่น้องน้ำหวานบอกจริงๆนะคะแล้วก็เวลาของประเทศจีนเนี่ยไวกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงดังนั้นบ้านเราเนี่ยทานข้าวเที่ยงเสร็จบ่ายโมงเราคิดว่าเออเราโทรหาเขาได้แล้วไม่ใช่เขากำลังหลับอยู
0: ่
1: นะคะ
0: เป็นวัฒนธรรมที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง
1: เอาแล้วก็จริงนะ
0: ไปมองพี่เจก็พี่เจแบบเก่งมากคืออยู่ ตั้งแต่เช้าแล้วก็ productivity นะการผลิตงานทำงานคือเต็มเปี่ยม
1: แต่เชื่อไหมว่าตอนที่ไปอยู่ที่จีนเนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสหลับแบบงีบกลางวันเลยนะ
0: เพราะเราเป็นคนไทย
1: เออยังไงคะมากันต่อนะคะกับเรื่องนี้นะคะประเทศเกาหลีใต้ค่ะเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็จะเป็นซูปราเอจิ้งโซไซตี้แล้วด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะมีรายงานนะคะว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเพียงสถานพยาบาลเดียวนะคะในเมืองมิริยังจังหวัดขยองซังใต้นี่ฮะที่ก่อนหน้านี้เคยให้บริการการรักษาพยาบาลทั้งโดยทั่วไปแล้วก็การรักษาพยาบาลสำหรับแม่และเด็กเนี่ยเขาจับเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นวันสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือ31สิงหาคมแล้วก็จะปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะทำให้ประชาชนเกือบ 100,000 คนที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยจะไม่มีห้องคลอดอีกต่อไปนะคะคือทั้งโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ฟังคะน้องน้ำหวานคะแผนกสูตินรีของเขาเนี่ยมีแพทย์ที่ปฏิบัติงานเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นเองคนนึงก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้อายุก็70ปีละและพยาบาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งอายุ60ปีค่ะการปิดตัวในครั้งนี้ไม่เฉพาะแต่ปิดห้องคลอดเท่านั้นนะฮะแต่ปิดทั้งโรงพยาบาลเลยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงภาวะสังคมสูงวัยในเกาหลีใต้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะเปิดให้บริการมาตั้งแต่พ.ศ. 2529แล้วก็เคยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดนะในพื้นที่มีเตียงผู้ป่วยมากถึง79เตียงมีครบทุกแผนกรวมทั้งแผนกสูตินรีเวชอายุรกรรมวิสัญญีและกุมารเวชศาสตร์นะฮะสำนักข่าว The Korea Times นะฮะบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเคยทำคลอดทารกมาแล้วมากกว่า 20,000 คนแต่ว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปปรากฏว่าจำนวนประชากรลดลงค่ะนะฮะคนเกิดน้อยสามีภรรยามีลูกกันน้อยลงก็เลยทำให้ประกอบกับจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนก็ไม่ค่อยจะทำงานในสายการแพทย์นะคะก็เลยทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเกิดภาวะ 1. ขาดแคลนหมอ 2. ภาวะที่พ่อแม่ไม่มีลูกหรือมีลูกน้อยลงนะฮะจนแทบจะไร้การคลอดบุตรทั่วประเทศ มันจึงส่งผลให้โรงพยาบาลเนี่ยต้องทยอยปิดตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกสูตินรีเวชค่ะ
0: ก็จะคล้ายๆกับสถานการณ์ในประเทศอื่นๆอย่างเช่นสิงคโปร์นะคะจีนไทยญี่ปุ่นประมาณนี
1: ้
0: ใกล้ๆบ้านเรา
1: ส
0: ิ
1: งคโปร์ด้วย
0: เป็นซูเปอร์เอจของสิงคโปร์เขาเรียกว่าซูเปอร์เอจสเตตัสนะคะปีนี้ทำให้ล่าสุดนะคุณลอเรนซ์วองต้องออกมาอัดฉีดมามีลูกกันเถอะทำยังไงดีรัฐบาลสิงคโปร์ทำเว็บนะคะขออภัยเดทติ้งเว็บจับคู่บลายเดทจ่ายค่าข้าวให้ คืออัดฉีดเต็มที่มารักกันเถอะมามีลูกกันเถอะนะในขณะที่หลายคนก็ต้องนั่นแหละต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆนะคะเศรษฐกิจการทำงานเงินเฟ้อค่าใช้จ่ายแล้วก็มีหนทางในการไปมีความสุข

0: การพักผ่อนหย่อนใจแบบส่วนตัวส่วนตนมากขึ้นนะคะว่าแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากคุณผู้ฟังนะคุณก้องว่าชีวิตมีค่าครับคุณเจเจไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตและจิปาถะครับเสียงสะท้อนหรือเสียงบ่นหรือเสียงอดครวญสิ้นเดือนสิ้นเดือน
1: ค่ะ
0: เดือนใหม่มาแล้ว
1: ค
0: ่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องจับตาระเบียบในประเทศต่างด้าวกระทบต่อการตัดสินใจมาไทยของพวกเขาหรือไม่มาคุยกันช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 7:13 ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสุรวัตรอัครวรมาศกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศหรือสพน.นะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกชนจับตาระเบียบในประเทศต่างด้าวกระทบการตัดสินใจมาไทยหรือไม่ตอนนี้ท่านพร้อมแล้วค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค
0: ่
1: ะ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสุรวัตร
7: สวัสดีครับคุณวันนี้คุยคุณเจเจเนาะน้ำหวาน
0: ใช่ค่ะ
7: ค
0: ่
7: ะสว
0: ั
7: สดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณสุรวัตรค่ะที่กรุณาสละเวลาให้กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
7: Good Morning ASEAN ครับเราเจอกันหลายครั้งแล้วครับผม
1: ค่ะคุณสุรวัตรคะเมื่อพูดถึงเรื่องการจัดระเบียบคนต่างด้าวในประเทศไทยนะคะภาคเอกชนเนี่ยมองระเบียบในประเทศต่างด้าวที่ออกมาใหม่อย่างไรบ้างคะแล้วก็มีข้อกังวลประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
7: ครับขอบคุณมากฮะคืออย่างนี้ฮะไอ้เรื่องของการจัดระเบียบเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายภายในของเราเนาะแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มจะเห็นปัญหาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยที่มันมีการมีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปอ่ะ
1: ค่ะ
7: นะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลรัสเซียรวมทั้งจีนด้วยนะฮะทีนี้ก็เริ่มเราทำให้เกิดความกังวลนะผมคิดว่าการจัดระเบียบเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายคืออย่าไปเป็นเครื่องมือไปสร้างเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานที่มันที่ไม่ดีนะเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าเราถามว่าคนต่างชาติมองว่าถ้าเกิดเราจัดระเบียบแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่อยากมาเมืองไทยไหมมองประเทศไทยไม่เป็นภาพลบไหมอะไรไหมผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลมาก
1: คร
7: ับในมุมนี้นะในมุมนี้ไม่น่าจะมีผลเพราะว่าเรากำลังจัดระเบียบให้คนดีๆคนดีๆมันยังดีๆอยู่ไงไอ้คนไม่ดีเนี่ยไอ้คนไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาของตัวเขาเองนะครับครับ
1: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้คุณสุรวัตรพูดถึงว่าไม่อยากให้ไปส่งผลนะคะในทางใดทางหนึ่งต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอันนี้มองว่าเราควรที่จะล้อมกรอบหรือว่าล้อมรั้วการทำงานของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐก่อนอย่างนั้นดีใช่หรือไม
7: ่ไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราทำกฎหมายเนี่ยเราก็เป็นการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมามันเป็น

0: ็นสิ่งที่ดี
1: ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่ดีแน่แหละเพราะว่าเราไปให้กับเราไปให้เครื่องไม้เครื่องมือกับเจ้าหน้าที่ในการคือบ้านเราเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ทำอะไรเนี่ยก็ต้องมองว่าถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายมีอำนาจไม่มีอำนาจไหมอะไรเงี้ยพอเราไปสร้างให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดจะห่วงก็ห่วงเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีหมายความว่าอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือใหม่เนี่ยไปทำอะไรที่มัน

0: จะมีข้าราชการเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้คือภาพที่ออกมาแต่ความเป็นจริงแล้วบางครั้งอาจจะเป็นไม่ใช่ตัวจริงอ่ะนะเป็นตัวจริงนะอาจจะใช่ว่าตำรวจปลอมมั่งอะไรมั่งที่เข้ามาเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเรามีอำนาจพอหรือว่าผมยกตัวอย่างนะอย่างตม.เนี่ยตม.มีอำนาจในการตรวจจับหลายๆเรื่องแล้วก็มีการตรวจสอบได้หลายเรื่องแต่ถ้าเกิดกฎหมายมันไม่เอื้อให้ในการทำงานบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำงานไม่ได้เลยพอทำงานไม่ได้เนี่ยคนที่จะไปทำงานจริงๆทำไม่ได้มันก็จะมีปัญหาทีนี้ตอนนี้เรากำลังมองอยู่อย่างรัฐมนตรีให้ข้อมูลมาที่ให้สัมภาษณ์มาบอกว่าถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากได้อย่างเงี้ยเราอยากมีนักท่องเที่ยวที่เป็นคุณภาพอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่ามันก็ตรงกับสิ่งที่ทุกคนต้องการนะในมุมตอนนี้เราต้องมองว่าไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาทำได้ทุกเรื่องนะเราก็ต้องการนักท่องเที่ยวก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คุมอะไรบ้างเนี่ยเราก็กลัวมีปัญหาม ันก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วครับ
2: ค่ะชัดเจนค่ะ
1: ค่ะจริงๆเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเรื่องนี้ในช่วงต้นๆรายการนะคะคุณสุรวัตรมองว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบหรือไม่คะต่อการตัดสินใจเดินทางมาไทยซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราแตะถึงแล้วว่ามันอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนใช้อำนาจหน้าที่เกินกฎหมายหรือว่านำมาทำในทางมิชอบนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะสื่อสารยังไงดีแล้วมันจะกระทบไหมคะต่อการเลือกไทยเป็นหมุดหมายปลายทาง
0: ถ้าเป็นเพราะกฎหมายฉบับนี้ผมคิดว่าไม่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่มันมีภาพไม่ดีออกไปเรื่องตำรวจตรวจไปจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นภาพที่ไม่ดีซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาพที่ไม่ดีเนี่ยมันทำเกินกว่าเหตุอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: ไอ้นั้นมันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำเกินกว่าเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ที่สร้างภาพลบนะไปอุ้มเขาบ้างไปอะไรเขาบ้างเนี่ยไอ้นั้นจะมีกฎหมายไม่มีกฎหมายผมว่ามันทำได้หมดฮะเพราะมันอยู่ที่บุคคลละมันไม่ได้อยู่ที่ภาพรวมของการร่างกฎหมาย
2: ค่ะ
0: ดังนั้นการร่างกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวไปด้วยว่าที่เราทำแบบนี้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับนักท่องเที่ยวผมว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวกับความรู้สึกที่ดีขึ้นด้วยซ้ำไปแต่ภาพที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่เราไปใช้กฎหมายที่เกินกว่าเหตุโดยไม่ถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวที่ทำเป็นตัวที่สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับบ้านเรานะ
2: ฮะ
0: ช่วงนี้ที่เกิดขึ้นเลยนะอันนี้ที่เกิดขึ้นเลยครับ
2: ค่ะคุณสุรวัตรคะคือจะเจขออนุญาตเล่าประสบการณ์นะคะแชร์ประสบการณ์ไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยทูตจีนประจำประเทศไทยหรือประเทศใดๆก็ตามค่ะทุกท่านเนี่ยล้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าทุกประเทศย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี อย่างสถานทูตอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าคนที่มาก่อเหตุหรือว่าทำเรื่องราวที่ไม่ดีในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงแค่ส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วคนอิสราเอลเนี่ยรักประเทศไทยอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยทีนี
0: ้
2: เราก็เห็นภาพแบบนี้เช่นกันนะคะคุณสุรวัตรคะทีนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยอยากจะเห็นอะไรจากภาครัฐบ้างคะเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่นักท่องเที่ยวอะค่ะคุณ
0: คืออย่างนี้หน้าที่ของเอกชนนะ
2: ค่ะ
0: เรามีอยู่สองหน้าที่เนาะหน้าที่หนึ่งคือดูแลบริการอีกหน้าที่หนึ่งคือการสื่อสารผมยังไงภาคเอกชนที่เป็นคนไทยนะที่เป็นคนไทยก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอกชนเราเนี่ยก็มีประเด็นปัญหาเหมือนกันว่าภาคเอกชนเรามีเยอะมากที่ไม่ใช่คนไทยคือมันเป็นการอาศัยบ้านเราในการทำมาหากินของเขาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเป็นปัญหาเป็นประเด็นมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นภาคเอกชนที่เป็นคนไทยเนี่ยปกติพวกด้วยความที่เราเป็นคนไทยเรารักเมืองไทยอยู่แล้วเราจะสื่อสารอะไรที่เป็นบวกแล้วก็เราก็มักจะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องลบที่มีต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะฮะอันนี้คือประเด็นฉะนั้นอีกมุมนึงของการออกกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องออกไปถึงการไปกำกับดูแลธุรกิจด้วยเรื่อยซ้ำไปนะในการตรวจสอบอะไรพวกนี้นะผมว่ามันดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเวลาบ้านเราเนี่ยพอมันภาคเขาเรียกว่าภาคบังคับใช้
2: อ
0: ่ะมันไม่เข้มข้นแล้วก็ทำให้มันคนต่างชาติมาอาศัยความไม่เข้มข้นเราไปทำอะไรไว้เยอะนะพอเราเข้มข้นขึ้นมาม ันผิดหมดเลยกลายเป็นว่าไอ้คนที่มันมาโดยไม่รู้ว่าเขาทำผิดนะบางคนอย่างเช่นผมพูดถึงเรื่องอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวเลยคนที่มาลงทุนบ้านเราเนี่ยหลายประเทศเนี่ยทีแรกก็นึกว่าสามารถใช้วิธีการบางอย่างทำให้มันสะดวกขึ้นอะไรขึ้นโดยได้

0: ได้ข้อมูลมาจากคนของเขาอ่ะน
1: ะ
0: แต่พอทำไปทำไปพอเรากฎหมายเราเข้มขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะกระทบถึงพวกเขาทันทีเลยนะครับมาจากเนี่ยที่เราบางพูดถึงเนี่ยที่คนอย่างจีนเนี่ยทูตจีนเขาพูดถึงบ่อยๆนะเขาอยากได้ยินคำว่าทุนเทาหรือว่าคือจีนเทาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคนดีมันมีมากกว่าคนไม่ดีอ่ะเราไม่ควรคือคำพูดหนึ่งของท่านทูตนะท่านทูตที่เพิ่งกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้หญ้าแพร่เนี่ยที่เป็นวัชพืชเนี่ยทำลายไอ้ป่าไม้ทั้งผืนนะไอ้เนี่ยผมว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างลึกซึ้งสำหรับเขาพูดถึงนะแต่ที่เราว่าการจัดการเราเลยเราก็ไม่ควรที่จะไป close เอาเฉพาะไอ้วัชพืชที่พูดถึงเนี่ยมาตีให้มันเยอะจนเกินไปจะทำให้เขาผมยกตัวอย่างเรื่องนึงให้ฟังนะคุณเจเจนะไอ้เรื่อง GDP ที่ผ่านมาผมเชื่อเราได้ข่าวเนาะของประเทศไทยเราขึ้นมา 1.9% ทั้งที่อาเซียนเนี่ยไปแล้ว 8% 9% เนี่ยน
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นมาเลย์หรือว่าเวียดนามเนี่ย
1: ค
0: ุณมองลึกเข้าไปสิ2ประเทศนี้เนี่ยช่วงนี้ความสัมพันธ์ดีมากนะกับประเทศจีนแต่เราสิทุกคนเป็นคนที่อยู่ในวงน่ะจะรู้เลยว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ของเรากับจีนเนี่ยมันลึกๆแล้วมันมีอะไรที่มันติดขัดอยู่ตลอดเวลา
1: yeah.
0: มันเป็นเรื่องของภาพฉะนั้นเราอย่าลืมว่าไอ้การมาของหลายๆประเทศกับเราเนี่ยมันมีผลกับเศรษฐกิจเราอยู่แล้ว
1: mm-hmm.
0: นะครับฉะนั้นการออกกฎหมายเนี่ยสำหรับผมไม่ติดนะผมไม่ติดผมจะติดตรงกับการบังคับใช้มากกว่า
2: ค่ะ
0: mm-hmm. ครับครับ
2: mm-hmm. สุดท้ายแล้วอยู่ที่การบังคับใช้
1: ใ
2: ช่นะคะ
0: ทราบไหมว่าประเทศจีนเนี่ยนะวันที่15กันยาเนี่ยไอ้ด่านตม.เขาอะไอ้ตรวจคนเข้าเมืองทั้งเข้าทั้งออกของเขาเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยเขาจะตรวจเข้มขึ้นก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยเขาก็ออกกฎหมายมาเหมือนกันว่าเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นห่วงคนของเขาที่ออกมาที่เขาต้องควบคุมเขาก็ต้องทำให้มันถูกกฎหมายทั้งที่ประเทศจีนเขาทำเนี่ยเขาไม่ออกกฎหมายมาเขาทำเนี่ยนะปกติประชาชนเขาก็ไม่กล้าที่จะถือกับเขาอยู่แล้วแต่ยังไงเขาก็ต้องทำให้มันถูกต้
1: อง
0: ทำให้ถูกต้องตามระเบียบเพราะว่ามันเป็นการจัดการรูปแบบของประเทศให้กับคนต่างชาติได้รับรู้ด้วยซ้ำไปฉะนั้นเราทำกฎหมายของเราให้มันมีระเบียบขึ้นมีอะไรขึ้นนะในอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมบวกนะเพื่อที่จะให้หลายๆประเทศมองว่าเรามีความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยอะไรต่างๆด้วย
2: ค่ะพูดถึงการมีกฎหมายการมีความเข้มข้นในการดูแลนะคะคราวนี้ความชัดเจนในการสื่อสารและการบังคับใช้ระเบียบแบบไหนที่จะทำให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดในหมู่นักท่องเที่ยวที่เป็นคนปกติทั่วไปนะ
0: เรื่องนี้เนี่ยนะมันนี่เป็นปัญหาของประเทศเราเลยเรื่องการสื่อสารของเราเนี่ยทำให้เราถูกบิดไปเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัมพูชาหรือยังไงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเรามีในกระทรวงต่างประเทศเราเนี่ยจะมีหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องไอ้พวกสารสนเทศอยู่แล้วฉะนั้นผมว่าเนี่ยนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะบ้านเราเนี่ยการเกลี่ยเรื่องงบประมาณเนี่ยมันเกลี่ยไปเกลี่ยมาเนี่ยผมว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ไม่ว่าในการสื่อสารเนาะต่างๆเนี่ยมันก็จะมีงบประมาณในการดูแลเรื่องเหล่านี้ให้เยอะขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยงบประมาณมันออกมาจากแถวก็จะออกมาจากสสนี่แหละสวนี่แหละงบประมาณเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันต้องให้ความเห็นถึงความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ออกกฎหมายโดยตรงด้วยนะฮะฉะนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วปัจจัยสำคัญหัวใจสำคัญของการที่จะแก้ปัญหานี้ได้โดยที่ไม่มีประเทศไหนไม่อยากมาประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าเจอปัญหานู่นนี่นั่นก็คือ 1. การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐและ 2. การสื่อสารที่ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คะคุณสุร
0: ถูกต้องนะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเรามีคนทำการตลาดท่องเที่ยวของเราเนี่ยแทบจะเรียกว่ามีเฉพาะทท.เท่านั้นน
1: ะ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยงบประมาณมันไม่ค่อยชัดเจนอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไปออกในมุมนั้นเยอะส่วนภาคเอกชนเราก็ทำงานกับทท.ค่อนข้างลึกๆนะในมุมนี้น
1: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องให้มีหน่วยงานอื่นที่ออกไปทำเรื่องนี้กับต่างประเทศได้เยอะขึ้นนะว่าให้มองในมุมเดียวกันกับภาครัฐนะว่ากฎหมายออกมาเพราะว่าบางทีเนี่ยการสื่อสารของสื่อของบ้านเราเองก็เหมือนกันพอเรื่องอะไรออกมาเราด่าก่อนอะ เรา

0: ็ต้องว่ากันไปก่อนละแต่ว่าเราควรที่ศึกษาให้มันลึกให้มันเข้าใจแล้วก็เราค่อยมาสื่อสารให้คนของคือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยปัญหามันเกิดในประเทศเรามากกว่ากลายเป็นว่าคนของเราเนี่ยจะเป็นคนสื่อสารออกไปมากกว่าผมว่านะคนไทยเราเนี่ยมักจะไปให้ความกดดันกับฝ่ายสื่อสารของเราเนาะบางทีก็เลยทำให้เราคนที่เป็นคนสื่อสารเนี่ยกับเกรงใจในสิ่งที่คนไทยห่วงใยบ้างอะไรบ้างนะก็ให้เข้าใจในมุมของสิ่งกฎหมายที่ออกมามันทำให้ได้ประโยชน์อะไรกับสังค
1: ม
0: รวมของความเป็นอยู่ของเราด้วยครับ
2: เราในฐานะเจ้าของประเทศเนาะคนไทยเราก็ต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันไทยเองเราก็พึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าเรื่องการมีกฎในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวไม่ให้ส่งผลกระทบใดๆกับคนไทยคนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณสุรวัตรอัครวรมาศนะคะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสทน.นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะที่กรุณามาให้ข้อมูลนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆแต่ก็มีหลายจุดนะคะที่สามารถส่งต่อแล้วก็สะท้อนความคิดนี้ได้ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะพี่เจเจและน้ำหวานพร้อมทั้งทีมงานของเรานะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนเลยนะคะต้องเป็นข่าวนี้ข่าวแรกค่ะเมื่อวานนี้นะคะใครที่ได้ติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะที่แข่งขันกันประเทศจีนค่ะก็เป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกดีกรีแชมป์3สมัยพบกับเจ้าภาพทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกเจ้าของแชมป์13สมัยซึ่งใครได้แชมป์ปีนี้ก็จะคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาทันทีโดยทั้ง2ทีมก็การันตีเป็น1ใน3ทีมได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลก2027แน่นอนแล้วด้วยนะคะโดยเซตแรกค่ะสาวไทยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบทำแต้มได้แบบรัวๆเอาชนะไป25-20ขึ้นนำไปก่อน1-0เซตค่ะมาเซตที่2สาวจีนก็แก้เกมมาดีนะคะคุมเกมได้หมดตบชนะไปขาดลอย25-11จีนตีเสมอเป็น1-1มาถึงเซตที่3สาวไทยก็สู้กับเจ้าถิ่นได้อย่างสนุกสูสีก่อนจะแพ้ไป23-25ทำให้ตามหลัง1-2เซตเข้าสู่เซตที่4ค่ะนักตบสาวไทยก็หลังพิงฝานะคะจึงไม่ยอมแพ้ง่ายๆสวมหัวใจสิงสู้สุดใจตบเข้าเป้าปังๆเอาชนะไป25-18ตีเสมอเป็น2ประตูขออภัยค่ะตีเสมอเป็น2-2เซตนะคะทำให้ต้องตัดสินแชมป์กันในเซตชิงดำก็คือเซตที่5ปรากฏว่าทั้ง2ทีมทำแต้มเบียดกันแบบแต้มต่อแต้มซึ่งสาวจีนก็เป็นฝ่ายนำก่อนตลอดก่อนจะมาเสมอกันที่6-6จากนั้นก็เป็นสาวไทยที่เล่นได้อย่างดุดันและมั่นใจตบชนะไปสุดระทึก15-10ก็ทำให้นักตบสาวไทยเอาชนะไป3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 10-15ครองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้แบบสะใจกองเชียร์ทั้งประเทศค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กช่วงกลางดึกนะคะที่ผ่านมาก็ระบุว่าค่ำคืนนี้คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำความภาคภูมิใจมามอบให้แก่พวกเราในวันนี้ครับขอขอบคุณน้องๆ นักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและส่งพลังอย่างสุดๆขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับสู้ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมอครับก็เป็นการโพสต์ข้อความแสดงความยินดีนะคะของนายกรัฐมนตรีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพาดหัวข่าวใหญ่นะคะลูกยางสาวไทยเฮสนันแชมป์เอเชียชนะจีน3ประชนะจีน3-2เซตตีตั๋วไปโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกพ่วงลุ้นชิงแชมป์โลก2027นักตบลูกยางสาวไทยผงาดคว้าแชมป์เอเชีย2026 AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026หลังสยบมังกรสาวคาบ้าน3-2เซตสร้างประวัติศาสตร์ตีตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกได้สำเร็จค่ะ
1: ครับในขณะที่พาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนกับแนวหน้าเช้านี้นะครับกกต.ก็เตรียมลงมติคดีหัวสว14กันยายนนี้ครับหลังพิจารณาสำนวนเสร็จสิ้นแล้วนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับเปิดเผยว่าหลังจากการตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3ที่ประชุมกกต.พิจารณา ณาสำนวนคดีหัวสวเสร็จแล้วครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นกกต.ทั้ง7คนจะนัดประชุมเพื่อลงมติกันนะครับในวันที่14กันยายนโดยในช่วงที่เว้นระหว่างนี้นะครับจะมีบางประเด็นที่ต้องสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงต้องจัดทำเหตุผลประกอบในการลงมติอย่างรอบคอบนายณรงค์ยืนยันนะครับว่าในที่ประชุมกกต.ยังไม่ได้มีการพูดคุยล่วงหน้าว่าจะมีการชี้มูลผู้เกี่ยวข้องจำนวนกี่คนเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของกกต.แต่ละคนที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนโดยวันที่14กันยายนนี้กกต.ทั้ง7คนจะลงความเห็นว่าจะดำเนินการกับบุคคลใดอย่างไรและจะส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาหรือไม่จากนั้นความเห็นและมติดังกล่าวจะถูกจัดทำเป็นคำวินิจฉัยก่อนจะดำเนินการผลตามการลงมติดังนั้นจำนวนผู้ที่จะถูกดำเนินคดีหรือจะมีการส่งเรื่องให้กับศาลหรือไม่นั้นต้องรอผลการประชุมของกกต.ทั้ง7คนก่อนส่วนกรณีเอกสารสำนวนคดีหัวสว.ที่ถูกเผยแพร่หรือส่งต่อไปยังกลุ่มไอลอว์และผู้นำพรรคฝ่ายค้านนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรโดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่กรณีฝ่ายค้านเปิดข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างบุคคลในวันเลือกสว.ระดับประเทศเพื่อพาดพิงถึงการทำงานของกกต.นายณรงค์กล่าวว่าถ้าหากหลักฐานดังกล่าวอยู่ในสำนวนกกต.ก็พร้อมนำมาพิจารณาพร้อมย้ำนะครับว่าแม้เหตุการณ์บางส่วนจะเกิดขึ้นก่อนที่ตนเข้ารับตำแหน่งแต่ว่าการทำงานขององค์กรต้องมีความต่อเนื่องและการพิจารณาต้องยึดพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้าน

0: สนับสนุนให้กกต.ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้ก็เป็นอำนาจของกกต.รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้และขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับส่วนทางด้านของนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เรียกร้องให้กกต.พิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.โดยบอกว่ากกต.ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดจนสิ้นข้อสงสัยถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตก็มีหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนและให้ศาลเป็นผู้พิจารณาต่อไปส่วนฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยนายสุภชัยใจสมุทรครับก็อธิบายถึงกระบวนการทำงานของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยบอกว่าคณะ26มีหน้าที่สืบสวนไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาและจัดทำสำนวนส่วนคณะที่36มีหน้าที่พิจารณากันกรองสำนวนรวมทั้งจัดทำความคิดเห็นเสนอต่อกกต.ไม่ได้ทำหน้าที่สอบสวนใหม่แทนคณะที่26จากนั้นกกต.ก็จะเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งตามอำนาจหน้าที่และพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็มีภาพข่าวเช้านี้ในหน้าหนึ่งของมติชนบอกว่านายยิ่งชีพนะครับผู้อำนวยการโครงการไอลอจัดทำกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.เพื่อเรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.จำนวน229คนตัวแทนภาคประชาชนได้มีการอ่านแถลงการก่อนร่วมแปลอักษรเป็นตัวเลข229เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมบริเวณหน้าสำนักงานกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับก็มีพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับชี้หลักฐานโยงรัฐมนตรี2 สว.เอียหัวไอติมปูดอีก3ปมไอลอจี้ส่งฟ้องศาล229คนกกต.ปัดข่าวฟันแค่10รายอนุทินบินใต้ถกครม.สัญจรเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3คึกคักขณะที่แนวหน้าครับบอกว่ากกต.สยบข่าวล็อกเป้าฟันคดีหัวสว.แค่10คนยืนยันนัดลงมติชี้ชะตา14กันยายนจ่อเคาะดำเนินคดีจันนี้ปมสำนวนหลุดถึงมือฝ่ายค้านและไอลอด้านนายกออกตัวคดีอยู่ที่กกต.ไม่รู้จะตอบอย่างไรส่วนไอติมร่ายยาวสวนนภินทรย้ำตอกย้ำคำเดิมๆหลักฐานอันควรเชื่อได้ต้องส่งฟ้องศาลครับ
1: กรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำโดยนายพลพีสุวรรณชวีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์ปราบมังกรทมิฬนำกำลังตรวจค้นสถานบันเทิง577คลับบริเวณแยกเหม่งจ่ายถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายอีกทั้งยังเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนะคะความคืบหน้าค่ะทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการให้ข้าราชการตำรวจสังกัดสน.ห้วยขวาง5นายประกอบด้วยพันตำรวจเอกสอนศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสน.ห้วยขวางพันตำรวจโทเอกราชมาละวันโนรองผู้กำกับการปราบปรามสน.ห้วยขวางพันตำรวจโทธเนศศรีจำปารองผู้กำกับการสืบสวนสน.ห้วยขวางพันตำรวจโทธนวัฒน์กมลธรรมสารวัตรปราบปรามสน.ห้วยขวางและพันตำรวจโทอัครเจตวันแจ้งสารวัตรสืบสวนสน.ห้วยขวางไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากตำแหน่งเดิมพร้อมทั้งมอบหมายให้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางและพิจารณามอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสน.ห้วยขวางรักษาราชการแทนในตำแหน่งอื่นๆที่ว่างลงตามความเหมาะสมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวเส้นทลายผับทุนจีนเด้ง5เสือห้วยขวางตั้งกรรมการสอบ3บกพร่องให้เปิดยันเช้าอย่าเพียบเด้ง5เสือสน.ห้วยขวางเข้ากรุสปก.บก.น.1หลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการจับผับทุนจีนลอบเปิดและมั่วสุมยาค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

0: ช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงตัวเลขจำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงเกือบ 75% ครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าระหว่างวันที่1ถึง20สิงหาคมครับพบมีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายลักษณะของกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมี561บริษัทหรือลดลง420บริษัทคิดเป็นเกือบ 75%โดยกระทรวงพาณิชย์ระบุนะครับว่าการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรองตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนรวมถึงการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนไปแล้วมาตรการก่อนจดทะเบียนมีการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะกรณีที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึง 49.99% รวมถึงตรวจสอบอำนาจควบคุมกิจการการร่วมลงทุนของต่างชาติผู้มีอำนาจควบคุมและโครงสร้างการลงทุนหรือว่าการบริหารครับนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังนำหลักฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านรายชื่อมาใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำชื่อประชาชนไปใช้โดยไม่รู้ตัวรวมทั้งนำข้อมูลบัญชีม้าประมาณ 98,000 รายชื่อครับมาเปรียบเทียบกับทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ1ล้านรายชื่อส่วนอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคัดกรองความเสี่ยงส่วนบริษัทที่จดทะเบียนไปแล้วกระทรวงพาณิชย์ทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร23แห่งเพื่อเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบเชิงลึกขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมหรือว่า DE ครับเปิดเผยความคืบหน้าการใช้โครงการ THAI Passport ครับล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วกว่า 1.3 ล้านคนก่อนจะเปิดใช้งานจริงวันนี้31สิงหาคมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงแรกจะได้รับสิทธิ์ระดับ Innovator ครับหรือว่าผู้สร้างสรรค์เป็นเวลา30วันจากนั้นจะต้องผ่านการอบรมและสะสมคะแนนอย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนเพื่อรักษาสิทธิ์ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่30พฤศจิกายน69จะเริ่มต้นที่ระดับ beginner หรือว่าผู้เริ่มต้นและจะสามารถสะสมคะแนนเพื่อเลื่อนระดับเป็น innovator ได้ส่วนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระบบจะแยกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลพิสูจน์ตัวตนการใช้ข้อมูลออกจากกันพร้อมกับตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลออกจากข้อมูลอ่อนไหวก่อนที่จะส่งข้อความคำสั่งหรือว่าพร้อมไปประมวลนะครับก็มีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นรองของมติชนเช้านี้ครับสุภจีปลื้มลุย2มาตรการเข้มนอมินีลดฮวบ 75% ปูพรมตรวจ46พื้นที่13จังหวัด DE Kick Off AI Passport รัฐบาลบูมเศรษฐกิจใต้ยางฮารานธุรกิจชงลดต้นทุนโซล่ารูฟครับ
5: จากกรณีเกิดเหตุที่ห้าง Global House สาขาปัตตานีหมู่ที่4ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเมื่อคืนวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมามีกลุ่มคนร้ายพกพาอาวุธปืนยาวบุกเข้าไปภายในก่อนจะใช้อาวุธข่มขู่และไล่พนักงานรวมถึงลูกค้าให้ออกจากห้างประชาชนต่างก็พากันวิ่งหนีออกจากพื้นที่ด้วยความตกใจค่ะจากนั้นภายในห้างก็เกิดเหตุระเบิดขึ้น3จุดและก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปคนร้ายก็ได้บอกกับรปภ.ว่าหากไม่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตก็ให้รีบแจ้งทุกคนออกจากห้างนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะทางนายอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ปัตตานีว่าได้กำ

0: ทัพตำรวจและทหารให้บูรณาการการทำงานตามแผนที่สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบและตนเองได้กำชับในที่ประชุมสมช.ว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ขณะที่ในพื้นที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุตลอดนายอนุทินก็บอกว่าเรามีกฎหมายที่จะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายจึงต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นที่สุดและที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะหนูชี้ไฟใต้ช่วงเปลี่ยนผ่านไฟใต้ยังระอุ5โจรบุกห้างดังปัตตานีบึ้ม3จุดโชคดีระเบิด15กิโลกรัมไม่ทำงานนายกชี้เหตุป่วนรัฐบังคับใช้กฎหมายเต็มที่และอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกำชับเจ้าหน้าที่ทำงานเข้มข้นให้มากที่สุดแจ้งไม่ไปชายแดนใต้ต้องการให้ดูแลประชาชนก่อนนิดาโพเผยคนจังหวัดชายแดนใต้เชื่อโยงงบประมาณและทุนเทาค่ะ
1: ครับต่อกันที่มีการเปิดโปงกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมนะครับถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน 600,000 บาทแลกกับการช่วยให้ผู้สมัครสอบได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นครับนายขจรศักดิ์เบญชัยหรือทนายจรเปิดเผยกรณีดังกล่าวนะครับเมื่อวานนี้พร้อมกับนำภาพเงินสดธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทรวม6ปึกปึกละ 100,000 บาทรวมเป็นเงิน 600,000 บาทซึ่งผู้เสียหายระบุว่าเป็นเงินที่นำไปมอบให้กับนายกอบต.ทนายความบอกว่าผู้เสียหายเป็นชาวจังหวัดสกลนครเพิ่งสำเร็จการศึกษาและได้จ่ายเงินจำนวน 600,000 บาทเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี68หลังจากครับได้รับการรับปากนะครับว่าจะสามารถช่วยให้สอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลังจากจ่ายเงินผลสอบปรากฏว่าผู้เสียหายไม่มีชื่อจะได้รับการบรรจุจึงทวงถามเงินคืนแต่ว่าถูกบ่ายเบี่ยงและยังไม่ได้รับเงินคืนจึงมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีคดีนี้ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสว่างแดนดินในข้อหาช่อโกงและศาลรับฟ้องแล้วนะครับโดยนัดไต่สวนพยานมูลฟ้องในวันที่26ตุลาคมปีนี้ขณะที่ทนายความระบุว่าจากการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นอาจจะมีผู้เสียหายรายอื่นอีกโดยคาดว่าอาจจะมีมากกว่า20รายแต่ว่ายังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสำหรับนายกอบต.ที่ถูกกล่าวหานะครับยังถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีและต้องรอการพิจารณาข้อเท็จจริงรวมถึงกระบวนการทางศาลเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยงานรัฐกำลังตรวจสอบปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเคยเตือนประชาชนไม่ให้เชื่อบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านหรือช่วยให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับยังได้เปิดช่องให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการแอบอ้างหรือเรียกรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งนี้คดีนายกอบต.จังหวัดนครพนมนะครับต้องดำเนินการติดตามกระบวนการในชั้นศาลต่อไปโดยเฉพาะการไต่สวนมูลฟ้องในวันที่26ตุลาคมซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาว่าคดีมีมูลเพียงพอที่จะเข้าสู่การพิจารณาคดีต่อไปหรือไม่นะครับมีพาดหัวเล็กๆนะครับในหนังสือพิมพ์มติชนแฉนายกอบต.รีดเงิน 600,000 แลกสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเบี้ยวจ่ายคืนเหยื่อพุ่ง20รายทนายจรแฉนายกอบต.นครพนมตุน 600,000 แลกสอบผ่านคาดเหยื่อพุ่ง20รายเหยื่อยื่นฟ้องศาลพิจิตรถอนรายชื่อ17พนักงานเทศบาลครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะคะซึ่งทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียมนำอุปกรณ์เข้าตัดคานเหล็กและเจาะด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมตามที่โดรนอินฟราเรดตรวจพบส่วนเหตุเปลวไฟปะทุบริเวณร้าน KFC ก่อนหน้านี้เกิดจากกระป๋องแก๊สแต่ไม่มีอะไรน่าห่วงสำหรับคุณภาพอากาศทางค่า PM 2.5 และ PM 10ที่เคยสูงในช่วงแรกได้ลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติและอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัยป้องกันด้านผู้บาดเจ็บเคสสีแดงล่าสุดอาการดีขึ้นถอดเครื่องช่วยหายใจและรู้สึกตัวดีขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกทม.ร่วมกับตำรวจเปิดจุดบริการ One Stop Service มีผู้มาลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนพร้อมเตรียมงบเยียวยาในการประกอบอาชีพโดยเน้นย้ำให้ผู้ค้าตัวจริงเตรียมหลักฐานมายืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินช่วยเหลือโดยเร็วค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะได้เยียวยา 15,000 บาทผู้ค้าคลองถมมีกว่า200รายโยธากับพิสูจน์หลักฐานจี้หาต้นเพลิงผู้ค้าคลองถมเซ็นเตอร์แห่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากกทม.แล้วกว่า200รายพร้อมกับมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบด้านบนซากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าปลอดภัยพอให้วิศวกรและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจหาจุดต้นเพลิงหรือไม่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.มาอำนวยการตรวจสอบเบื้องต้นกทม.ให้ผู้เสียหายร้านละไม่เกิน 15,000 บาทค่ะ
2: ครับดีเดย์ค่าไฟโครงสร้างใหม่เริ่มเรียกเก็บในรอบบินเดือนกันยายนนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบเดือนกันยายน69เป็นต้นไปครับประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่โดยเป็นการปรับอัตราค่าไฟสำหรับบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าเพื่อให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยจ่ายค่าไฟในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยการใช้ไฟ200หน่วยแรกคิดในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครับส่วนหน่วยตั้งแต่201ถึง400หน่วยคิดอัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปคิดในอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยครับนอกจากนี้ค่าไฟเฉลี่ยทุกประเภทรวมทั้งค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT จะลดลงจากเดิม 3.95บาทนะครับเหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือว่าลดลงไป9สตางค์ต่อหน่วยขณะเดียวกันรัฐบาลก็แยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนแล้วครับโดยรัฐบาลคาดว่าโครงสร้างค่าไฟใหม่จะช่วยประชาชน21ล้านครัวเรือนและลดภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 18,000 ล้านบาทครับส่วนอีกประเด็นที่สำคัญก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้จะยังไม่มีทะเบียนถาวรนะครับหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติการชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถรับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้สำหรับประชาชนทั่วไปการปรับโครงสร้างค่าไฟครั้งนี้ไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่ายื่นขอรับสิทธิ์ใหม่โดยสิทธิอัตราใหม่จะถูกนำไปใช้กับการคิดค่าไฟตามรอบบินที่กำหนดทั้งนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ก็ได้เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าและการคิดอัตราค่าไฟเฉลี่ยให้มีผลในรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเก็บค่าไฟใหม่ดีเดย์1กันยายนใช้น้อยจ่ายถูกรัฐบาลลดภาระบ้านอยู่อาศัย200หน่วยคิด3บาท21ล้านครัวเรือนครับ
1: ค่ะแล้วก็มีเรื่องของไทยพลัสเฟส3ด้วยนะคะซึ่งทางนายเอกนิติทันประภาสนะคะก็ออกมาพูดถึงผลสำรวจสวนดุสิตโพที่ชื่นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขอบคุณที่ประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าโครงการนี้ตั้งใจออกมาช่วยประชาชนเรื่องค่าครองชีพนอกจากนี้ก็ยังเติมเงินในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนความเห็นของประชาชนที่ออกมาจะรับไปพิจารณาโดยดูสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพด้วยประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะเอกนิติรับลูกไทยพลัสเฟส3หลังประชาชนปลื้มดุสิ

0: พเผยดัชนีการเมืองเดือนสิงหาคมต่ำเตี้ยเหลือแค่ 3.63 คะแนน25ตัวชี้วัดลดทุกด้านยกเว้นผลงานฝ่ายค้านไทยช่วยไทยพลัสยังครองใจผลงานรัฐบาลเอกนิติแย้มจะรับไปดูเฟส3หลังผลตอบรับดีค่ะ
1: ครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยฉับพลันน้ำป่าและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตของจีนนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น750คนสูญหายอีกอย่างน้อย 3,044 คนครับหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของจีนรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าพื้นที่เนปาลและทิเบตยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่750คนโดยในฝั่งทิเบตยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว16คนยังสูญหายมากกว่า540คนโดยเฉพาะบริเวณด่านจีหลงซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสำคัญระหว่างเนปาลกับทิเบตส่วนฝั่งของเนปาล นะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายท่ามกลางดินโคลนและซากดินถล่มจำนวนมากหลังเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาภารกิจการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อเนื่องเป็นวันที่5แต่ว่ายังไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งฝนตกหนักและหมอกนะจนก่อนหน้านี้ต้องมีการระงับภารกิจชั่วคราวและกลับมาเริ่มค้นหาอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้ขณะเดียวกันทางการจีนยังคงเฝ้าระวังตามพื้นที่แนวชายแดนเนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดดินโคลนถล่มระดับน้ำในแม่น้ำในทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการกีดขวางของดินและซากดินถล่มจะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตามแต่ด้านสำนักพยากรณ์ของจีนก็คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องอย่างน้อยไปจนถึงเช้าวันจันทร์ที่31สิงหาคมทำให้ภารกิจการค้นหาและกู้ภัยต้องเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั้งน้ำท่วมซ้ำและดินถล่มและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในมติชนครับทานน้ำแข็งถล่มยอดดับพุ่ง750หวังอี้ชี้ค้นหากู้ภัยยากลำบากทานน้ำแข็งถล่มเนปาลที่เบตยอดดับพุ่ง750สูญหาย 3,044 รายหวังอี้ยกหูคุยรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลเผยการค้นหากู้ภัยยากลำบากครับ
0: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะมีประกาศอุตุฉบับที่10เตือนฝนตกหนักมากอิทธิพลดีเปรสชันจีนตอนใต้ค่ะซึ่งก็จะมีผลไปจนถึงวันที่2กันยายนในส่วนของประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกชี้ชนวนป่วนชายแดนใต้ไม่หยุดเหตุรัฐเข้มบังคับใช้กฎหมายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ล่าสุดมีการลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดปัตตานีว่าได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการทำงานตามแผนจากมติสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมตอบคำถามถึงสาเหตุที่คนร้ายยังสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นมาก

0: ที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบและตนได้กำชับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ขณะที่ในพื้นที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วด้านชัยชนกเจเศรษฐวรสิทธิ์ลงพื้นที่ปัตตานียะลากลางดึกให้กำลังใจอส.เมื่อเวลา 22:00 นที่ผ่านมานายกองใหญ่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบหมายนายกองเอกเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีนายกองเอกเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนร่วมลงพื้นที่โดย3รัฐมนตรีพูดคุยรับฟังปัญหาอุปสรรคการขอรับการสนับสนุนและให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผู้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนพระภิกษุครูนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองไม่มีพิธีการไม่มีการต้อนรับเพราะเป็นการเดินทางโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าและไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารจังหวัดในพื้นที่โดยใช้เวลาในการตรวจเยี่ยม3จุดร่วม2ชั่วโมงด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเข้ารับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพการหารือเน้นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบผสมผสานในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนการประสานการระหว่างปฏิบัติระหว่างกอรมน.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานความมั่นคงและการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47769A
1: 3 2 1เซลด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1

0: ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
4: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท. จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับทาง FM 102เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับติดตามกันเป็นประจำเราก็จะมานั่งคุยทั้งรายงานข่าวนะครับปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับให้ได้รับทราบกันนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญนะครับที่จะมานั่งคุยนั่งเล่นกันนะครับพี่แจ๊กกับปัชระเพชรทองกับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เบาตู
0: ้ครับ
1: ชาวสุราษฎร์ที่เคารพทุกท่านครับ
0: ครับก่อนที่เราจะไปตีเรื่องราวข่าวสั้นต่างๆนะครับเดี๋ยวเบาตู้เล่นเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับก็คือว่า

0: ในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับนะวันพุธที่จะถึงนี้แหละนะครับผมเราก็จะมีการแข่งขันฟุตซอลนะครับฟุตซอลกรุงไซฟ้านะครับที่เอามาเร่งประชาสัมพันธ์อย่างก่อนเดียวเพื่อที่ FC ที่กำลังขับรถอยู่ก็จะได้ทราบก็จะมีการย้ายสนามนะครับย้ายสนามจากยิมซ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับไปที่ยิม 4,000 ที่นั่งโครงการกีฬาสุราษฎร์ธานีนะครับกกท.สุราษฎร์ธานีสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าวันพุธนี้เราก็จะเจอกับทีมที่ว่าไม่เคยธรรมดาก็คือทีมภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับ18:00 น.ต้องไปเชียร์กันให้เต็มอัศจรรย์นะครับนะไปเชียร์กันให้เต็มอัศจรรย์นะครับผมแล้วก็เทศบาลตำบลวัดประดูนะครับท่านนายกวราพลคงอุดนุนนะครับก็เรียกว่ายังให้บริการแล้วก็มีความมั่นใจในเรื่องของการทำงานทำการนะครับก็อยากจะแสดงความยินดีนะครับกับทงทินนะครับที่เทศบาลตำบลวัดประดูเนี่ยนะครับไปได้รางวัลมานะครับนะไปได้รางวัลนะครับรางวัลใดเลยเดี๋ยวเราเลยกันสักนิดนึงนะครับนะสำหรับเทศบาลตำบลวัดประดูก็น่าชื่นชมนะครับความตั้งใจนะครับของฐานนายกวราพลคงอุดนุนนะครับที่ฐานตั้งอกตั้งใจอยากจะให้การบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยได้บริการที่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกปณีนะครับนะก็ต้องแสดงความยินดีนะครับกับเทศบาลนะครับก็คืออะไรพ้นการประเมินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงนะนี่ก็ได้รางวัลชุมเชยมาแล้วก็มีรางวัลได้ลาวรางวัลเต็มเม็ดนะครับนะรางวัลเนี้ยแล้วก็ยังมีภารกิจนะครับที่จะทำงานนะครับเพื่อบริการประชาชนในรายละเอียดเรื่องนะครับผมอ้าวนะครับเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับช่วงที่บ้านมาพี่แจ็คลงพื้นที่ตรงไหนมั่งอะครับพี่แจ็ค
1: ครับผมครับฐานผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลคุ้นทะเลครับ
0: ครับ
1: ฐานสุจริตท่ากลัว
0: อืม
1: เชิญผมไปประชุมร่วมกับชาวบ้าน
0: อ๋อ
1: ปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับแถวคุ้นทะเล
0: ครับผม
1: มันเป็นมานานหลายปีครับฐานผู้ใหญ่บ้านก็ชวนผมไปร่วมประชุม
0: ครับ
1: ครับผมก็ได้ประสานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณกิตติชัยใสสะอาด
0: อ๋อครับผม
1: เป็นอดีตประธานสาภาพ
0: ครับ
1: ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ
0: ครับ
1: ครับคุณกิตติชัยหรือผู้พันจอดที่บ้านอยู่ที่ป่าเว่ครับลานขนมจีนผู้พันจอด
0: ครับ
1: อยู่นาที่ดินครับครับ
0: ป่าเว่
1: ครับ
0: เดี๋ยวว่าง
1: ๆ
0: ชวนตู้ไปชิมดีนะ
1: ไปชิมครับอร่อยครับซึ่งพี่จอดกับป้าซ่านไปยังพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับคุณโสรชัยนุ้ยกุลครับคุณโสรชัยก็ไปชี้แจงกับชาวบ้านตามที่เราร้องเรียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ชี้แจงว่าปัญหาเหลืองไฟดับในซอยคุ้นทะเลซอยซ่องซอยซ้ำหรือบริเวณย่านนั้นครับ
0: ครับ
1: ต่อไปนี้ภายในสิ้นปีนี้ครับมันปัญหานี้จะหายไปเนื่องจากว่าการไฟฟ้าได้เตรียมอุปกรณ์ไปเปลี่ยนสายไฟฟ้าไปทำไร่ผิดที่ใจมันมีความมั่นคงไม่มีไฟตกไม่มีไฟดับอีกต่อไปพี่น้องชาวคุ้นเลขก็ชื่นใจครับเพราะว่าคุณสุรชัยหนุ่ยคุ้นนี่ก็ไปแร่งด้วยตัวเองเพราะว่าได้ไปสำรวจปัญหาเรียบร้อยแล้วก็ตั้งงบประมาณซื้อสายไฟซื้อไรเตรียมแก้ไขให้พี่น้องชาวคุ้นทะเลได้ไม่ต้องมีปัญหานี้อีกต่อไปก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวขุนทะเลที่ไฟฟ้าจะไม่ตกเครื่องไฟฟ้าจะไม่เสียนะครับแล้วไฟจะไม่ดับบริเวณนั้นเองนะครับ
0: ครับ
1: นี่คือต้องประชาสัมพันธ์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับว่าได้ทำงานรวดเร็วแล้วก็ทันรบทันใจพี่น้องประชาชน
0: ครับ
1: สมกับที่เป็นรัฐวิสาหกิจครับ
0: ครับครับ
1: อะไรเรื่องนึงครับนั่นคือเรื่องไฟฟ้าอีกเรื่องก็เรื่องทีพี่น้องโทรมาในรายการ
0: เรื่องอ๋อเรื่องไฟฟ้าต่อให้จบ
1: ไฟฟ้าต่อก็ได้
0: ต่อให้จบเมื่อกี้ที่โทรมา
1: ก็มี
0: เรื่อง
1: คุณโซลชัยก็ได้แลกเพิ่มเติมครับเพราะว่าผมทำ
0: ครับ
1: เพราะว่าพี่น้องจำได้ไหมครับจีนเท่านี่มันมาตั้งเมืองบิตคอยตั้งเมืองบิตคอยในการที่
0: ครับครับ

0: ทำอาชญากรข้ามประเทศครับ
1: ครับ
0: แล้วมันมาฉายไฟห้องพี่น้องประชาชนนี
1: ่
0: แทนที่พี่น้องจะได้ฉายไฟไม่ตกไฟไม่ดับนี่มันก็

0: ดียุติสั้นจังหวัดสุราษฎร์ครับ
1: คืบหน้าแล้วนะ
0: ครับ
1: คืบหน้า
0: ครับผมกับสนับสนุนให้พี่น้องการไฟฟ้าครับจับพวกนี้ครับครับเพราะว่าพวกนี้นี่แอปหลักล้อเข้ามาจ่ายไฟฟ้าของพี่น้องคนไทย
1: ที่เราต้องพี่น้องคนไทยยังต้องจ่ายค่าไฟอยู
0: ่ครับแล้วก็ที่ไฟตกไฟรับนี่ส่วนหนึ่งกับสาเหตุมาจากพวกนี้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุณโซลชัยก็ฝากให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าพี่น้องประชาชนเป็นทู่เป็นตาช่วยแล่ว่าบ้านไหนถือว่ามันเงียบเฉียบผิดปกตินะครับแล้วก็มีการฉายไฟแล้วก็เก็บบิลค่าไฟน้อยผิดปกติเนี่ยก็แจ้งไปที่การไฟฟ้าครับจะได้ไปตรวจสอบจับกุม
1: ครับผมครับพี่แจ็คอาจจะไม่ชอบทัศน์ถึงกีฬาแถวใดเห็นไหม
0: ก็ชอบดูครับ
1: ว่าจะเร่งนิดนึงนะเพราะว่าไม่ยากให้ผ่านไปนะครับก่อนที่เราจะไปต่อทีเรื่องอื่นนะ
0: ครับ
1: คือโบแต่ว่านี่วอลเลย์บอลทีมชาติไทยใช่ไหม
0: ครับ
1: เราแข่งกับจีน
0: ครับ
1: กับจีนนี่ก็ประชากรพันว่าล้าน
0: ครับ
1: นะเรา60ว่าล้านนะครับ
0: ครับ
1: นะก็เราหน้าจีน3ต่อ2เซตได้เข้าไปเล่นในโอลิมปิก
0: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
1: ครับใช่ครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับนะสำหรับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะเอาดินยินดีกันคุณลุ้นกันหน้าดูเลยมาแต่ว่านะซึ่งพอหลังจากที่เราเรื่องไฟฟ้ามันก็ต้องเรื่องน้ำกับไฟมันจะคู่กันนะ
0: คร
1: ับ นะแล้วไปแลเรื่องผันเพื่อบางป้าผันเพื่อบางตอน
0: ก็มีที่มาปัญหานี้จากรายการห้องผีบ่าวตู้นะ
1: เดี๋ยวชงซ่ง
0: ติดพี่น้องประชาชนได้โทรมาร้องเรียน
1: ครับผม
0: เรื่องนางประปาไม่ไล่ที่ซอยโกเต้งหรือนางประปาไล่อ่อนในเขตเทศบาล
1: ครับ
0: ผมก็บอกพี่น้องประชาชนครับตั้งแต่วันนั้นนะครับว่าพอหลังจากออกจากห้องส่งของสมท.ผมก็ไปที่การประปาเลยไปพบน้องพี่น้องส้มพบครับน้องส้มพบนี่เป็นรุ่นน้องชมพูเขี้ยว
1: ครับ
0: ครับการน้องส้มพบก็อธิบายว่าเดิมที่มันมีตัวซูบอยู่4ตัวเสียไป1ตัวเหลือ3
1: ครับ
0: ซึ่งกำลังติดตั้งไม่ครับ
1: ซึ่งไปดูในพื้นที่ที่ต้นเหตุเลยใช่มั้ย
0: ครับ
1: ปันเพื่อบางไปดูแล้ว
0: ก็ไปดูบังเอิญว่าวันที่ผมไปตรวจสอบอีกครั้งนึงครับ
1: สั่งมา
0: ครับ
1: ติดตามอีกทีนึง
0: ครับไปติดตามเพราะว่าเมื่อพี่น้องคุณส้มพบบอกว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยแล้วก็มันก็ดีครับผมก็ไปติดตามเพื่อดูว่ามันทำถึงไหนแล้วบังเอิญว่าไปเจอฐานสุขอิดกลิ่นสนผู้การป้าครับ
1: ก็ผู้จัดการ
0: ครับผู้จัดการใหญ่เลย
1: ใหญ่เลยนะพับแล้วนะพับ
0: ครับครับฐานสุขอิดไปตรวจงานพอดีเพราะว่าไอ้เครื่องที่มันเสี่ยนเขาติดตั้งไม่แล้วติดตั้งไม่นี่ตัวซูบมันแรงกว่าเดิมคร
1: ับ แรงมา
0: ซูบได
1: ้แรงมาดีขึ้น
0: ครับ
1: มากขึ้น
0: ครับผมซูบได้นี่ 4,375 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับ
1: ครับ
0: คือแล้วก็ซูบได้เพิ่มขึ้นจากเดิมครับไอ้นั้น 4,375 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
1: ครับ
0: ซูบได้เป็น4,835 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณนะ
0: เพิ่มข
1: ึ้
0: นเกือบ500ครับ
1: 500
0: ครับ
1: ประมาณ500
0: ก็นี่คือความใส่ใจของ
1: ก็
0: ปัญหา
1: คือการประปาเขาก็ทราบและปัญหาว่าเป็นอะไรแต่ว่าบางทีกระบวนการขั้นตอนมันก็ต้องให้เวลาเขาสักทีนึงนะในการทำงานนะครับนะสุดยอดนะครับ
0: ซึ่งสามารถที่ทำให้น้ำมันไหลแรงขึ้นครับแล้วเขาก็ยืนยันว่าน้ำที่มันไล่อ้อนมันก็จะไล่แรงขึ้น
1: ซึ่งคุณส้มพบใช่ไหม
0: คุณสุกิตสินส้นกับส้นน้องส้มพบนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้จัดการประปาละน้องสิ้นเดือนนี
1: ้ถึงจะถามว่าการติดตั้งเนี่ยเสร็จหรือยัง
0: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วอ่ะ
0: เสร็จพอดีในวันที่ผมไปแล้วครับ
1: ซึ่ง
0: ทดลองเดินเครื่องแล้วคร
1: ับ เดินเครื่องแล้ว
0: ครับ
1: อ๋อตอนนี้ทดลองเดินเครื่อง
0: ครับแล้วก็ประปาสุราษฎร์ก็ยืนยันว่าน้ำประปานี่จะไหลดีขึ้นแรงขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: เอาพี่น้องชาวบ้านดอนชาวตากข้ามชาวพุนพิน
0: ช่วยตรวจสอบ
1: การดิดแล้วต่อไปก็นะก็เพื่อก็ช่วยแจ้งมาให้เรากันนะคร
0: ับว่าไหลดีขึ้นไหมครับเพราะว่าทางคุณสุกฤทธิ์กลิ่นส้นนี่ถึงเป็นเขาเรียกผู้การครับนะ
1: ผู้การ
0: เขาเรียกผู้การ
1: ของกรมการประปา

0: ครับคือตำแหน่งใหญ่สูงสุดครับ
1: ครับ
0: คือใส่ใจมากไปตรวจไปดูการติดตั้งแล้วบังเอิญผมก็ไปไปเจอโดยบังเอิญไม่ได้นัดหมายครับเราไปเจอน้องส้มพบตามไปทีล่างเองครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ดูซึ่งกระบวนการสูบน้ำซึ่งทีนี้น้องติ๊กตีคุมตรงนั้นน้องติ๊กบอกว่าน้ำนี่ระดับน้ำที่วัดนะครับที่ท่าพระนี
1: ่ครับ
0: ปรากฏว่าน้ำมันลดลงประมาณ2เมตรจากเดิมใน
1: ความสูงของระดับน้ำ
0: ครับความสูงของในคลองขุนด้วงนี่มันให้ไปประมาณ2เมตร
1: โอ้ครับผมซึ่งการสูบน้ำมันก็ต้องมันก็ยากขึ้นใช่ไหม
0: ไม่ครับมันก็มีถอลาดลงไปสูบขึ้นครับแต่ว่าน้ำธรรมชาตินี่มันให้ไป2เมตรครับพี่น้องครับ
1: มันหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกหน่อยหรือว่าฝนแรงแล้วก็วานไปนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราใช้น้ำธรรมชาติถ้าเราต่อท่อไปเอาในเครื่องได้ไหม
0: ก็
1: เอาในเครื่องเลย
0: เอาในเครื่องก็น่าจะได้ครับครับเพราะว่าเครื่องก็เป็นน้ำของประชาชนครับก็ควรที่ไปก็ต้องไปแล่งกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ
1: คือไปก็ต้องปล่อยน้ำไม้มากขึ้น
0: ครับ
1: ก็แล้วแต่นะครับผมนะชวนเที่ยวก็สักคิดนะผีแจ็ค
0: ซึ่งก่อนจะชวนเที่ยวผมมีคิดนึงครับ
1: เชิญ
0: ซึ่งทีนี้คุณสุกฤทธิ์ลินส้นก็ได้แล้งเหลืองป้าป้าที่ที่บ่าวตู้แล้งไว้เหลืองน้ำคาดที่กอมุ้ย
1: อ๋อครับ
0: ที่ว่ามีท้อวางแก้วดอนซัก
1: อ๋อนั่นแหละที่กำลังวางท
0: ้อตอนนี้เขาทำสถานีซุปน้ำนี้เสร็จแล้ว
1: อ๋อ
0: ครับแล้วก็เตรียมติดตั้งเครื่องแล้วคิดว่าภายในปีหน้านี่น้ำสามารถที่จะซุบแล้วก็ไป
1: ดัน
0: เอาไปชายที่ก็มุ่ยได
1: ้ได้แรงขึ้นได้
0: ไปใน
1: ปริมาณลูกบาศเม็ดแล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นได้แบบนี้นะ
0: ขึ้นมาภายในปี70
1: อยู่ตรงไหนปีเจ๊กได้ท่าไหมว่าเครื่องซุบน้ำดันน้ำนี้อยู่ตรงไหน
0: ก็อยู่ตรงถาปลาครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: เรียกว่าเขามาตั้งซอยอีกจุดหนึ่งเพื่อให้มันได้ไปถึงให้มันแรงขึ้น
0: ครับแล้วก็มีท่อที่ว่างไปแล้วตามเท่าริมน้นเท่าล
1: ำซั
0: ดนั่นนะครับน้ำนี้มันไปถึงตรงนั้นครับครับเป็นความคืบหน้าที่
1: ท่าพลานี่ยู่สมุยหรือยู่ไหนอ่ะยู่ดอนซักยู่ตรงไหนหรือว่ายู่ที่พุ่นพิน
0: ยู่พุ่นพินครับอ๋อ
1: เหรอก็ใช้ทีเดียวก็ยาวไปเลยนะ
0: ครับและเห็นว่ามันมีอีกทีนึงแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปที
1: ่ครับผมครับ
0: ก็ชื่อว่าการประปาได้ทำความคืบหน้าในการดูแลพี่น้องที่มีปัญหาน้ำคลาดแคลนที่กอมุ้ย
1: ครับผม
0: ครับก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับ
1: โอ้นะอันนี้ก็เราก็มา มาเดี๋ยวเนี่ยมาทีเรื่องมาบอกกันสักนิดนึงนะครับนะเรื่องประปาเรื่องไฟฟ้านะครับส่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีกับชีวิตประจำวันของพ่อแม่พี่น้องก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราก็เห็นว่าพี่น้องก็ได้ข่าวมาสะท้อนปัญหานะครับเราก็ได้ติดตามนะครับโดยพี่แจ็คนะครับไปติดตามลงพื้นที่เราก็ทำให้เราได้รับทราบถึงความก้าวหน้าอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับนะก็ชวนเที่ยวนะครับถ้าหากว่าใครช่วงนี้นะเที่ยวนะครับนะเพราะว่าที่เขาซกตอนนี้ปาโซเองนะครับนะปาโซพากาญจนานายกอบจสุราษฎร์ธานีแกจัดงบพลักโดยสภาเนี่ยนะให้งบไป28ล้านไปทำถนนนะครับนะทำถนนในโคชกนะครับนะในเนี้ยตรงนั้นแหละนะประมาณเกือบ2กิโลนะครับนะเผื่อจะปรับปรุงและให้ผิวจราจรกว้างกว้างมีโทรบายน้ำไรแล้วก็ดักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็จะได้เห็นเมืองมันสะอาดสะอ้านนะครับสวยตานะครับน่าจะเข้าไปเที่ยวไปสัมผัสกันนะครับเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเข้าทรกนะครับนี่ก็ถือว่าเชิญชวนนะครับนี่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ชวนไปเที่ยวนะครับแล้วก็เดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยนายกโสมนัสพริมแก้วนะครับแกก็มีกิจกรรมนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ตลอดนะครับที่จะให้ทุกฐานนะครับได้ไปเที่ยวกันนะครับผมเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรก็คอยมาแจ้งให้ทราบกันนะครับเรื่องมีไม่กับพี่แจ็คที่ว่าเป็นเรื่อง

0: งพื้นที่ไปดูไปแลนอกเนื้อจากทรงเรื่องนี้แล้ว
1: นอกนั้นผมไปนอกพื้นที่ครับ
0: นอกพื้นที
1: ่ครับไปแลปัญหาเรื่องอิสราเอลที่เกาะภูเก็ต
0: อ๋อ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ก็เป็นปัญหาเชื่อมโยงกับเกาะบางอัน
0: มันเป็นปั
1: ญหาความมันคงเป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศครับครับแล้วมันเป็นปัญหาที่พี่น้องคนบ้านเรานี่จะต้องเผชิญครับปัญหานี้ในอนาคตครับ
0: อ๋อไปภูเก็ตมาไปดูเรื่องโนมินีนะครับนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าท่านผู้ว่าจุมพจน์วรรณชัตรีนะครับพวกเราแกก็กล้าไปตรวจสอบเข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็มนี้ตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะใช้กฎหมายในประเทศ
1: ครับ
0: นะนักท่องเที่ยวแล้วก็คุณที่มาทำนู่นทำนี่ไม่โต้โตงได้ปะเนี่ยนะต้องก็จริงก็จังนะมันมีข้ออ่อนข้ออะไรตรงไหนกับเรื่องนี้พี่เจ๊ก
1: คือมันมีข้ออ่อนที่ว่าเพราะว่า
0: เพราะเห็นสีเทาสีเรียวนี่ละคน
1: ครับอันนั้นคือในระดับท้องถิ่นครับ
0: ท้องถิ่น
1: ครับซึ่งเนี่ยในระดับประเทศนี
0: ่
1: มันเส้นใหญ่ครับ
0: เส้นใหญ่เอาเส้น
1: ใหญ่เส้นไม่ใหญ่ไม่ได้บัตรประชาชนคนไทยครับครับไอ้คนที่สาบัตรที่ภูเก็ตนี่ซึ่งว่ามี4คน2คนเป็นยิว
0: บัตร
1: 2คนเป็นอิสราเอลได้บัตรคนไทย2คนเป็นอเมริกันได้บัตรคนไทยคือได้บัตรคนไทยทั้ง4คนครับก็ถ้าเส้นไม่ใหญ่นี่ไม่ได้บัตรประชาชนคนไทยคร
0: ับ
1: แล้วก็ได้มาในสมัยของคสช.สมัยของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: พี่แจ็ค
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราตรงนี้พี่แจ็คพูดถึงเรื่องบัตรประชาชนนะ
1: ครับ
0: ในวงการกีฬานี่นะเรามีคนทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาเนี่ยแกผลิตนักกีฬาเทควันโดนะโคชเชนนะแกก็ทำคุณประโยชน์แล้วแกก็อยากจะเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยแกใช้เวลากี่ปีรู้ไหมเกือบ10ปีกับพี่แจ็
1: ค
0: กว่าจะได้สัญชาติไทยนะแต่ว่าอีได้นะโอ้มันไม่ง่ายเลยนะนั่นแหละแกทำให้น้องเทนนิสนะที่น้องเทนนิสก็เราได้แชมป์เทควันโดโอลิมปิกไปไล่รอบนะ
1: อันนั้นเพราะว่าโค้ชไม่มีเส้นใต้ทางการเมือง
0: คร
1: ับ คือไอ้นี่เป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศมาซึ่งคนไทยมาซึ่งพี่น้องที่ไม่รู้ซ่
0: า
1: พี่น้องที่ยู่มีชีวิตยู่ไปวัน
0: ๆ
1: ครับสักวันนึงก็คงรู้ว่าเมื่อคนต่างชาติบางกลุ่มนี
0: ่
1: มาตั้งบ้านตั้งเรือนแล้วก็มามีกรรมสิทธิ์แล้วก็มามีอิทธิพลเหนือคนไทยนี่ถ้าเขาได้บัตรประชาชนคนไทยได้รู้เขาก็เป็นคนไทยครับ
0: อืมใช่
1: ต่อไปอีก25ปีอีก25ปีถ้ามีลูกก็ลงนายกอบต.ได
0: ้ได้ๆ
1: ครับแล้วก็ต่อไปก็ลงสส.ได้ก็คงมีนายริชาร์ดนะชนนะนี่นะครับเป็นซอซ่อมั่งเป็นวุฒิสมาชิกมั่งแล้วถึงตอนนั้นนี
0: ่
1: ผมถามว่าลูกหลานคนไทยจะอยู่บนพื้น
0: ครับ
1: ในขณะที่พวกเรานี่คืออยู่ด้วยวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเราต้องมาเผชิญกับวัฒนธรรมต่างชาติที่ลูกหลานเข้ามา
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นปัญหาที่หน่วยงานความมั่นคงแล้วก
0: ็
1: พี่น้องประชาชนทุกคนต้องช่วยกันจับตาแลกเข้าไปเอี้ยวบนพื้น
0: ครับ
1: คือในสุราษฎร์หรือว่าในจังหวัดต่างๆนี่เราจะมีข้อบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนต่างชาติเหล่านี้มากมาย
0: ครับ
1: ครับพอไม่ฉะนั้นเราต่อไปนี่พบว่ามันมากก็ลุยเม็ดเพราะว่ามันอยู่ทางโน้นไม่ได้ครับเพราะมีแต่สงคราม
0: เออ
1: ครับมันก็นี่มาอยู่ดินแดนที่สวยงามและมีความสงบสุขคือเกาะงันก็ไม่ดูทางไหนก็สวยงามไปหมด
0: ครับ
1: ครับแล้วแถมยังสุกกัญชาเสรีมันก็ยิ่งชอบไปใหญ่ครับ
0: เออนะเอานะเราก็เป็นประเด็นที่พี่แจ็คลงพื้นที่ไปแล่นะครับเรื่องของโนมินีนะครับนะคงจะต้องจริงจังเรื่องกฎหมายนะครับนะนักการเมืองก็จะต้องไม่นึกถึงผลประโยชน์นะครับที
1: ่
0: ตัวเองจะได้รับนะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านเองนะครับอย่าไปเป็นโนมินีให้เขานะครับเพราะว่าเพียงเห็นเงินเล็กๆน้อยๆนะครับนะกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับความมันคงของบ้านเราต่อไปนะครับในช่วงนี้เราขอบคุณกันสักนิดนึงนะครับตูเดย์คาเฟ่นะครับนะโดยคุณพี่โชมนัสพริมแก้วนะครับตูเดย์คาเฟ่สี่แยกบางไทรแอร์พอร์ตเรสตอรองนะครับผมก็ฝากย้ำกันตรงนี้อุดหนุนกันนะพี่น้อง

0: ของบ้านเรานะครับโดยเชฟตูนะครับผลิตสินเบเกอรี่ร่อยๆคุณภาพดีให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์กันนะครับก็ฝากย้ำกันตรงนี้กันนะครับสำหรับตูเดย์คาเฟ่นะครับแล้วก็ตูเดย์บนท่าอากาศยานชั้นสองท่าอากาศยานนะครับนะก็แวะเวียนกันไปซื้อของที่เล็กๆก็ร้านโชคดีนะครับร้านคิดถุงกิฟต์ช็อปก็ร้านคาโก้นะครับนะข้างในก็มีคาโกเฟ่นะครับอู้มีลายแห้งครับนะก็ส่วนมากก็อยู่ในท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะครับบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับนึกถึงปาล์มดีมีคุณภาพนะครับเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีครับบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มตรงนี้ก็ยากจะฟักยำเงินอยู่ตลอดนะครับว่าถ้านึกถึงพี่น้องเกษตรกรจะปลูกปาล์มนะครับก็นี่แหละไปที่บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มแต่ถ้าอยากจะเป็นสมาชิกสากลการเกษตรนะครับก็ไปที่สากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเรือนก็ยินดีต้อนรับนะครับห้างไปทองกองไปซ่านนะครับนะแล้วก็มิสูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับนะถ้าอยากยังจะทำบัตรหรือว่าจะกู้เงินนะครับโอนเงินอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าคงกู้ในพีเรามีกำลังจะส่งได้นะครับนะก็อย่าเพิ่งบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยกันนะครับเอาเป็นว่าหนุ่มๆเราพักกันสักครู่เดียวช่วงซ่องเราเปิดใช้นะครับให้พี่น้องได้เข้ามามีปัญหาเลยนะครับอยากจะพานพี่เจ็คนะครับนะก็ซุน774ซูนา44เอาพักกันสักครู่เดียวครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: บริษัท PPC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PPC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10ทับ2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลสิงห์สุขใส
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ครับขอบคุณน้องนุ่มนะครับนายช่างเทคนิคของเรานะครับช่วง25 26 2728นะครับ4วันในบาตูรายการก็เป็นรายการแห้งๆนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับก็จากว่าเราไปทำงานนะครับไล่สดนะครับกีฬากรีฑาจังหวัดนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจอำเภอได้สนใจข่าวหน้านะครับมีการตีทงกรีฑาก็จ้างพวกเราได้นะราคากันเองนะ เอาไปที่สายแรกกันเลยนะครับผมสวัสดีครับกับสายจากท่านผู้ฟังนะครับผมสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับผมเชิญครับ
5: อ๋อผมที่ข้อเบอร์บาแจ็คที
6: ่เออได้ครับได้ผมให้เบอร์โทรศัพท
5: ์ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรไปในเรื่องอื่นต่าง
0: ๆเดี๋ยวถ้าจะจดเบอร์พี่แจ็คเดี๋ยวไป

0: ติมปากกาติมเลยเรียบร้อยเดี๋ยวบอกให้นะ
1: เตรียมแล้วเตร
0: ีย
1: มแล้ว
0: โอ้ยติมพร้อม
2: กับอันนั้นป้อมข้ออนุญาตครับเบอร์วัชระเพชรทองนะครับ0809239991ครับ
1: 9991
2: ครับ0809239991ครับ
1: 9239991
2: ครับ
0: ท่านนะ
1: ครับเดี๋ยวคอยโทรไป
2: นะยินดีรับไส้พี่น้องทุกท่านครับ
1: ขอบคุ
0: ณขอบคุณมากครับผม
1: ล่วงเชียนล่วงเชียนจากกระเป๋า
0: เอาล่วงเชียนนะครับล่วงเชียน
2: ครับครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวคอยโทรไปหาน้องแจ
0: ็
1: ค
0: ได้ครับครับผม
1: โอเคไม่รบกวนครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับไปล่วง
1: ครับ
0: ผมไปล่วงเชียนนะครับก็ข่าวมานะครับยักษ์ในเบอร์เป็นสาธารณะนะพี่เจ๊กนะ
2: ครับสาธารณะ
0: เอาเราไปที่ไส้ที่ตรงกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับบักซูน้องเจ๊กกันครับ
0: อ๋อครับ
2: สวัสดีครับ
3: น้องเจ๊ก
2: ครับ
3: เนี่ยเตี้ยงน้องเจ๊กไปยาวเลยน้อง
0: นะ
3: ไม่ความว่าทำไมนะบายบายเดี๋ยวน้อง
0: ถึงนะ
2: ผมก็แล้วแต่พี่น้องครับ
3: บายบายเลย
0: บายบายนะ
3: ต้องก็แสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลฉันน
0: ะไอ้ยะติดตามกันนะ
3: ติดตามเลยโค้ชออสสุดยอดอยู่แล้ว
0: นั่นแหละ
3: ทับตาคนอยู่แล้วก็ต้อง
0: แกมีเมียเป็นผู้ช่วยวังเมิดได
3: ้ใช่ใช่ใช
2: ่ครับ
3: เรื่องการนี้ที่กดจังกดบอลเลย
0: อ้าวเพื่อครับ
3: ก้มได้ก้มเกียรติรักในหน้าเมือง
0: อ๋ออ
3: ันเจ้าว่ากฎนั้นก็มาเป็นโค้ชพวกว่าปานี้ประเทศไทยเราไปโอลิมปิกแล้วไปบอลโลกไปง่ายเดี๋ยวแล้วเกณฑ์ที่นั่นที่หน้าเมือง
0: ไม่มันเหนืองเส้นใช่กันครับพี่ลุงทวายครับ
3: เส
0: ้นใช่กันนะแกเส้นไม่ถึง
3: จะไม่นะว่าจะไม่บนตำรวจเอกไอ้โจ้ละอย่าไปแลกนะ
0: ฉังนะ
2: ครับ
0: สมยศผมผันม่วงเลยชัวร์นะ
3: อันนั้นอันนั้นก็ใหม่เพื่อใหม่บ้องเจดีพลักอยู่ทั้งน
0: ั้
3: น
0: ใช่เอา
3: เลี้ยวจ้า
0: เอาได้
3: ประชุมไม่ตีตุ้งก้านะ
0: อ๋อประชุมครม.
3: ผมก็จะก็จะเนื้อไอ้เมนูข้าวยำไปสักเมนูกัน
0: อ๋อเหรอ
3: ข้าวยำตุ้งก้าดังมาดู
0: เอาเก่งคั่วปลาแมงใบส้มแป้นขี้มาก็ได้นะ
3: ก็มีแกงส้มแล้วก็จะได้จะเริ่มข้าวยำตุ้งก้ากันนะ
0: อ
3: ีกก็ไม่มีใครคนเที่ยวเอิ้นก็ไม่เคยกินแต่เรากินเลยนะทุกอย่างเลยแหละ
0: ครับครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับครับลุงตะวายนะ
2: ครับ
0: ก็พี่แจ็คมีอะไรอยากจะเร่งเรื่องของประชุมครม.สัญจรนะคิดไหมเอาสั้นๆเดียวก็มีใช่ไหมยักจะได้ได้จากครม.สัญจร
2: ก็ควรจะดูถึงปัญหาโดยรวมของภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องปัญห
0: า
2: คนต่างชาติมามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคนไทยนี่เป็นปัญหารายแรงมากครับ
0: ครับผม
2: ครับยักไม่ยักให้ครม.ละเลยปัญหานี
0: ้
2: ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติก็ว่าได้และนอกเนื่องจากนี้ก็คือปัญหาความไม่สงบในสามยศชายแดนภาคใต้ซึ่งมันอยู่ติดมูกทรงค่าครับแล้วก็ทรงค่าก็เป็นส่วนหนึ่ง
0: ที
2: ่เป้าหมายในการก่อความไม่สงบแล้วก็เป็นเป้าหมายที่จะยึดครองในอนาคต
0: ครับอ่ะไปที่ซ้ายต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับจู
0: โอ้ครับลุงทวีครับเชิญครับ
4: ผมมันตังไปแล้วว่าเรื่องนั้นของผมเรื่องกล้วยนั่นแหละเล้าหมาไม่มีใครช่วยได
0: ้
4: ทั้งกับผมคุยกับชาวบ้านเขาบอกว่าได้กันเอาไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งมันทีนี
0: ้
4: พ่อกันสักทีไม่รู้ผึ่งเคยจริงเรื่องไม่ใช่ยาเย็นไรน
0: ี่
4: ไม่ใช่ว่าเรื่องหน้าแต่ใช่แต่มันช่วยไม่ได้พอท่านวันนี้พูดไปยังท่านต่อชาวพูดไปยัง
0: ครับ
4: ทั้งนี้ชาวบ้านแกบอกผมว่าเอาผนีไม้ลุงเราข้อไอ้เช่งอาทิตย์ติดลังคาเห็นว่าเขาที่มีโครงการมีต่อได้ก็ไม่รู
0: ้
4: ถ้าว่ามีโครงการต่อได้ไอ้รัฐบาลจะได้ไอ้คนละครึ่งอะไ
0: ร
4: ชาวบ้านเชื่อครึ่งก็จะครึ่งเรื่องเช่งอาทิตย์นั้นป้าตู้จะเอาข้อมูลนั้นบอกไอ้ชาวบ้านกันนะ
0: เดี๋ยวเขาได
4: ้พอประกาศว่านี่ชาวบ้านนั้นเขาตั้งไว้แล้วว่าไม่ต้องห่วงห้าเหยียบไปแล้วไม่มีใครช่วยได้กับวันนี้คร
0: ับ ครับครับขอบคุณลุงทวีนะครับ
2: ครับผมก็ไปพบลุงทวีที่บ้าน

0: ับไปห้าถึงทีแล้วก็ได้คุยกับลุงทวีแหละครับแต่ไปเห็นเสาไฟฟ้าแล้วเสาไปกองอยู่แล้วแต่ว่าปักไม่ได้เพราะว่าคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของส่วนปาล์มนี่เพราะว่าเป็นที่ของเขาเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของนายกอบต.ครับที่จะเจรจาครับก็อยากให้ลุงทวีได้เข้าใจครับคือถ้าว่ามันไม่อยากเห็นไรมันติดไปนานแล้วคือตอนนี้มันมีปัญหาเฉพาะในซอยที่เข้าบ้านลุงทวี
1: เจ้าของส่วนก็แบบปาดาได้เป็นนานแล้วนะ
0: ไม่ดีแรงหรือคือไอ้ปัญหานี้มันต้องทำความเข้าใจกันนะครับ
1: ให้คุยใครเข้าใจกัน
0: ผมก็ว่างว่าท่านนายกอบต.จะช่วยแรง
1: โอเคครับสายต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับพี่แจ็ค
0: ครับผม
1: ครับ
2: อายหน้าตา
1: ควักควักเหลืองเทวขนมก็ได้นะฟ้าบักไฟนี้ได้นะ
2: ครับขนมตอนนี้ก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยไปโดนถนนก็กำลังทำถนนแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ขับไม่แรงเลยโดนนนนักเรียน
1: อืม
2: ตามมาเจ็บตาหลาไปเถอะแต่ว่านะมัน
1: โอ้ตรงนั้นหลาวนะ
2: ตอกเตี๊ยไปโตไอ้รถโน้ก็ไม่ได้แต่จริงจริงเขาญาติฟ้าไอหน่วยงานที่ว่าทำทางตรงนี้น่าจะมีกล้วยมีไร่ทางใบก้นสมุนอะไรนะตักหน่วยไม่
1: กลางวันกลางคืนเนี่ย
2: กลางวันกับกลางวันเลยแต่ว่ามันก็เป็นคนจับปลาหมาไปตัวรอเขาไม่โรตีว้ากันแบบนี้มาด้วยความเร็วท่วงรถกำลังทำรถจอดอยู
1: ่ไม่เละเลยนะ
2: ไม่เละเลยป่าโลกป่าเมียต้มก็ไปเล่นแบบนั้น
1: โอ้ดูนะคนไม่ใช่คนเดียวเรา
2: ซึ่งที่เราไม่รู้โทษเขาจะโทษพวกปาก
1: ค้
2: าง
1: กับ
2: โทษซื้อติดโทษพวกปากค้างแล้วก็เขี่ยนป้ายก็รอดไว้เรา
1: ว่าก็เอาวันนี้ก็ควักว่าได้ขี้กับขี้อย่างระมัดระวังก็แล้วกันนะ
2: ครับนั่นแหละป่านนี้เขาควักไปเช็คเหลืองหนึ่งนะครับในเหลืองของเยาวชนที่ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพไปเช็
1: ค
2: ไม่ที่โรงเรียนฉังนั่นมันเกิดเหตุการณ์ถูกวันถูกคืนเลยว่าพอเห็นหน้าว่าคนลาสถาบันป่านนี
1: ้
2: เองได้เอารถเยียบได
1: ้อืม
0: ครับ
2: เมื่อคืนนี่เขามีแล้วครับเห็นเสร็จแล้วเขารถขึ้นเยียบนิดนิดนิดส่วนว่าเด็กเยาว์จงนั้นเสียชีวิตซึ่งผมญาติจะให้ไปเช็คเนี่ยทำเรื่องก็ได้ว่าทำโอ้เด็กเด็กเราหน้าหน้าที่ก่อเหตุมาโซนทักทีว่าการทำแบบนี้มันติดคุกแต่ว่าเด็กมันไม่กลัวแต่เลยไปเช็คเพราะว่าติดคุกมีไฟซองครับพี่ไปยุติธรรมปีนิดมันไม่คลาดเลยไปยุติธรรมปีนิดเมื่อกับไปยุ่งเรียนประจำนะไม่มีโซโลการลงโทษเลยเขาก็ดูแลเอาใจใส่ก็นับเป็นผู้ต้องหาถ้าเผื่อนไปนี่ก็เขาใจซ
1: ึ่
2: งคนป้ายตอนนี้ยังพ่นยายไปเช็คดันให้รัฐบาลดำเนินการประกาศได้ชัดเจนเลยว่าเยาวชนที่ฆ่าเพื่อนด้วยทำร้ายเพื่อนนี่ให้ตลกโถได้นักสักทีให้เมื่อทำผลย่อยนี่แหละพอเด็กที่พกทุกเจ็ดเลยมันมีความคิดแล้วสามารถฆ่าคนได้ตรงนี้ไปเช
1: ็ค
2: ซึ่งถ้าเราปล่อยไอ้เด็กตรงนี้ลอยนวลต่อไปพ่
1: อ
2: มลูกร่างไม่ยานไปเรียนในกรุงเทพเลยไปเช
1: ็ค
2: เพราะว่าได้ปอกจากโรงเรียนพ่อต้องถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้ออะไรใส่เสื้อไม่มาอยู่ที่ปลายลำเ
1: อ
2: กถ้าว่าใส่เสื้อจบปั๊บไปยื่นปลายลำเอกพอมันมาถึงเห็นไม่ใช่รู้ว่าใครเป็นเสื้อโรงเรียนคนละท่าบ้านวิ่งเข้าไปกระตือวิ่งเข้าจะมาเท้ามีดไปควันไปแทงตรงน
1: ี้
2: น
1: ะ
2: ซึ่งตอนนี้รัฐบาลชาเลยเกินจะไหนว่าข้าผมจะดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะดำเนินการเรื่องอย่างนี้ป้องกันไปเช็คตัวดัน
1: ได้ได้โอเคนะขอบคุณ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับหนุ่มกับน้อมหนุ่มกับน้อมนะครับผมก็ให้นะก็เรื่องนี้เราว่าทำไม่ได้ไป
0: ครับ
1: แก้ยากนะ
0: ในบางประเทศครับตอนนี้
1: เขาเข้ม
0: ลดจำนวนอายุเยาวชนครับ
1: ครับ
0: จาก15หรือ13
1: ครับเพราะงั้นไม่งั้นแล้วก็มันก็แปลกันละคนไทยเรานะเรื่องพันนี้มันไม่น่าจะเห็นหน้าแล้วมันต้องฆ่าเขาเก่งกันนะเทื่อนว่าอูกันดาลาวนะ
0: ครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นค่านิยมเป็นค่านิยมของเยาวชน
1: ไม่เราไปดูของเวียดนามดูสิงคโปร์วัยรุ่นของเขาไม่ได้มีปัญหาเลย
0: ครับเพราะเหมือนการที่ว่าในอดีตนี่ที่เขาทอดวิชาสิ้นธรรมวิชาหน้าที่พลเมืองออกจากระบบการศึกษานี
1: ่
0: สิ่งเหล่านี้มีพ้นครับเพราะว่ามันไม่ได้กล่อมเกลาจิตใจเด็กนักเรียน
1: ครับ
0: ครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่ากระทรวงศึกษาธิการในยุคนู้นมันทอดวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศีลธรรมออกจากหลักสูตรได้ยังไงครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ผมก็ถือว่าผมมีความบกพร่องด้วยเพราะว่าผมมันเป็นผู้แทนปี2551ถึง2557ผมเป็นซ่อๆประมาณ 6-7 ปีถ้าผมรู้ว่าจตุรนชายแซงทำปนันเนี่ยผมก็
1: คง
0: ท
1: ัก
0: ทาน
1: คร
0: ับ แต่ว่าผมเคยเจอปัญหาจตุรนในกรรมธิการงบประมาณทีหนึ่งครับ แต่ว่าผมขัดขานในไร่

0: เหลืองในกรรมาธิการของผมมันจตุรนเป็นประธานจตุรนถึงการแรงวะจะทำยังไงให้วัชระออกจากที่ประชุมกรรมาธิการได้ละทีเพราะว่าพวกมีสิทธิ์เท่ากับฐานเป็นประธานพวกเป็นสมาชิกเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับนั่นนะผมอาจจะโง่แล้วก็ศึกษาไม่ทั่วถึงไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีการพนัน
1: ครับเดี๋ยวประตูขั้นประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวคนที่จะไซต์ต่อไปยีทัวร์มานะครับก็วันต่อเช้านะครับนะมีงานดีงานนึงอยากจะเชิญชวนนะครับนี่พี่ส้มเป็นนัดพิมพ์แก้วนายกสมาคมเสื้อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเพราะว่าแกก็มีวีซ่าคิดแพทแพนเทยของแกด้วยนะครับนะแกก็เป็นประธานนะก็เรียกว่าถ้าเป็นวีซ่าคิดนี่เป็นประธานหรือเปล่าเดี๋ยวยังไม่ได้ดู FC ตะคิดว่าแกเข้ามาหรือเปล่าตอนนี้นะครับเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนประกาศท่องเที่ยวแล้วก็ซิตี้เน็ตเองทับบอกก็เชิญพี่แจ็คไปเยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาธิปาที่นะครับโรงเรียนปัญญาธิปาวิญญาณโซนอยู่ที่วัดสันติที่พี่แจ็คเคยรับเรื่องว่าจีให้โรงเรียนนี้โอ้จากวัดที่เขาเคยยิกกันนะ
0: ครับครับ
1: เขาไม่รู้มีปัญหาเลยนะครับนะอยากให้โรงเรียนโอ้จากวัดก็ว่าทีนี้ก็สร้างคนคุณภาพไปเหมือนกันนะก็พอดีนะครับพี่แจ็คก็เรื่องของทางสมาคมสื่อมวลชนประกาศท่องเที่ยวนะครับพี่ส้มพนัดฝากมาว่าต่อเช้าเนี้ยจะมีงานมากรรมนวดมากรรมนวดไทยแล้วก็สุขภาพนานาชาติโลกกาวนะครับวันเดียวจบนะครับนะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับที่อาคารวชิราลงกรณ์นะครับนะตั้งแต่เช้า 9:30 น.เป็นต้นไปนะครับก็เชิญชวนนะครับแล้วก็มีการแข่งขันการนวดแผนไทยได้กันนะครับนะก็อยากจะให้ไปเชิญชมนะครับกิจกรรมคราวนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่าเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็เรียกว่าแผนไทยเนี่ยมันก็ช่วยได้มากนะครับช่วยได้มากก็ฟักเชิญชวนกันนะครับถ้าใครสนใจต่อเช้านะครับนะตั้งแต่9:00 น.ถึงตรงนู้นแหละซึ่ง16:00 น.นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อยแล้วครับเอาสายต่อไปโทรเข้ามาได้นะครับ077กับ4045นะครับถ้าโทรเข้ามาได้ทั้งคุยกับพี่แจ็คนะครับนะเช้าๆกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับนะถ้าไม่มีสายพี่แจ็คเราก็ต่อของเราไปแล้วนะครับจะขยาย3-4สายที่โทรเข้ามาแต่เดี๋ยวนี้พี่แจ็คอยากจะเอาประเด็นได้มาตอบมาเรื่องเด็กชังก้นนะวันนี
0: ้ครับปัญหาเรื่องนักเรียนชังก้นตีกันนี่เป็นปัญหาตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนนะครับ
1: ครับครับ
0: คือเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกครับแล้วก็รัฐบาลไล่หยุกไล่สมัยพยายามแก้ไขแล้วก็มันกลายเป็นวัฒนธรรมมันกลายเป็นขานิยมของโรงเรียนนั้นนะครับเพราะว่ามีการปลูกฝังจากรุ่นพี่เข้ารุ่นน้องเป็นการต่อเนื่องว่าอันนี้คือคู่อริมันไม่ทุกกันมันต้องทำลายมันก็ไม่ทุกครับ
1: ครับ
0: คือเราเด็กเยาวชนนี่เป็นผ้าเท้าเราต้องมีท่านติไมตรีมีความรักในเพื่อนมนุษย
1: ์ครับ
0: ว่าได้มีการอบรมในส่วนของสิ้นธรรมครับในส่วนของพระนี่ถ้าว่าได้เข้าไปอบรมบ่มในไส้เยาวชนนี่เยาวชนคงไม่ก้าวร้าวถึงขนาดนี
1: ้
0: แต่ประกอบกับปัญหาสังคมหรือว่าอิทธิพลทางข้องต่างประเทศมันรุนแรงมากผ่านมาในมือถือครับ
1: ครับ
0: ผ่านมาทางเกมคอมพิวเตอร
1: ์
0: ผ่านมาทางเนี่ยทางซื้อความรุนแรงผ่านโทรศัพท์มือถือนี
1: ่
0: ทำไมเยาวชนไม่ได้แยกแยะ
1: ครับ
0: แล้วครับถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าว่าอยู่โรงเรียนนี้ก็ต้องทำพันนี
1: ้ครับ
0: ครับผมครับอยากจะบอกไปยังรัฐมนตรีศึกษาครับว่าถ้าเป็นไปได้นี่ควรเอาเด็กๆนี่อบรมสิ้นธรรมจาก
1: ข
0: าที่มีคุณธรรมที่เป็นขาแท้ๆ
1: ผม
0: ครับ
1: นะต่อเช้านะครับเรื่องนวดมากำนวดไทยแล้วก็สุขภาพเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็มีนายดนุพลบุญกันนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมจะมาเป็นประธานในพิธีนะครับนะอันนี้ก็เชิญชวนนะครับดานุพลบุญดากันนะครับ นะพี่แจ็คครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็มีการประกาศออกมาแล้วในที่ในราชกิจจานุเบกษาว่าให้คนที่จะมาเป็นผู้ บริหารตรงทิ้นนะ

0: ยกเทศบาลตำบลอบต.อบต.เนี่ยจะไม่มีวาระ8ปีแล้ว
1: ครับ
0: เอาประเด็นนี้ก่อนพี่เจ็กมีความเห็นเป็นประการใด8ปีครับกำหนดส่งสมัยก็ไม่มีวาระปานนี้อันนี้มันจะดีว่ากัน
1: ครับ
0: เอาข้อดีข้อเสีย
1: ข้อดีของการที่ปล่อยไปได้ถูกสมัยหมายถึงว่าจะสมัครกี่สมัยก็ได
0: ้ไม่มีวาระ
1: ข้อดีก็คือว่าคนที่ตั้งใจที่อยากจะพัฒนานี
0: ่
1: ก็สามารถทำงานไปได้เต็มที
0: ครับ
1: ไม่มีวาระครับ
0: ครับ
1: ส่วนข้อเสียก็คือว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือเข้ามาพัฒนาในท้องถิ่นของตัวเองนี่ก็โอกาสก็น้อยลงแต่ว่าถึงที่สุดครับถ้าว่าไม่ว่าจะเป็นคนเก่าก็ดีหรือว่าคนใหม่ที่ตั้งใจจะไปสมัครก็ดีถ้าว่าชาวบ้านให้ความมั่นใจชาวบ้านเหลืองนี่ตามใจอยู่กี่สมัยครับไอ้คนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงก็สามารถที่จะชนะแช่มได
0: ้ครับคือการไม่มีวาระถ้าผู้บริหารทำดี
1: นะ
0: ทำดีมีคุณธรรม
1: ครับ
0: ทำไปยาวนานๆขัดผันเพื่อก็ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: นะก็ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ถ้าหากว่าจะเป็นบ้านเย้ยแบบประชัยอิทธิพลในแบบนี้จนว่าไม่ดูแลบ้านไม่ดูแลประชาชนในแบบนี้มันก็เกิดข้อเสียดูแลนะมันจะสุดท้ายบ้านท้องที่นั้นก็จะไม่เดินหน้าไม่พัฒนาในแบบนั้นนั่นก็คือส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะในเรื่องของการมีวาระไม่กำหนดวาระนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นนโยบายเป็นทางการเมืองกำหนดนะเช่นว่าเวลาจะมีอะไรก็แล้วแต่นะครับการเมืองจะเป็นผู้กำหนดหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการเมืองกำหนดปณีชาวบ้านก็เวลาจะเลือกก็ต้องพิจารณาดีเลือกคนที่จะต้องเข้าไปทำงานเราจริงไม่ว่าจะคุณเก่าหรือคนใหม่เมื่อไงพี่แจ็คว่า
1: ครับ
0: ทีนี้ประเด็นนึงนะครับพี่แจ็คครับก็คืออายุเท่าไรนะ
1: 25 ปี
0: ขึ้นไปน่าจะลงสมัครนายกอบต.ก็ได้เทศบาลด้วยก็ได้ได้เบ็ดนะครับตรงนี้พี่แจ็คมีความคิดเห็นเป็นประการใด
1: ก็ดีครับเพราะว่า25 ปีผมก็ย้อนยุคไปทำไมผมมาอยู่25 ปีเราก็มีไฟแรงมีความฟันมีความว่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำประโยชน์เผื่อพี่น้องประชาชนแต่ว่ายุที่ว่า25 ปีนี้ก็ควรจะจบปริญญาตรีแล้วครับนะแล้วเราโดยรักแล้วแล้วก็ดีครับแต่ว่านั่นนะ25 ปีนี่ผมเชื่อว่าต่อไปนี่เทศบาลประธานโทษที่อยู่ก็ยังเทศบาลป่าตองกันนี่เทศบาลป่าตองภูเก็ตวันนี
0: ้
1: อาจจะมีลูกของคนยิวคนอเมริกันที่มันได้บัตรประชาชนคนไทยแล้วเพราะว่ามันได้บัตรประชาชนคนไทยแล้วลุงมันก็ต้องเป็นคนไทยครับไม่ใช่ว่าได้เป็นประชาชนแล้วลุกออกมาเป็นยิวไม่ใช่ลุกออกมาเป็นอเมริกันไม่ใช
0: ่
1: ซึ่งทีนี้ผมนั้นนับต่อไป25 ปีนี่เราอาจจะมีนายโจเซฟนะเยซูซาเลม
0: นายโจเซฟทำ
1: เป็นนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นไปได้ครับ
0: หรืออาจจะเป็นอะไรวงอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันอายุในออกเมื่อก่อนไม่ออกวันนี้นี
0: ่
1: ไม่ต้องรอตามที่ปีถ้า5 ปีนี่มันแค่25 ปีนี
0: ่ครับ
1: คนต่างชาติมันก็มาเป็นนายกได
0: ้ครับตอนนี้อสมทเราใส่เบอร์ไว้แล้วนะเบอร์คุณวัชราเพชรทองนะดูได้ในคอมเมนต์ได้นะส่งยศงามค้ำนะครับนะขอบคุณมาร์คเพียมโนยจริวันเพชรพี่ติ๊กนะครับนะพี่ติ๊กนะครับแล้วก็มีรัชตพลนะครับผมสิทธิเนสสมาคมสื่อมวลชนประกาศท่องเที่ยวนะครับเอาไปที่ซ้ายกันนะครับผมสวัสดีครับอ้าววางซ้ายซะแล้วนะครับผมมาโทรมาไม่เอ็มนงเจ้านะครับเอ็มนี้นงเจ้านะครับพี่เบ้านาเนนนะครับนะแล้วก็มีอภิธวัชชัยเทพเรือนนะครับจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับใครสนใจเป็นสมาชิกก็สมัครกันได้นะครับนงสุริยันติตการอําไปที่ซ้ายกันเลยครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเจ
0: ้
2: า
0: ขอบ
2: คุณวัชราครับ
1: ครับผม
2: นั่นคือคําพูดของนักการเมืองครับไม่ว่าจะ4 ปีหรือว่าตลอดชีวิตมันก็กลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวล
0: า
2: ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าจริงๆการพิสูจน์ว่า4ปีดีหรือว่า8ปีดีหรือว่าตลอดชีวิตดีประชาชนชาวไทยทดสอบมาหมดเลยครับมันเป็นภาษาพูดของนักการเมืองที่เวลามีโอกาสที่จะเอาเสียงคะแนนให้กับพรรคตัวเองก็ไปเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้าวข้างของพรรคตัวเองจริงๆการเลือกสรรหาคนดีเนี่ยประชาชนไม่ใช่สามารถ

0: ที่จะพิสูจน์หรือพิจารณาได้ว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีมันพิสูจน์ไม่รู้พิสูจน์ตรงไหนพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าการเมืองวันนี้ของประเทศไทยคือพิสูจน์ได้ก็คือว่าถ้าตั้งมากาหรือว่าคุณเจ็ดจะว่าไม่จริงแต่สิ่งนึงผมจะฟ้าคุณเจ็ดนะวะ
1: เอา
0: ปีจะถามว่า
1: เอา
0: เงินค่าอาหารของสอชอกับเบียร์บันนานของสอชอเนี่ยคุณเจ็ดมีความคิดเห็นอย่างไรแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: า
1: ขอบคุณ
0: ในฐานะประชาชนเนี่ยคิดว่าไม่สมควรครับ
1: ขอบคุณครับพี่
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับพี่แจ็คคงจะไม่ได้ตอบ
2: ครับผม
1: เอาเป็นอะไรนะทำท่ามไม่ตอบคราวหน้า
2: ครับ
1: นะพอเวลา
2: หมดเวลา
1: หมดเวลานะครับตอบไม่ได้เลยจริงๆ
2: ต
1: ้
2: องขออภัยถามครับผมไปตอบถามข่าวหน้าครับนะ
1: ไปข่าวหน้า
2: หมดแล้ว
1: เวลาหมดก็คือว่าเป็นคำท่ามที่ค้างไปเรื่องบำนาญเรื่องบำนาญ
2: เงิน
1: ซ
2: ่
1: อซ่อเงินอะไรเขาเดือดกันนี่เงินซ่อซ่อเงินแบบนั้นไอ้เงินอ่านกับมันเยอะ
2: ครับอ่านกับมันซ่อซ่อเขายกเลิก
1: แล้วยกเลิกแล้วเลือดแต่บำนาญ
2: ครับ
1: ครับเอาต่อเช้าก็มาช่วยกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพี่แจ็คมาทุกวันจันทร์นะครับวันนี้บ่าวตู้ก็พี่แจ็คลงนุ่มนะครับตรงข้อลาถูกฐานจะไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับ
2: ผมขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่น้องครับ

M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเช้านี้นายกลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริสงขลาก่อนประชุมครม.สัญจรการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้เริ่มเป็นวันแรกโดยช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปติดตามแก้ปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาในช่วงบ่ายมีประชุมระดมความเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้และรับฟังความเห็นแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์และวันที่1กันยายนประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนการประชุมมีดราม่าการติดป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรีภายในอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ทั้งทางแยกหรือสถานที่ราชการในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นบางป้ายมีเพียงแค่ภาพของนายกรัฐมนตรีคนเดียวบางป้ายมีรูปรัฐมนตรีและส.ส.ภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยกับนายกรัฐมนตรีส่วนบางป้ายพบมีรูปภาพทั้งคณะรัฐมนตรีชาวบ้านอำเภอปัวจังหวัดน่านกังวลบ้านเสียงสุดหลังน้ำป่ากัดเซาะดินใต้บ้านเหลือแต่เสาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งโยธาเร่งตรวจสอบโครงสร้างรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านจากเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาบ้านของนายพดุงพลเอื้ออารีราชบ้านเลขที่142ทับ1หมู่ที่7บ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากที่กัดเซาะดินใต้โครงสร้างบ้านจนเหลือแต่เสาที่รองรับตัวบ้านและมีบางส่วนของตัวบ้านที่ทรุดจนเกือบพังลงในลำน้ำสร้างความหวั่นวิตกเรื่องความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ในตัวอาคารโดยนายพดุงพลเล่าถึงเหตุการณ์ที่น้ำป่าหลากข้ามถนนจนเสาไฟฟ้าหักโค่นน้ำป่าได้ทะลักเข้าท่วมบริเวณทั้งด้านหน้าและหลังบ้านแรงน้ำป่ากัดเซาะดินใต้ตัวอาคารบ้านพังทลายลงเรื่อยๆขณะเดียวกันตัวอาคารร้านค้าที่ติดกันซึ่งเป็นกิจการของที่

0: บ้านก็ได้รับผลกระทบน้ำป่าและดินโคลนทะลักเข้าร้านและบ้านได้รับความเสียหายโดยเฉพาะส่วนของตัวร้านที่ติดริมลำน้ำน้ำป่าได้กัดเซาะจนทรุดพังเกือบทลายลงแม่น้ำขณะนี้มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวอาคารและร้านค้าทางด้านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้นายพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์ในอำเภอปัวและโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดน่านเข้าตรวจสอบโครงสร้างและความปลอดภัยแล้วพร้อมให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขและป้องกันตัวอาคารบ้านที่เสี่ยงน้ำกัดเซาะเพิ่มโดยเบื้องต้นตัวบ้านที่ถูกน้ำกัดเซาะโครงบ้านยังแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบแต่ในส่วนของร้านค้าที่มีการทรุดเอียงจำเป็นต้องรื้อออกและงดใช้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยรลินทร์ธรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงชาวจีนก่อนถึงฐานสแกมเมอร์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา9รายโดย2รายแรกเป็นคนไทยและอีก7รายเป็นคนสัญชาติจีนทั้งนี้สืบเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชลบุรีพบกลุ่มรถยนต์ต้องสงสัยมีพฤติการนำพาชาวจีนลักลอบเข้าเมืองสามารถสกัดจับรถยนต์ได้2คันจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนชาวจีนเข้าเมือง26รายจากนั้นขยายผลต่อเนื่องจนพบว่ายังมีเครือข่ายรับจ้างขนชาวจีนที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทำหน้าที่ลักลอบนำบุคคลเข้าออกประเทศไทยจึงวางแผนจับกลุ่มเบื้องต้นผู้ต้องหาคนไทยรับสารภาพว่ารับจ้างรับชาวจีน7รายจากจุดนัดหมายอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนำส่งกรุงเทพด้วยค่าจ้างคนละ10,000บาทขณะที่ชาวจีนทั้ง7รายยอมรับว่าเดินทางมาจากเวียดนามผ่านกัมพูชาข้ามแดนเข้าไทยช่องทางธรรมชาติอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีจุดหมายไปยังรัฐกะเหรี่ยงเมียนมาและรับว่ากระทำผิดฐานเข้าอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่มีใบอนุญาต
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

0: พื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะฟรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฟรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089499-0909
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encore.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟัง

รีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะรายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะส่งความสุขส่งกำลังใจส่งความห่วงใยกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะเริ่มต้นการทำงานสำหรับสัปดาห์นี้ด้วยความสดชื่นสดใสแล้วก็สบายอกสบายใจวันนี้วันจันทร์วันทำงานหลายท่านก็อาจจะมีความสุขในการทำงานเพราะว่าพักผ่อนกันไปเสาร์อาทิตย์2วันที่ผ่านมาวันนี้สดชื่นกันเหลือเกินนะคะบางท่านไม่ได้หยุดพักผ่อนยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านไม่ว่าจะมีภารกิจหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะสุดความสามารถสุดพลังกำลังใจกันเลยทีเดียวล่ะนะคะเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยกันด้วยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับน้องหนุ่มช่วยเลือกเพลงเพราะๆให้กับคุณฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการของเรากันด้วยนะคะและนอกจากเพลงเพราะๆแล้วนะคะคุณฟังคะเรายังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายหนุ่มๆทั้งหลายอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นจะทำอย่างไรไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยไม่ต้องไปโบท็อกไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นให้เสียเวลาหรือให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวค่ะเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศัตว์ของเรารับรองค่ะว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะกับความหอมระดับตำนาน3สี3กลิ่นหอมใหม่ที่ยั่วยวนใจสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าได้ใช้จะมีความมั่นใจเพราะว่ามีเสน่ห์ที่ตราตรึงใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่มีกลิ่นกายมีความหอมมีความสดชื่นแบบนี้อาบน้ำเสร็จแล้วโรยตัวให้ทั่วด้วยแป้งเย็นเพศัตว์ของเราโอ้โหเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วจะมีความสุขทั้งวันอย่างแน่นอนฉะนั้นรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงยั่วขนาดนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันนะคะแล้วอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแบบนี้จะมีอาการเป็นยังไงโอ้โหอย่าช้าเลยค่ะรีบเลยค่ะไปหาซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันลองใช้กันทุกสีทุกกลิ่นดูเลยนะคะว่าสีไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันค่ะ3สี3กลิ่นหอมค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆกันเลยโอ้โห3สี3กลิ่นหอมนี้รับรองค่ะว่าถูกอกถูกใจคุณๆทั้งหลายอย่างแน่นอนนะคะเป็นกลิ่นหอมที่ยั่วยวนใจที่สุดเลยแล้วจะบอกว่าใครที่ใช้แป้งเย็นเพสัตของเรานะคะจะทำให้คุณยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยวนใจ

ไหนขึ้นอีก 200% แน่นอนให้คุณได้พิสูจน์กันเลยว่าหอมแบบนี้หนุ่มๆจะติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนค่ะแล้วหนุ่มๆใช้สาวๆก็ติดหนึบด้วยเช่นเดียวกันค่ะหอมเย็นกันทั้งบ้านสดชื่นทั่วรันรางอย่างแน่นอนกับแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรารีบไปหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้

0: ู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: สบู่เภสัชของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยว่าใครที่ใช้สบู่เภสัชของเราแล้วนะคะจะมีเสน่ห์ที่ล้ำลึกอย่างแน่นอนค่ะแล้วสาวๆบ้านไหนคนไหนอาบน้ำนานบ้างยกมือขึ้นเลยโอ้โหบางท่านก็บอกว่าแหมไม่นานหรอกแค่ครึ่งชั่วโมงเองแต่บางครั้งนะคะสาวๆทั้งหลายนี่คือถ้าใช้สบู่เภสัชของเราแล้วรับรองค่ะว่าจะอาบน้ำนานแน่นอนแล้วอาบน้ำบ่อยขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าจะมีความเพลิดเพลินในการใช้สบู่เภสัชของเราคือฟองเยอะนะคะแล้วก็กลิ่นหอมฟองนุ่มๆถูตัวได้ทั่วระร่างล้างหน้าถูหน้าด้วยสบู่เภสัชก็ยังได้ถูตัวทุกซอกทุกซอยด้วยสบู่เภสัชของเรารับรองค่ะว่ามีความสุขในการอาบน้ำเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราดูแลผิวพรรณของเราเรื่องผิวพรรณคือสิ่งสำคัญถ้าผิวเราสวยผิวเราหอมผิวเราสะอาดก็จะมีออร่าแบบฉ่ำๆแน่นอนค่ะใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ดูดีผิวสะอาดผิวสวยผิวหอมใครๆก็อยากอยู่ใกล้แล้วมันจะมีเสน่ห์กับตัวเราอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นหากว่าคุณต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมาบำรุงมาดูแลผิวพรรณของคุณน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราค่ะรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจะช่วยดูแลทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างล้ำลึกแล้วสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราจะทำให้คุณได้อาบน้ำเพลินอาบน้ำบ่อยขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวของคุณจะแห้งจะมีปัญหาจะนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะถ้าคุณใช้สบู่เภสัชของเราในการอาบน้ำจะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวจะนุ่มให้ความชุ่มชื้นไม่แห้งตึงผิวเขาเรียกว่าอะไรนะผิวแบบออร่าจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าใครใช้สบู่เภสัชของเราผิวจะออร่ามากเลยล่ะนะคะผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนผิวสวยผิวหอมแล้วหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนค่ะ2สี2กลิ่นหอมของสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุสตี้อันนี้จะหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นให้คุณพิสูจน์กันได้กับความหอมที่จีรังยั่งยืนผิวสวยผิวหอมผิวออร่าฉ่ำๆผิวสว่างกระจ่างใสต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยหากว่าไม่แน่ใจว่ารูปลักษณ์หน้าตาของสบู่เภสัชเป็นอย่างไรก็สามารถชมผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีได้ในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศก็จะมีภาพขึ้นให้ทุกท่านได้ชมไม่ได้โชว์ว่าอ้อกล่องสบู่เภสัชเป็นอย่างนี้สามารถไปหาซื้อกันเลยนะคะใช้แล้วผิวสวยผิวหอมอย่างแน่นอนกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าแป้งเย็นเพศัชของเรานะคะยั่วทุกกลิ่นอย่างแน่นอนอย่างคุณผู้ฟังทำงานอยู่กับบ้านก็สามารถที่จะใช้แป้งเย็นเพศัชของเราได้ในทันทีด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะหรือว่าร้อนเมื่อไหร่ก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเพศัชก็เย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจหรือว่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเพศัชโอ้โหเย็นในบัดเดียวนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะความหอมจะมีพลังวิเศษที่จะทำให้เราได้มีความสุขในการทำงานทั้งวันแล้วใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่มีกลิ่นกายมีความหอมมีความสดชื่นแบบนี้และแป้งเย็นเพศัชของเราไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่มีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วไม่มีใครเหมือนด้วยนะนะคะฉะนั้นหาใครมาเทียบเทียมความหอมของแป้งเย็นเพศัชนั้นได้ยากอย่างแน่นอนค่ะเรียกว่าเป็นความหอมระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเพศัชของเราเท่านั้นค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการอย่าลืมนะคะรักใครชอบใครแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ไปให้ใช้แป้งเย็นเพศัชกันด้วยค่ะเวลาหมดแล้วจากรายการพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่9:30 น.ถึง10:00 น.อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะปริศนาณัฐตันยงลากันก่อนโชคดีมีความสุขได้กันทุกท่านสวัสดีค่ะ
4: ตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟีดดูสาวสวย

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีเข้าสภาเช้าตรู่เตรียมแถลงพรก.กู้เงินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงอาคารรัฐสภาเพื่อเตรียมแถลงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศต่อวุฒิสภาทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาและมาต้อนรับจากนั้นลงมาบริเวณโรงอาหารของสภาผู้แทนราษฎรโดยพลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าพานายกรัฐมนตรีมาทานอาหารเช้าซึ่งนายกรัฐมนตรีเลือกซื้อเน็กไท7เส้นก่อนบอกว่า Made in Thailand จากนั้นแม่ค้ามอบขนมเบื้องให้และชมว่านายกตัวจริงหล่อมากพร้อมขอถ่ายรูปและได้แวะรับประทานอาหารเช้าข้าวราดแกงเป็นเมนูผัดลูกชิ้นปลากรายไข่ดาวหมูทอดพร้อมสแกนจ่ายและใช้และในระหว่างรับประทานอาหารนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงไกรและนายวุฒิชาติร่วมโต๊ะอาหารด้วยภายหลังรับประทานอาหารเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีซื้อส้มโอจากร้านผักออร์แกนิกอย่างไรก็ตามนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกวิปวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาวันนี้จะพิจารณาพรก.กู้เงินทันทีหลังเปิดประชุมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการพิจารณารัชดาแจงชัดครม.สัญจรชาวบ้านได้อะไรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่1/2569ในวันที่1กันยายนมีเป้าหมายสำคัญคือนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงเรียกง่ายๆคือเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลแล้วนำมากำหนดแนวทางพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ปัตตานีคุมเข้มป้องกันเหตุรุนแรงเชิงสัญลักษณ์วันชาติมาเลขณะห้างเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยเปิดวันแรกหลังเกิดเหตุจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังคงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังข่าวด้านการข่าวฝ่ายความมั่นคงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองวางมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่

0: งบที่ยังคงเคลื่อนไหวเข้ามาก่อเหตุตามจุดต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะวันนี้ตรงกับวันชาติมาเลเซียอีกทั้งเป็นวันที่กลุ่มก่อความไม่สงบพยายามจะก่อเหตุในวันนี้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์และเพื่อแสดงศักยภาพให้ทางประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขเพื่อสื่อสารไปยังภาครัฐว่ากลุ่มยังมีศักยภาพในการเคลื่อนไหวขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงตั้งด่านจุดตรวจสกัดตามเส้นทางต่างๆพร้อมเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบผ่านด่านเข้ากลุ่มแนวร่วมที่จะเข้ามาก่อเหตุในขณะที่ห้างGlobal House ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด3ลูกล่าสุดห้างได้เปิดให้บริการกับประชาชนตามปกติหลังทางพนักงานเร่งทำความสะอาดและเก็บสินค้าที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยโดยวันนี้ทางพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงได้ติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งเครื่องสแกนป้ายทะเบียนรถยนต์เครื่องถ่ายบัตรประชาชนและกล้องวงจรปิดที่เสียหายจากการที่คนร้ายเข้ามาทำลายในวันเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089 499-0909

0: 24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา

0: เปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผารดีพร

วัสดีค่ะกดกระดิ่งเรียกทรัพย์กันก่อนนะคะฮัลโหลมันเดย์สวัสดีเช้าวันจันทร์จ้ะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เนาะก็ใกล้จะบ๊ายบายออกัสค่ะต้อนรับเดือนต่อไปนะคะกันยายน September นะคะสิงหาคมก็กำลังจะหมดไปเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีอีกเดือนนึงนะคะของคนส่วนใหญ่ก็ว่าได้เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีงานมงคลเยอะมากๆเลยนะคะเป็นสิงหาพาเพลินสิงหาพามาแต่สิ่งที่ดีๆสิงหาพามาแต่ความสุขรอยยิ้มนะคะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเนาะอ่ะก็กำลังจะผ่านพ้นไปกันยายนไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนๆปีพ.ศ.ไหนๆก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาอย่างทุกๆคนก็แล้วกันอะไรที่ไม่ดีนะคะก็ขอให้ก้าวข้ามก้าวผ่านไปให้ได้ในทุกๆเรื่องนะคะเพราะว่าหมดสิงหาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ช่วงของปลายปีแล้วเนาะกันยายนขึ้นนะคะก็จะเป็นปลายปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้น

านมาครึ่งปีกว่าแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยมีทั้งบทเรียนมีทั้งสติมีสมาธิใช้ชีวิตรอบคอบไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนก็เจอบทเรียนที่ดีบางคนก็เจอบทเรียนทำให้เราจำอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ทุกคนก็สามารถผ่านมาได้จนมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวเองแหละขอบคุณตัวเองขอบคุณรอบข้างนะคะที่เป็นพลังงานดีๆแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับเราในการก้าวข้ามก้าวผ่านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมาได้เรื่องดีไม่ว่ากันแต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่ดีทุกคนก้าวข้ามก้าวผ่านมาได้อีกครึ่งทางแล้วสำหรับปีนี้เนาะก็อีกครึ่งทางของปีนี้ก็เพราะเชื่อว่าทุกคนก็ยังคงทำได้แล้วก็อาจจะทำได้ดีมากกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าเรามีประสบการณ์การเรียนรู้ได้ประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะทุกอย่างคือการเรียนรู้ทั้งหมดเลยค่ะวันนี้กลับมากับเช้าวันจันทร์เข้ารายการสายนิดนึงนะคะเพราะว่าให้ฟังเพลงกันเยอะๆเลยกระเพาก็นั่งเมามอยคุยกับลูกค้าไปบ้างอะไรไปบ้างที่น้องห้องส่งอยู่สักครู่นึงที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้วันนี้ค่ะกลับมาเจอกันก็คงจะมีอะไรดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเพลงเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะคะอยากให้วิทยุได้อยู่เป็นเพื่อนให้วิทยุได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกอย่างให้ทุกคนแล้ว อยากให้ทุกคนฟังเพลงแล้วมีความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงเศร้าเพลงซึ้งเพลงจังหวะสนุกเพลงรักเพลงอกหักอะไรก็เพราะเชื่อว่าเสียงเพลงเนี่ยจะบันดาลสุขให้กับทุกคนได้ชั่วโมงแรกเราเจอกันในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุข

รายงานตัวนะคะกะเพรารายงานตัว อาทิตย์นี้ก็น่าจะเจอกันเยอะหน่อยละไม่ค่อยได้ไปไหนอ๋อแต่มีพรุ่งนี้ไปไหนอีกล่ะเหมือนกับทำงานวันเว้นวันเลย พรุ่งนี้เช้าจะไปร่วมพิธีเปิดงานนะคะมหกรรมงานนวดนานาชาติค่ะที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งกระเพราเองไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรเนี่ยวันที่4 5 6เพราะว่างานเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6กันยายนเลยนะคะ4 5 6เนี่ยก็ไปเจอกันได้4 5 6นี่จะเป็นในส่วนของการไหว้ครูแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันนะคะก็สามารถไปเที่ยวชมงานกันได้จะมีพิธีเปิดงานวันพรุ่งนี้นะคะโดยรัฐมนตรีค่ะก็จะมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันพรุ่งนี้นะคะที่ราชภัฏเดี๋ยวกับเขาก็จะไปร่วมพิธีเปิดพรุ่งนี้เช้าช่วงเช้าอาจจะกลับมาจัดรายการทันหรือไม่ทันก็ยังบอกไม่ได้นะว่ากี่โมงกันแน่แต่ถ้าไม่ทันยังไงเนี่ยตอนบ่ายทันแน่นอนตอนบ่ายเนี่ยมาเจอกันแน่นอนนะคะส่วนพุทธพฤหัสก็อยู่กันเพื่อทุกคนยาวๆไม่ได้ไปไหนนะคะอ่ะวันนี้ได้เวลาอัปเดตราคาทองกันแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะกลับมาเพื่อคุยแล้วก็ทักทายกันเดี๋ยวแวะไปอัปเดตราคาทองนะคะจากพี่ยุ้ยกันก่อนค่ะ

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: อยู่ติดงานติดภารกิจอยู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะไม่สะดวกเข้าสายนะคะขออภัยด้วยจริงๆแต่ราคาทองอัปเดตส่งมาแล้วเช้านี้เดี๋ยวกระเพราขออัปเดตราคาทองแทนซอยยุ้ยสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งจ้าราคาทองเช้าวันนี้มีการปรับตัวหรือไม่โอ้โหโอ้โหลดลงมาค่ะเช้าวันนี้นะคะราคาทองปรับตัวลงมา650บาทค่ะนี่คือราคาเปิดตลาดครั้งที่1นะคะ650บาทปรับลดลงมาจากเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ลูกค้าจะขายนะคะราคาทองคำแท่งอยู่ที่ 69,900 บาทนะคะเลขตัวหน้า

0: ลงมาที่เลข6อีกครั้งหนึ่ง 69,900 บาทแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อเนี่ยยังคงอยู่ที่ 70,000 กับ 50 บาทนะคะคุณผู้ฟังคะราคาปรับลดลงมาจากสัปดาห์ที่แล้วนิดหน่อยนะคะราคายังคงขึ้นๆลงๆกันอยู่ในช่วงนี้นะคะตามที่พี่ยุ้ยแนะนำกันไปตลอดเลยเกือบๆเดือนแล้วว่าช่วงนี้แนะนำเหมือนเดิมเลยก็คือแนะนำให้ซื้อขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนค่ะราคาทองลงสามารถทยอยซื้อเก็บได้ราคาทองขึ้นก็เทขายทำกำไรไปก่อนก็คือหมุนทำกำไรให้มันรอบไวให้ได้รอบไวนะคะราคายังไม่นิ่งค่ะตอนนี้นะคะราคายังไม่นิ่งด้วยสถานการณ์โลกอะไรต่างๆมากมายนะคะก็ราคาไม่นิ่งเพราะฉะนั้นทองลงก็ซื้อเก็บทยอยซื้อเก็บทองขึ้นก็เทขายทำกำไรแค่นี้เลยแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะอยากจะขายทำกำไรได้แบบทันท่วงทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปร้านทองไม่ต้องรอร้านทองเปิดตอนเช้าเพราะแต่ละวันเนี่ยราคาทองเนี่ยจะหมุนวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบนะคะที่มันขึ้นลงๆเนี่ยการลงทุนทองคำในรูปแบบออนไลน์จึงทำให้นักลงทุนหันมาสนใจเยอะมากค่ะนะคะเพราะว่าข้อดีคือเราไม่ต้องเสียเวลาไปร้านทองตอนเช้าไม่ต้องรอร้านทองเปิดตอนเช้าแล้วค่อยไปราคาทองขึ้นลงสามารถเห็นได้แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอจะลงทุนทองคำแล้วก็ได้กำไรมาแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะแต่นั่นแหละค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเราจึงต้องศึกษาข้อมูลในการลงทุนให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรก็แล้วแต่จะต้องหาคำแนะนำจากกูรูผู้รู้นะคะจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดค่ะเป็นการซื้อทองจริงถึงแม้ว่าจะในรูปแบบออนไลน์แต่ก็เป็นการซื้อทองจริงไม่เสียค่าบล็อกไม่ใช่ทองกระดาษนะคะซื้อขายทองคำแท่งที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้บริษัทแม่มาริโกโบเลียนจำกัดหัวมุมตลาดศาลเจ้าค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เริ่มมีความสนใจการลงทุนในรูปแบบของออนไลน์ติดต่อสอบถามขอคำแนะนำขอคำปรึกษาหรืออบรมออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้แล้วก็เลือกช่วงเวลาที่จะอบรมได้เลยหรือจะเข้าไปที่ศูนย์ก็ได้นะคะศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้เนี่ยอยู่ที่หัวมุมตลาดศาลเจ้าใกล้ๆกับห้างทองแม่มาลี7เลยหรือสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0720690000 0720690900 GoOnline ที่นี่ที่เดียวที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ับมาเจอกันช่วงที่2ค่ะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวทักทายกันสักหน่อยนะคือชั่วโมงได้ฟังเพลงกันไปหลายเพลงแล้วทักทายกันสักนิดนึงสวัสดีสุดที่จะไขว่คว้านะคะบอกว่าคิดถึงดีเจมากๆเลยจริงหรือเปล่าขอบคุณนะคะบอกหายไปหลายวันเลยจริงยอมรับสิงหาคมกระเป๋าหายไปหลายวันมากพุบพุบโผล่นะคะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยจากกาญจนาดิษฐ์ค่ะสวัสดีน้องสัตสีมาด้วยนะอยากฟังแจมมาแจวน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีพี่เอ็ดอนุพงษ์จากนครศรีด้วยจ้าพี่เอ็ดหมดคนทรายนะคะสวัสดีค่ะพี่สุรัตน์นะคะพี่เอ็ดว่าแต่ว่าหัวค้ำลุนวนเล่บอนนุกมาร์กด้วยว้าวใจอีไหวนะคะ พี่นิดพินิจนะคะเทียสมาท่อบาวาพีนังแร่ที่บ้านหว่าโหเทื่อนนะคะมาแมววิงจูดเลยค่ะ อ่ะก็เป็นที่น่าปลาปลื้มใจนะคะในความสำเร็จของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรานะคะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราที่คว้าแชมป์เอาชนะจีนได้สำเร็จค่ะหลายคนเมื่อวานนี้ไม่ไปไหนเลยปักหลักดูทีวีเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็สามารถเอาชนะจีนไปได้3-2เซตนะคะเรียกได้ว่างานนี้ไทยเราก็คว้าแชมป์เอเชียได้ครอบครองสำเร็จนะแล้วก็สามารถคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิก2028ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เลยทำให้หลายคนเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยนอนหลับฝันดีปลื้มปริ่มมากๆเลย สุดยอดมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของวงการกีฬาไทยบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่รอคอยมาเนิ่นนานแสนนานนะคะกว่าจะได้คว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ไปสู่โอลิมปิกเกมในปีหน้าเนี่ยไม่ใช่ปีหน้าสิอันนี้2026อีก2ปีเนาะ27 28นะคะ2028วอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะได้คะแนนเรียกว่าคะแนนดีได้คะแนนเพิ่มมา 10.34 คะแนนนะคะทำให้อันดับพุ่งจาก17ของโลกเนี่ยมาทำให้ทีมชาติไทยวอลเลย์บอลเราอยู่ในอันดับที่14ของโลกเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้และที่สำคัญก็ได้คว้าตั๋วไปตะลุยโอลิมปิก2028ได้เป็นที่เรียบร้อยชัยโยโฮฮิวซึ่งชมยินดีแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่วาสนานะคะจากแหลมสิงห์จันทบุรีอากาศครึ้มมากๆเลยรักษาสุขภาพค่ะเช้านี้ที่สุราษฎร์ก็มีฝนโปรยปรายลงมาเช่นเดียวกันนะคะในตัวเมืองพี่เอ๋อนุพงศ์นะคะทักทายกันค่ะพี่หมึกดำสวัสดีค่ะพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะพี่เดือนจากคลองโซดสวัสดีค่ะสวัสดีน้องภูมินะคะทางต่อๆด้วยค่ะที่สุรินทร์ฝนตกไม่หยุดเลยนะคะอ๋อดีใจกับนักตบวอลเลย์ทีมชาติไทยด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะลืมปิดเสียงโทรศัพท์สวัสดีน้องต้นน้ำทางต่อๆด้วยนะคะขอบคุณมากเลยน้องเต้สวัสดีค่ะคิดถึงพี่กะเพราไหมขอเพลง3ขวัดวะชื่อเพลง3ขวัดเฟียสศิราวุธชื่อเพลงนะ3ขวัดโอเคได้เดี๋ยวจัดให้ใครดูร้องข้ามกำแพงบ้างอ่ะโหยฟินหนักมากคือเป็นอีกเทปหนึ่งที่เขาพามาดูย้อนหลังแบบเยอะมากนะคะคือแบบดูซ้ำแล้วซ้ำอีกวนแล้ววนอีกก็ไม่

เบื่อในความที่เราก็อยู่ในยุค90แล้วก็มันมีแบบอะไรอะอารมณ์ความรู้สึกเต็มๆเลยอะกับอดีตคู่รักระหว่างพี่เจมส์เรืองศักดิ์กับพี่เอสศาสิการนะคะทุกคนคือพี่เขาสองคนเนี่ยถ้าใครยังจำเรื่องราวได้เนี่ยเขาก็มาจากพี่เอสเนี่ยมาจากการเล่นละครก่อนแล้วพี่เจมส์เป็นนักร้องแล้วก็ตอนหลังมาพี่เอ๊ะศาสิการเขาก็ผันตัวมาเป็นนักร้องโดยที่มีพี่เจมส์เรืองศักดิ์ก็แบบสอนเรื่องของการร้องเพลงอะไรให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเล่น MV พี่เอ๊ะมาเล่น MV เป็นนางเอก MV ให้กับพี่เจมส์อยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าไม่รักก็เกลียดเลยนะคะก็ดังอยู่ตอนนั้นแล้วเขาก็คบหากันมาแบบ10กว่าปีนะเออคือเขาเป็นแฟนกันแบบนานมากอะ10กว่าปีอะสุดท้ายสุดนะก็ต้องแยกกันไปแยกย้ายกันไปเติบโตในทางของตัวเองแต่ก็ยังคงซึ่งมิตรภาพดีๆยังคงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยเกือบ20ปีกลับมาเจอกันบนเวทีร้องข้ามกำแพงซึ่งก็หลายคนเนี่ยคือแบบว้าวมากเลยไม่คิดว่าทางรายการเขาก็จะไปเชิญพี่เอ๊มาร่วมงานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เอ๊ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ต่างประเทศนะคะมีครอบครัวแต่ว่าวันที่ทีมงานโทรไปพี่เอ๊บอกว่าพี่เอ๊อยู่สมุยมาเที่ยวสมุยพอดีเลยก็เลยแบบเออพอรู้ว่านักร้องหน้ากำแพงคือพี่เจมส์เรืองศักดิ์ก็เลยแบบเอออยากเจอเหมือนกันคือไม่ได้เจอกันนานมากก็เลยตอบตกลงที่จะมาร่วมรายการเนาะฝั่งพี่เจมส์เขาก็ไม่รู้เลยเออก็เทปนั้นก็จะมีพี่โดมปกรณ์ลำมีจอนนี่อันวานะคะแล้วก็มีพี่วอยนะคะมีอ้อนลักคณาค่ะที่มาเป็นนักร้องยุค90เนี่ยมาร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คู่สุดท้ายก็คือเป็นคู่ของพี่เจมส์แล้วก็คู่ของพี่เอ๊ะคือแบบว้าวมากคือแบบเซอร์ไพรส์มากถ้าหลายคนได้ดูรายการจะเห็นว่าพี่เจมส์แบบแอบเว่อๆไปนิดนึงเลยที่แบบเออเราไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะทั้งสองก็ต่างก็มีครอบครัวที่น่ารักนะคะก็คงเหลือไว้ซึ่งมิตรภาพความปรารถนาดีแล้วก็ความห่วงใยที่มันยังคงอยู่แล้วก็ไม่เคยเลือนหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยทำให้รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ปลื้มมากๆเลยว่าแล้วฉันก็อยากจะเปิดเพลงนี้วันนี้คือตั้งใจมากเลยว่าเดี๋ยววันนี้จะเปิดเพลงนี้ในรายการ

0: ซึ่งในรายการพี่เจมส์ก็เลือกร้องเพลงนี้เพราะโดยส่วนตัวแล้วพี่เขาบอกว่าพี่ก็ชอบเพลงนี้ของ Tulip Bird นะคะมันเป็นเพลงที่แบบเฮ้ยคือมันเหมาะกันมากเลยถ้าเราเจอกันอีกนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะค่ะที่รู้สึกว่ายังฟินมาจนถึงตอนนี้เลยคิดถึงทุกวันนี่น่ารักขอบคุณนะน้องเตพี่ธวัชชามทองสวัสดีค่ะพี่สุสาครด้วยสวัสดีค่ะอยากฟังเอาไปตะนงนะคะไปงานข่าวดำมานะคะไกลๆบ้านโอเคค่ะพี่ประเสริฐจากระนองด้วยนะคะบอกว่าที่ระนองเนี่ยฝนตกวันเว้นวันเลยเดี๋ยวตกหนักเดี๋ยวก็ตกเบานะคะแต่วันนี้ก็ฝนตกอีกที่ระนองรักษาสุขภาพนะคะพี่ประเสริฐจากอุทยานแห่งชาติแหลมสนที่ระนองค่ะอีกหนึ่งเพลงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปซูเปอร์กิจมอเตอร์ก่อนดีกว่า
1: บริษัทซูเปอร์กิจมอเตอร์สุราธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมซูเปอร์กิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผิดกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากซูเปอร์กิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงซูเปอร์กิจมอเตอร์
0: อาจจะขึ้นกันยายนแล้วนะคะมาดูกันสักนิดนึงค่ะว่าที่สุภกิจมอเตอร์เนี่ยมีโปรอะไรดีๆนะคะมาฝากลูกค้ากันบ้างสักครู่หนึ่งนะจ๊ะปั๊บหนึ่งจ้าคือสุภกิจเนี่ยเขามีโปรแบบดีๆเนาะมาให้ลูกค้าได้อัปเดตตลอดเลยปั๊บหนึ่งนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจนะคะกับ New Forza 350รุ่น Forza จาก Honda เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากนะรถมันใหญ่ทะมัดทะแมงขับขี่ง่ายมากวันนี้ถ้าใครสนใจเป็น New Forza 350ไม่ต้องจองแล้วนะคะสามารถเข้ามาซื้อได้ก็คือรับรถไปเลยรถพร้อมส่งค่ะรถพร้อมส่งไม่ต้องจองรับรถได้เลยดาวเริ่มต้นแค่ 10% สำหรับ Forza 350ไม่ต้องมีคนค้ำฟรีทะเบียนพรบฟรีของแถมอื่นๆอีกมากมายบัตรประชาชนใบเดียวตรวจเช็คได้เลยต่างชาติทุกสัญชาติออกรถกับเราได้ตรวจเช็คอนุมัติได้ง่ายๆค่ะทุกสาขาใกล้บ้านแวะได้เลยสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรค่ะ0811882828 0811882828นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้กันได้เลยใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะ
3: M-Cord Radio

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ทุกคนเพลงที่ขอมาหลังจากนี้เนี่ยกระเพราเปิดไม่ทันแล้วขออภัยนะคะขออนุญาตตามใจตัวเองนิดนึงเพราะว่ายังฟินไม่หายเลยอะ ยังฟินกับอดีตคู่รักพี่เจมกับพี่เอ๊ยังไม่หายเลยอะสวัสดีคุณเอกด้วยนะคะบอกว่าหายเลยไม่ได้หายไปไหนจ้า สวัสดีค่ะเจ๊มาดาระยะด้วยนะคะคุณเป๊กชัยคุณเบิกชัยด้วยนะคะติดตามการขอบคุณมากๆเลยงั้นกระเพราปิดท้ายชั่วโมงนี้เอาไว้กับไม่รักก็เกลียดเลยเป็นเพลงที่พี่เอสัสิการมาเป็นนางเอก MV ให้กับพี่เจมส์เรืองศักดิ์ค่ะเพลงนี้สุดท้ายท้ายสุดแล้วความรักยังคงสวยงามเสมอนะคะไม่ว่าวันนี้จะแยกย้ายกันไปเติบโตในทิศทางไหนเมื่อเราได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงก็พอเชื่อว่าความรักความห่วงใยแล้วก็ความทรงจำดีๆในฐานะที่มีมิตรภาพที่ดีต่อกันมันยังคงอยู่ได้เสมอเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกอนุทินขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกนำความสุขมาให้คนไทยทั้งประเทศพร้อมอัดฉีดสุดซอยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชียปี2026รายการ AVC วอลเลย์บอล Continental Championship 2026คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028นายอนุทินกล่าวว่าดีใจมากที่เมื่อวานได้เห็นเวลาที่น้องๆ นักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยความรู้สึกตนบรรยายไม่ถูกเวลาไปได้ยินเพลงชาติของเราบรรเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอเหมือนเวลาที่เดินทางเยือนต่างประเทศได้ยินเพลงชาติรู้สึกฮึกเหิมแต่การเดินทางเยือนไม่เกิน50คนครั้งนี้นำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนในประเทศไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวแต่รวมถึงคนไทยทั่วโลกและต้องขอบคุณยินดีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพประเทศประเทศไทยไม่ได้อยู่นอกสายตาหรือเป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนี่ถือเป็นอีกบทหนึ่งเพราะไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันอย่างเดียวแต่น้องๆเหล่านี้ยังมีความสามารถนำชื่อเสียงกลับมาให้ประเทศได้ไปโอลิมปิกถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนและทุกฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันเต็มที่วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอาชีพนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงนายกถามกลับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมแถลงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ 2,569 ต่อวุฒิสภาว่าวันนี้มาเสนอร่างพรก.กู้เงินให้วุฒิสภาได้พิจารณาซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนเพราะร่างพรก.กู้เงินฉบับนี้ได้ผ่านการรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้วุฒิสภาได้พิจารณาอีกครั้งเมื่อถามว่าเวลาที่เหลือไม่นานในการพิจารณาใช้งบคาดว่าจะทันหรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าทันเพราะทุกอย่างอยู่ในแผนและไทม์ไลน์ที่กระทรวงการคลังทำแผนการดำเนินไว้ส่วนคดีหัวเลือกสว.ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ได้ไปจัดสัมมนาที่โรงแรมภูแมนแล้วเสียดายที่ไม่ได้ไปทานอาหารอร่อยมองอย่างไรบ้างนายอนุทินหัวเราะก่อนบอกว่าทานกับผมอร่อยกว่ารับรองส่วนช่วงบ่ายประชุมครม.สัญจรที่สงขลาตนได้ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นำนโยบายรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การดำเนินการและปฏิบัติวันนี้ได้คำข้อสรุปมาแล้วและขอมติครม.เห็นชอบหลักการเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้เซทบอเดินตลาดเช้าปัตตานีชูประชาชนต้องอุ่นใจส่งกำลังใจพี่น้องชายแดนใต้พลเอกชัยพฤฒิ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่โคกโพปัตตานีติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพภารกิจครั้งนี้ไม่ได้พักค้างกับกำลังพลในพื้นที่ระหว่างการลงพื้นที่พลเอกชัยพฤฒิ์เยี่ยมชมบรรยากาศจังหวัดปัตตานีช่วงเช้าพบว่าประชาชนยังคงดำเนินชีวิตตามปกติทำให้เห็นถึงความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่น

0: ้านให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ร่วมกันเดินหน้าชุมชนด้วยความเข้มแข็งพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าการทำงานด้านความมั่นคงต้องมุ่งหมายให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานใกล้ชิดชุมชนรับฟังความเห็นประชาชนและประสานความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพและความงดงามทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถานท่องเที่ยวการสร้างสันติสุขจึงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมกันได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทเสือสิริเกียรติ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ึง 24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพราฤดีพร

ส่วนเพลงนี้ก็ดังชุดไม่อยู่แล้วเหมือนกันนะคะงานจากน้องอะตอมค่ะตอมตาปีมิวสิกกรุ๊ปนะคะกับถอนคำสาบานยอดวิวก็เกือบ6ล้านวิวแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้น้องอะตอมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเด็กสู้ชีวิตนะคะเป็นชาวจังหวัดระนองค่ะแต่ก็มาตามความฝันที่สุราษฎร์ธานีค่ะจนได้มาแบบเป็นนักร้องนะคะสมความตั้งใจแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะเดินสายเล่นคอนเสิร์ตเยอะเลยนะคะก็เพราะเองก็มีโอกาสได้รู้จักน้องอะตอมเนี่ยแล้วก็พูดคุยกับน้องหลายครั้งแล้วก็เห็นในความตั้งใจนะคะเห็นในความตั้งใจของน้องแล้วก็เห็นในความมุ่งมั่นของน้องนะคะก็ยินดีกับน้องด้วยสำหรับถอนคำสาบานนะคะซิงเกิลที่2ของตัวน้องเองที่ตอนนี้ก็ถือว่ากำลังแบบทะยานไต่เต้าเลยแล้วก็คนเนี่ยชอบร้องตามกันได้เนาะเราเห็นเราก็รู้สึกก็ปลื้มใจแทนปลื้มใจแทนในความสำเร็จของน้องนะคะกลับมาช่วงที่2แล้วค่ะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ค่ะช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ค่ะพี่ภูฟ้านะคะพี่ภูฟ้าถามถึงเป็นบุพเพสันนิวาสมาได้ค่ะสวัสดีพี่ติ๊กนะคะอีกรอบนึงอยากฟังเป็นรักจังสวัสดีน้องภูมิด้วยนะครับขอเป็นมากกัดกังเก่งหน่อยว้าองป่าเอกทำไมวันนี้มีแต่คนขอเพลงก็แปลกๆมากกัดกังเก่งหน่อยเพลงมากควัดเพลงสามควัดดูสิทุกคนเป็นอะไรกันหมดทำไมขอเพลงแต่ละเพลงมานี่คือแบบว่าถามดีเจหน่อยไหมว่าดีเจเปิดได้ไหมโอ้ยแต่ละเพลงปวดตับปวดตับบ้านนาฝนตกแล้วครับใครขับขี่รถไปเส้นบ้านนาเดิมนะคะก็ขับขี่กันด้วยความไม่ประมาทไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนเมื่อเช้าดูข่าวแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะสมาคมก้มหน้าทั้งหลายระวังนิดนึงค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเป็นเหตุการณ์ที่จีนค่ะมีน้องวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเดินอยู่บนถนนเขาก็ไม่ได้เดินที่ไหลทางนะคะเดินออกนอกเส้นคือนอกเส้นที่เขาขีดไว้ระหว่างไหลทางกับเส้นถนนรถวิ่งน่ะน้องเขาก็ไปเดินอยู่เส้นถนนรถวิ่งแหละแต่มันก็ขอบชิดไปทางไหลทางนี่แหละแต่ก็คืออยู่นอกเส้นนะนอกเส้นไหลทางไปแล้วก็ก้มเล่นโทรศัพท์นะคะเดินทางก็กดโทรศัพท์ดูไม่ได้ดูรถเลยจ้ะแล้วก็เขาเดินฝั่งที่รถมาทางหน้าเขาไงคะเดินเล่นโทรศัพท์เตชะบุญมีรถ3ล้อเป็นรถ3ล้อนะคะรถ3ล้อเขาก็พุ่งมาชนน้องเอาโชคดีตรงที่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากนะคะก็คือได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้หนักถึงขั้นกับเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ย3ล้อขับมาชนน้องจังๆเลยนะคะแต่ก็อาจจะขับมาไม่ได้ไวมากนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไม3ล้อถึงไม่เห็นทำไม3ล้อถึงไม่เห็นน้องที่เดินเล่นโทรศัพท์ก้มหน้าอย่างเดียวหรือสมาคมก้มหน้าเล่นโทรศัพท์หารู้ไม่ว่าเดินอยู่บนถนน3ล้อก็ก้มเล่นโทรศัพท์เหมือนกัน3ล้อที่ขับมาบนถนนก้มเล่นโทรศัพท์เหมือนกันทำไปทำมาก็คือต่างคนต่างไม่ได้ดูคนเดินก็ไม่ได้ดูรถก็ไม่ได้ดูว่ามีคนเดินอยู่บนถนนชนเข้าเลยสิคะเพราะต่างคนก็ต่างก้มหน้าเล่นโทรศัพท์นะนี่แหละค่ะเหตุของความประมาทนะคะนี่คือเหตุของความประมาทล้วนๆเลยโชคดีตรงที่ว่ารถ3ล้อขับมาไม่ได้ไวมากก็เลยทำให้น้องเขาได้รับบาดเจ็บเฉยๆนั้นถ้าขับมาไวเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะคะอาจจะเกิดการสูญเสียได้จริงๆมาจากเหตุก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเลยอะระวังนะคะทุกคนระวังนิดนึงอุบัติเหตุมันเพียงแค่เสี้ยววินาทีจริงๆว่าแล้วก็หาเพลงฟังดีกว่าสวัสดีเพิ่มเติมนะคะอาจารย์โชว์สวัสดีค่ะขอบคุณของขวัญนะคะทัก

อาจารย์ด้วยนะคะ FC เยอะมากๆเลยอาจารย์เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนนทชัยนาสารเริ่มมืดมาแล้วบ้านนาตกแล้วค่ะถ้าบ้านนาตกแล้วเนี่ยนาสารก็คาดว่าเดี๋ยว

0: ็นหนึ่งในเพลงประกอบละครเรื่องมนรักลูกทุ่งนะคะตอนที่พี่สรัญญูวงกระจ่างค่ะแล้วก็พี่น้ำพึ่งนัทธริกาเป็นพระคู่พระคู่นางค่ะเพราะมากเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยฟินขอบคุณพี่นาดาด้วยนะสำหรับเพลงนี้นะคะที่แนะนำเข้ามาค่ะป้าจูค่ะสวัสดีค่ะพี่สุธาบอกว่ายินดีกับน้องๆนักวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะครับที่ทำให้คนไทยดีใจทั้งประเทศเลยใช่เลยค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยให้ได้แชมป์นะคะน้องเนเน่จะไปแข่งรอบชิงในเดือนหน้าเนาะกันยายนนะคะก็วันที่22ช่วงดึกของอเมริกาแต่ก็เป็นช่วงเช้า23กันยาของตามเวลาประเทศไทยยังไงก็รอชมกันได้จ้า
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: อยู่กับบริษัทBO Power Tech จำกัดค่ะเราดูแลครบจบเลยเรื่องของไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำปรึกษาเราได้ไว้วางใจเราได้เลยค่ะด้วยประสบการณ์การทำงานนะคะที่เรามีลูกค้าเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะเรารับลงพื้นที่หน้างานดูแลลูกค้าทั่วประเทศไทยนะคะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบนะคะการติดตั้งระบบไฟตู้เมนควบคุมต่างๆตู้ควบคุมไฟฟ้าต่างๆระบบเซฟตี้ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำเราก็มีจำหน่ายนะคะให้กับลูกค้าได้เข้ามาเลือกซื้อกันด้วยค่ะมีครบทุกประเภทครบทุกอย่างจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะคะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทติดต่อเราได้เลยค่ะ

0: บริษัท BO Power Tech จำกัดเนี่ยเรามีทีมงานวิศวกรควบคุมงานทุกขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนประสบการณ์ตรงทั้งหมดค่ะบริหารงานแล้วก็ดูแลลูกค้านะคะด้วยความจริงใจพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะผู้บริหารของเรานะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดตั้งอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะติดต่อกันได้บริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เบอร์ออฟฟิศค่ะ0772951111 0772951111นะคะหรือจะติดต่อเป็นเบอร์มือถือก็สามารถเซฟไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้เลยโน้ตมีธุระปะปานจะได้โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้089470-8288 089470-8288ค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเรานะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะติดต่อกันได้เลยค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

งเพราะบันเทิงซอย18กลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายนะคะหิวข้าวแล้วไม่อ่ะนี่ใครเหนื่อยแล้วไม่นะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะถ้าใครเหนื่อยก็ระหว่างที่นั่งกินนะคะก็กินเพื่อดีเจกันไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ดีเจก็เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยๆแล้วนะคะเมื่อเช้าก็กินข้าวนะแต่กินข้าวต้มมาก็อาจจะไม่ได้อยู่ท้องสักเท่าไหร่ FC ร้องขอบอกว่าดีเจขอเพลงเร็วหน่อยได้เปล่าได้ค่ะหลายคนบอกว่าง่วงแล้วขอมันๆหน่อยได้จริงๆแล้วยังมีเพลงช้ารอคิวอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวเพลงช้าเดี๋ยวจัดให้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาที่หมดสนุกๆกันบ้างทักทายทีมงานสายเขียวบางกล้วยด้วยนะคะพี่ออจากทุ่งตองใหม่ด้วยสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเพลงเร็วกันสักหน่อยนะเริ่มต้นกันที่เพลงนี้เลยดีกว่าเฟียสซิริวูดค่ะเพลงนี้ชื่อว่าสามขวัญนะคะเดี๋ยวเริ่มไปที่จังหวะนี้ก่อนแล้วกันเนาะค่อยๆขึ้นไปนะเดี๋ยวตะขึ้นเลยหัวใจว่ายได้ค่ะ

ช้ได้เลยเอาไปตะนองนะเอาไปให้มัดเลยนะคะวายเลือดแต่หัวใจให้ปีได้หายใจโพนะคะงานจากน้อง MC2 กับป่าเอกชัยศรีวิชัยนะคะเพลงนี้พี่ธนพรการสำเริงทักทายกันสวัสดีค่ะพี่มนัสด้วยนะคะพี่วีระวัฒน์จากสุรินทร์ด้วยสวัสดีจ้าอีกสักหนึ่งเพลงนะอีกสักหนึ่งเพลงค่ะเพลงนี้ไปกันที่พี่บ่าววีสักหน่อยพี่บ่าวพี่บ่าวอยู่ไหนแล้วอ่ะพี่บ่าววีอยู่ไหนอ่ะกระเพาะเปลือกตรงไหนเนี่ยแป๊บนึงนะคะเอาซุ่นพี่บ่าววีซุ่นนะคะพอพูดถึงพี่บ่าววีก็พอเห็นน้องสอทอเบิร์ดที่มาสัมภาษณ์ในรายการวันก่อนตอนนี้กับทีมงานกู้ภัยกำลังเตรียมจัดสถานที่กันอยู่เลยนะคะที่แถวกรูดกับสถานที่การจัดงานรวมน้ำใจให้กับกู้ภัยเพชรพนมวังอะค่ะในวันอาทิตย์นี้แล้วเนาะ6กันยายนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดขายโต๊ะเนี่ยก็ทะลุปุบโป่งไปแล้วเห็นบอกว่ายังมีเสริมมาสัก 3-4 โต๊ะได้มั้งนะคะมีเสริมมา 3-4 โต๊ะได้มั้งใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรต้องรีบเลยนะคะรีบเลยก่อนที่จะหมดเกลี้ยงเกล็บนะคะก่อนที่จะหมดเกลี้ยงกลิบเกลี้ยงเกล็บคือไอ้เหลาเกลี้ยงกลิบนะคะ เห็นน้องๆเขากำลังเตรียมสถานที่กันแบบโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะก็ใครที่มีบัตรอยู่แล้วก็อย่าลืมไปร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลเนาะเพราะว่าจะมีนอกจากมีศิลปินใต้แล้วน่ะหนึ่งในนั้นก็คือจะมีพี่บ่าววีค่ะที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนแน่นอนอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยงานนี้

อธิบายใจเลยนะคะอยากทำไรทำอยากกินไรกินว่ะแต่ก็ต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะจ๊ะสวัสดีผู้ใหญ่ตัวโตนะคะใช่ไหมผู้อ๋อไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวโตผู้ช่วยตัวโตฮัลโหลว่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะงั้นขออนุญาตทักทายหมากว่าฮัลโหลได้ไหมนะคะ12โลไปเลยอะค่ะพี่คะวางเลยตรงมานะพีเอสว่ะจ้าวันพุธวันฮัทวันศุกร์วันพุธวันฮัทแหละยู่เต็มๆนะคะแต่ว่าตอนเช้าข้างเช้านี้เดี๋ยวจะไปร่วมพิธีเปิดงานนวดตามที่เขาบอกไปแหละเนาะเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มาจัดที่สุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากกับงานมหกรรมงานนวดโลกนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีค่ะซึ่งก็จัดขึ้นที่ราชพัฒนะคะแล้วก็จะมีพันธมิตรเครือข่ายมาร่วมงานกว่า9ประเทศเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆค่ะก็จะมีพิธีเปิดวันพรุ่งนี้เดี๋ยวช่วงนี้นะคะมากันที่แปลงเพาะในหัวพันปะแม่โจ้กันสักหน่อยนะคะของเราเป็นแปลงเพาะขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ฟังขามีต้นกล้าปาล์มน้ำมันเนี่ยจำหน่ายหลายสายพันธุ์มากพี่น้องเกษตรกรอยู่การดิดอยู่ละแวกใกล้เคียงอยู่ตรงจังหวัดไหนของภาคใต้ไม่ต้องไปถามหาที่ไหนเลยมาที่นี่ได้เลยค่ะกับแปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะเราเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะคะพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากเราคัดมาแต่ปั๊มน้ำมันพันดีให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทโนรายูนิโคนอนเดลี่คอมแพค ML161 ซาวิคินาบลู KB4 คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้านะคะที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องนอกจากเรามีกล้าปั๊มน้ำมันจำหน่ายเยอะแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรมือใหม่นะคะหรือทำอยู่แล้วแต่ต้องการขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลปุ๋ยปั๊มน้ำมันนะคะขออภัยค่ะปั๊มน้ำมันติดต่อได้เลยที่นายหัวของเราเจ้าของแปลงเพาะอดีตเกษตรอำเภอขาวค่ะท่านจะให้คำแนะนำปรึกษาอย่างดียินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยมีโอกาสก็อยากให้แวะมาเที่ยวที่แปลงเพาะนะคะจะได้มาชมกันเรามีขั้นตอนการเพาะตั้งแต่เมล็ดเติบโตเป็นต้นกล้าเจริญวัย4ช่วงวัยก่อนที่จะส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรเราจะมีทีมงานคอยตรวจสอบนะว่ากล้าปาล์มน้ำมันที่โตไป1เดือน2เดือน5เดือน6เดือน7 8

0: ถึง10-12เนี่ยต้นไหนที่มันด้อยประสิทธิภาพต้นไหนที่นำไปปลูกแล้วมันไม่โอเคนะคะคุณภาพไม่ดีเราจะทำการคัดแยกคัดทิ้งนะคะตัดโยนหมดเลยจะให้เหลือแค่กล้าปั๊มน้ำมันพันแท้พันดีส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจค่ะอันนี้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้าที่นี่เนี่ยเขาพูดเลยว่าดกดีทุกต้นที่สำคัญทนโรคทนแล้งด้วยจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีค่ะบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0992226964 0992226964ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่แอปฟ้าค้นหาคำว่านายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะโดยเฉพาะเดือนเนี้ยสายพันธุ์ท็อปเทราเอ่ยหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์คาลิก600ML161เนี่ยโหขายดีมากขายดีมากเดี๋ยวกันยายนเดือนหน้านะคะจะมีสายพันธุ์ไหนมาเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวขอสอบถามในหัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรทราบกันค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พี่ผู้ช่วยว่าได้12โลอ่ะเวลาหมดแล้วอ่ะทุกคนได้อีก1เพลงนะคะได้1เพลงกระเพาขอมากันที่เพลงช้าสัก1เพลงเนาะส่งให้กับ FC ที่บ้านไกลนิดนึงโอ้แต่ว่าเพลงเร็วหรอเอาเพลงให้ดีอ่ะเออหรือว่าให้กับสมาชิกต่อบ้างเอาไงดีเอาเพลงนี้แล้วกันส่วนเพลงเจ้าดอกจำปาน้ำตาหนุ่มใต้บ้านเธอบ้านฉันก็พอติดคาไว้ก่อนนะคะไม่ทันแล้วจริงๆเปิดให้กับสมาชิกในต่อบ้างไม่ว่ากันเนาะเพลงนี้นะคะงานจากน้องอ้นกวีศรีวิชัยค่ะเปล่ายาวนายโย
2: นัดกันไว
0: ้เพลงนี้ชื่อว่ามากวัดนี่เนาะมาตามมากวัดนี่น้อง
2: มาเช็คแล้ว
0: แต่พี่ไม่เน้นะคะ
2: เพื่อมาเตรียมตัว
0: พี่เกศราสวัสดีค่ะสวัสดีทีมงานป่าไม้ด้วยนะคะ
2: เพราะไม่รู้แห้ง
0: ทีมงานป่าไม้นางเกี่ยวต้อมอยู่ไอ้ไรตัวไม่รู้บีเอสนี่
2: เคยมา
0: ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะรักษาสุขภาพเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายสวัสดีค่ะ

0: เอ้ยนี่ล่วงว่ะเป็นภาษาตาอย่างนั้นที่ว่าเขาเล่นกันแบบว่าบางที่ก็อาจจะไม่ค่อยสุภาพูดเท่าไรนะคะน่าจะไม่จบเพลงแหละเพลงนี้นะคะมากควัดนี่นงนะก็เป็นเพลงที่ว่าฟังเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนคะตอนนี้ดีเจมาเสียงซ่องเรียบร้อยไปและมาไม่อะไรนะมาได้ฟังไม่กัดกางเกงหน่อยว่ะพ่อพี่เอกชัยนะคะติดข่าวไว้ก่อนนะคะน้องพูดไม่ทันจริงๆค่ะเฮ้ยแล้วว่าเพลงนี้มันมีคำเดี๋ยวไม่ค่อยสู้ภาพที่สำพื้นที่อ่ะคุณผู้ฟังขาฟังเพื่อความบันเทิงนะคะซอยเจ็ดถึงไงลาวอ่ะเอาให้พี่เขาร้องก่อนนะคะกับนี่เป็นคนดีวันนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองสมัครเพื่อชุมชนเมื่อกี้จะไปแหละยังไปไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากเพลงนี้ทำให้ดีเจต้องใหม่รอบแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสองสมัครเพื่อชุมชนนะคะฝากติดตามรายการด้วยมีทั้งข่าวสารแล้วก็มีทั้งเพลงพร้อมมาฝากเนาะโอเคเวลาหมดแล้วเดี๋ยวไปพักฟังข่าวสำนักข่าวไทยแล้วก็รายการปากใต้บ้านเรากันเจอกันช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองช่วงนี้กับเฮาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-222-4400

4444ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ขนแขนสแตนด์อัพดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกลั่นพร้อมอัดฉีดสุดซอยนักตบสาวไทยกลับถึงไทย3ทุ่มคืนนี้หลังชนะจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกยังไม่ตัดทิ้งประเด็นจงใจเผาและอุบัติเหตุพอถอลุยหาสาเหตุไฟไหม้คลองถมเคลียร์โครงสร้างเก็บหลักฐานจุดต้นเพลิงหายนะภัยบนเทือกเขาหิมาลัยผ่านเข้าสู่วันที่6จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า800คนและยังสูญหายอยู่ถึง 3,000 คนทางการเร่งกู้ภัยในอุโมงค์แห่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีผู้ติดอยู่อีกหลายร้อยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะนำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสีธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็ยังมีข่าวคราวหลากหลายประเด็นที่จะมารายงานให้ทราบนะคะแต่ว่าก็ขอไปที่ข่าวที่คนไทยก็คงจะยินดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือความสำเร็จของทีมนักตบสาวไทยค่ะที่เอาชนะจีนไปได้นะคะ3ต่อ2เซตค่ะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4และที่สำคัญก็คือชัยชนะครั้งนี้ก็ทำให้สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จค่ะโดยการแข่งขันนะคะก็มีขึ้นเมื่อวานนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็อยู่ในอันดับ17ของโลกค่ะไปเจอกับเจ้าบ้านนะคะจีนซึ่งเขาอยู่อันดับที่7ของโลกค่ะก็มีโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เป็นผู้คุมเกมทั้งหมดนะคะปรากฏว่าการแข่งขันนั้นก็สู้กันแบบสูสีแบบลุ้นกันแต้มต่อแต้มค่ะแล้วก็ไปเสมอกันที่2ต่อ2เซตต้องเล่นในเซตที่5ตัดสินซึ่งสาวไทยก็เล่นได้ดีนะคะทั้งเกมรับและเกมรุกค่ะขณะที่จีนเขาเล่นเกมรับไม่แน่นนะคะก็ทำให้ไทยนั้นเอาชนะไปได้ในเซตตัดสิน15ต่อ10นะคะรวมแล้วทีมสาวไทยชนะจีน3ต่อ2เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 11ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ18แล้วก็15ต่อ10ค่ะทำให้คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จหลังจากที่เคยเป็นแชมป์มาเมื่อปี2009 2013 2023ค่ะแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027อีกด้วยค่ะซึ่งแมตช์นี้นะคะสสิภาพรจันทวิสูตรก็เป็นผู้ที่ทำคะแนนได้มากที่สุดถึง28แต้มแล้วก็เป็นผู้เสิร์ฟเอชสำคัญให้กับเรานะคะกับทีมชาติไทย2ลูกติดกันในเซตตัดสินด้วยค่ะรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP รายการนี้คือพรพันธ์เกิดปราดค่ะเซตเตอร์ยอดเยี่ยมแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสสิภาพรจันทวิสูตรที่ได้หัวเสายอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ยังมีบอลเร็วยอดเยี่ยมก็คือทัดดาวนึกแจ้งค่ะโค้ชออสนะคะกล่าวหลังจบเกมบอกว่าใฝ่ฝันจะไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004แล้วค่ะแต่ว่าก็เพิ่งจะทำได้สำเร็จถือว่าความสำเร็จนี้มีคุณค่ามีความหมายสำหรับทุกค

0: คนเพราะเป็นความฝันเป็นชีวิตนะตลอดเส้นทางก็ถือว่าไม่ง่ายแต่สำเร็จด้วยศรัทธาความเพียรและสติค่ะส่วนออมสินนะคะศศิภาพรที่ทำแต้มสูงสุด28คะแนนบอกว่าระหว่างการแข่งขันไม่ได้คิดอย่างอื่นนะคะคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องดันและสติค่ะส่วนออมสินนะคะศศิภาพรที่ทำแต้มสูงสุด28คะแนนบอกว่าระหว่างการแข่งขันไม่ได้คิดอย่างอื่นนะคะคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องได้ไปโอลิมปิกค่ะบุ๋มบิ๋มสัตชัชชุออนนะคะบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆนะที่ทำได้ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดนะคะเท่ากับการลงมือทำในสนามค่ะขณะที่รัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอัดฉีดเงิน 11,760,000 บาทนะคะหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย2026เป็นไปตามเกมค่ะเป็นไปตามเกณฑ์นะคะนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้ 840,000 บาทสมาคมกีฬาได้ 2,520,000 บาทนะคะรวมแล้ว 11,760,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะมีการอัดฉีดจากพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและโมโนมอบเงินอัดฉีด5,000,000บาทให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
1: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีถึงกับขนแขนสแตนด์อัพเลยนะคะบอกจุกในลำคอดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยไปถึงฝันคว้าตั๋วโอลิมปิกนำความสุขมาให้คนไทยได้สำเร็จนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียปี2026ค่ะรายการ AVC วอลเลย์บอล Continental Championship 2026คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จซึ่งนายกบอกนะคะดีใจมากๆเลยเวลาได้เห็นน้องๆนักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยความรู้สึกนะคะบรรยายไม่ถูกเวลาไปได้ยินเพลงชาติบรรเลงก็ทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกอยู่ในลำคอเหมือนเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศได้ยินเสียงเพลงชาติก็รู้สึกฮึกเหิมนะคะทั้งนี้การเดินทางเยือนนะคะของกลุ่มนักวอลเลย์บอลไปไม่เกิน50คนแต่นำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวแต่ว่ารวมถึงคนไทยทั่วโลกก็ต้องขอขอบคุณและยินดีมากๆที่ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศประเทศไทยเราไม่ได้อยู่นอกสายตาแต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะถือเป็นอีกบทหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องไปผลักดันอย่างเดียวแต่น้องๆเหล่านี้ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ไปโอลิมปิกนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนทุกฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำทุกวิถีทางที่จะส่งเสริมคนมีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันได้เต็มที่วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอัดฉีดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะนายกก็ถามกลับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรคะ
0: ค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามภารกิจนะคะนายกรัฐมนตรีอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะประชุมครม.นอกสถานที่นะคะมีภารกิจเรื่องการติดตามความก้าวหน้าในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแล้วก็จะเร่งฟื้นศักยภาพคลองและอาคารชลประทานให้พร้อมสำหรับเดือนตุลาคมนี้ที่จะเข้าสู่ฤดูน้ำหลากนะคะในช่วงปลายปีป้องกันเหตุน้ำท่วมซ้ำค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 02-201-6512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะมาถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้อยู่ที่หาดใหญ่ค่ะเดินทางถึงสงขลาหาดใหญ่นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะคะหรือที่เรียกว่าครม.สัญจรค่ะไปถึงหาดใหญ่นะคะก็ไปติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาหลังจากที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะไปติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในการลงพื้นที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะก็จะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยระยะเร่งด่วนมุ่งฟื้นศักยภาพระบบระบายน้ำเดิมให้กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทั้งการขุดลอกตะกอนทรายในคลองทรายสำคัญซ่อมแซมคลองรวมถึงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่หนึ่งในงานสำคัญก็คือการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1หรือคลองภูมินาถดำริค่ะเป็นโครงสร้างหลักของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่2และการขุดลอกคลองร.1ร.3และคลองทรายสำคัญเปิดทางน้ำฟื้นระบบระบายน้ำให้กลับมามีศักยภาพตามที่ออกแบบไว้โดยกรมชลประทานเร่งรัดงานระยะเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะก่อนที่เดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาค่ะสำหรับอุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้ว 19-27 พฤศจิกายนฝนตกหนักต่อเนื่องในปริมาณมากนะคะทำให้น้ำท่าไหลเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ 4,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่าระบบระบายน้ำระบบหลัก3สายนะคะคลองร.1ร.3แล้วก็คลองอู่ตะเภามีศักยภาพระบายน้ำได้รวม 1,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่สูงกว่าขีดความสามารถของระบบมากกว่า2เท่าทีเดียวระยะเร่งด่วนฟื้นระบบให้กลับมามีศักยภาพนะคะแต่ว่าก็ยังจะต้องมีการวางแผนเพิ่มขีดความสามารถในระยะถัดไปนะคะเพราะว่าต้องเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาทั้งระยะกลางจะเป็นแผนปี2571ถึง2573นะคะแล้วก็ระยะยาวก็จะตั้งแต่ปี2574เป็นต้นไปค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้พบปะกับประชาชนรับฟังข้อคิดเห็นข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำพร้อมสร้างความมั่นใจถึงการเตรียมความพร้อมของภาครัฐทั้งการฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่ได้รับความเสียหายและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยค่ะ
2: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นนะคะพูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปีนี้โดยบอกว่าครั้งนี้ผู้ว่าสงขลาเป็นเจ้าของเรื่องมีการเตรียมความพร้อมศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมแจ้งเตือนมีส่วนราชการท้องถิ่นเทศบาลอาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมด้วยสำหรับพื้นที่หาดใหญ่21ตารางกิโลเมตรมีการเตรียมความพร้อมตามริมคลองด้วยการขุดลอกคูคลองนำท่อนไม้ออกและเตรียมเครื่องสูบน้ำหลายตัวนะคะเบื้องต้นก็มี18เครื่องแต่ก็อยากให้มากกว่า20ตัวเพื่อรับมือแก้ปัญหาน้ำที่เข้ามาตัวเมืองหาดใหญ่ส่วนหาดใหญ่จะของบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่นายณรงค์พรบอกว่าอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพราะหาดใหญ่ส่งโครงการไปหมดแล้วประมาณพันกว่าล้านแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับการพิจารณาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในเบื้องต้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบขุดลอกคูคลองมามากกว่า20ล้านขณะนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่ส่วนกังวลหรือไม่อาจจะถูกตัดงบประมาณเรื่องนี้นายกแป้นบอกว่าแล้วแต่ข้างบนจะเมตตาเพราะเราต้องเตรียมแผนรับน้ำแล้วไม่รู้ว่าจะมามากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาคลองแก้มลิงเพื่อระบายน้ำเพิ่มรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำส่วนกังวลหรือไม่ปีนี้จะซ้ำรอยปีที่แล้วปี68นายณรงค์พรบอกว่าเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี68เป็นเหตุการณ์ที่เกิด300ปีมีครั้งโดยปีนี้เราคาดว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถทราบได้เลยว่าธรรมชาติจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้

0: ส่วนการประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ระบุว่าเป็นเรื่องของทางจังหวัดและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวนมากทางเทศบาลไม่มีเครื่องมือตรงนี้ในการติดตามเรื่องของความชื้นระบบการเคลื่อนของน้ำแต่ยืนยันว่าหาดใหญ่นั้นมีความพร้อมรับคำสั่งจากทางจังหวัดค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะมีน้ำป่าไหลเข้าไปในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นก็มีคนถ่ายภาพได้นะคะเป็นมวลน้ำบ่ามวลน้ำที่ไหลบ่าลงในพื้นที่ด้านล่างของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยค่ะก็น้ำตก7คดน้ำตกโกรกอีดกนะคะชาวบ้านหมู่2หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11ได้รับผลกระทบค่ะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะคะตกค้างอยู่ที่ที่พักด้วยนะคะมีต้นไม้หักโค่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือนำรถแบ็คโฮเข้าเร่งย้ายสิ่งกีดขวางทางสัญจรเปิดช่องทางจราจรค่ะล่าสุดอำเภอแก่งคอยยังคงจัดกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบความเสียหายเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวแนะนำประชาชนให้ติดตามข้อมูลและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูภารกิจของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปอยู่ที่ปัตตานีค่ะติดตาม
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะพลโทอดุลธรรมบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังปัตตานีรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาค4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมผู้แทนหน่วยงานเข้ารับฟังร่วมบรรยายสรุปนะคะรัฐมนตรีกลาโหมค่ะเดินทางมาบอกว่าครั้งนี้ไม่ได้มามุ่งหมายเพื่อจะตรวจงานหรือสั่งงานแต่ต้องการมารับฟังโดยตรงว่าคนทำงานในพื้นที่กำลังเผชิญอะไรต้องการเรื่องสนับสนุนเรื่องใดและมีประเด็นใดที่ควรได้รับการผลักดันต่อเพราะว่าผู้ที่อยู่หน้างานหรือว่าผู้ที่รู้สถานการณ์จริงก็คือคนที่อยู่หน้างานเนี่ยรู้ดีที่สุดโดยบอกว่าความผูกพันนะคะกับจังหวัดชายแดนใต้ตนก็เคยปฏิบัติหน้าที่ในโคกโพปัตตานีในช่วงปี49ถึง50แม้ว่าวันนี้บทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปแต่ความผูกพันกับกำลังพลในพื้นที่ยังเหมือนเดิมพร้อมกับกล่าวถึงผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นกันเองสีเขียวยังติดหนังหัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางแก้ปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้รัฐมนตรีกลาโหมเน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องมองภัยคุกคามสถานการณ์ในภาพเดียวกันเพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมยังให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิสวัสดิการครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะและยังบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้อยู่ในห้วงเดียวกับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายกรองนายกนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่เป็นโอกาสสำคัญที่จะนำข้อมูลปัญหาข้อเสนอแนะนะคะที่ได้รับฟังจากผู้ปฏิบัติงานไปสะท้อนต่อผู้บริหารประเทศก็พร้อมทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างเสียงจากพื้นที่กับระดับนโยบายนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมก็ขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทหารตำรวจพลเรือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนค่ะ
1: ค่ะทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒนะคะเสนาธิการทหารบกค่ะในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ก็ลงพื้นที่โคกโพปัตตานีเหมือนกันติดตามสถานการณ์ความมั่นคงรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพค่ะแล้วก็ไปลงพื้นที่นะคะที่ปัตตานีก็บอกว่าประชาชนก็ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติทำให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลและก็สร้างความ

ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าการทำงานด้านความมั่นคงต้องมุ่งหมายให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอุ่นใจสามารถดำเนินชีวิต

0: หาคมนะคะตรงกับวันชาติมาเลเซียค่ะก็มีกระแสเรื่องของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามที่จะก่อเหตุในวันนี้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์และแสดงศักยภาพทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆเพิ่มมาตรการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดค่ะป้องกันการลักลอบผ่านด่านของกลุ่มแนวร่วมที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ส่วนห้าง Global House ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีที่ได้รับความเสียหายจากคนร้ายวางระเบิด3ลูกนะคะเมื่อคืนวันที่29สิงหาคมวันนี้ก็เปิดให้บริการตามปกติค่ะโดยวันนี้ทางพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงเร่งติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งเครื่องสแกนป้ายรถยนต์เครื่องถ่ายบัตรประชาชนและกล้องวงจรปิดที่เสียหายจากการที่คนร้ายเข้ามาทำลายในวันก่อเหตุค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาที่ความคืบหน้าไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะพถ.ลงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันที่28สิงหาคมวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายเตรียมหาสาเหตุต้นเพลิงโดยพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ยังไม่สามารถไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากพื้นที่ลานจอดรถบริเวณชั้น2ชั้น3ถล่มลงมาจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1โซน4ขณะนี้พถ.ทราบจุดวางเพลิงต้นเพลิงจากคลิปวิดีโอแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้จำเป็นจะต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น 2-3 ออกก่อนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยทางด้านนายสุภกรสอนใหม่หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายบอกว่าได้แจ้งเจ้าของอาคารดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรควบคุมงานเพื่อรื้อถอนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายแล้วโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ในส่วนของคดีนะคะตอนนี้พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่ามีผู้เข้าแจ้งความ170รายสอบปากคำ138รายประเด็นสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งการเกิดอุบัติเหตุหรือการจงใจก็มอบหมายฝ่ายสืบสวนนะคะไปดูในหลายแนวทางมาประกอบกันแล้วก็รอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีค่ะสำหรับเรื่องประกันภัยอาคารเบื้องต้นได้รับข้อมูลมีการทำประกันไว้แต่ยังไม่มีเอกสารยืนยันก็เลยจะต้องรอตรวจสอบข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีการประกาศปิดจ็อบไปนะคะจากทางนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือเรื่องของการเพิกถอนข้าราชการโกงสอบท้องถิ่นค่ะโดยวันนี้นายนิรัตน์นะคะก็พูดถึงการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นทั่วประเทศ 5,925 รายโดยบอกว่าหลังจากที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางนะคะประชุมและทางกสทส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนราชการระดับจังหวัดก็คือกจังหวัดนะคะทุกจังหวัดแล้วแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนแต่ละจังหวัดซึ่งกจังหวัดก็จะนัดประชุมกันซึ่งตอนนี้ประชุมเกือบครบทุกจังหวัดแล้วค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็เหลือ6จังหวัดที่ยังไม่มีรายชื่อเพิกถอนดังนั้นวันนี้สามารถที่จะระบุยอดเพิกถอนได้ว่ามี 3,868 คนค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงไม่ใช่ 5,925 คนซึ่งนายนิรัตน์ก็บอกว่ายอดนี้เป็นจำนวนคนที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดนะคะทั้งตัวของนายนิรัตน์เองและทีมงานก็ไปไล่ตรวจสอบไล่เทียบเพื่อให้ละเอียดที่สุดพบว่าในจำนวน 5,925 คนได้รับการบรรจุไป 3,868 คนค่ะส่วนอีกพันกว่าคนรอบรรจุนะคะดังนั้นก็เลยไม่ได้ไปเพิกถอนค่ะเมื่อถามว่าทางอปท.เพิกถอนครบแล้วใช่หรือไม่นายนิรัตน์บอกว่าครบแล้วนะคะถามว่ามีใครฟ้องร้องบ้างหรือไม่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะส่วนข้าราชการบางส่วนที่ชิงลาออกไปก่อนนะคะยอดล่าสุดจนถึงวันนี้146คนค่ะส่วนนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทุกคนหรือไม่นายนิรัตน์บอกว่าทั้ง146คนก็อยู่ในจำนวน 3,868 คนนั่นเองนะคะ

0: คะนอกจากนี้เรื่องของคดีอาญานะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะก็บอกว่ามีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตาม MOU อาทิปปช.ปปท.ตำรวจปปง.และ DSI รับเรื่องไปทำแล้วค่ะถ้าได้ข้อมูลความผิดอะไรมาก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่อยู่ใน MOU นี้นะคะแล้วก็ได้แจ้งความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะและวันนี้ก็จะได้รายงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกด้วยว่ามีการส่งผลคะแนนที่ถูกต้องและเคยถูกอ้างว่าเป็นผลคะแนนที่ถูกให้กอจังหวัดต่างๆซึ่งสทเปิดให้เจ้าตัวสามารถขอดูคะแนนตัวเองได้ทั้งที่กรมสทและสำนักงานทั่วประเทศ76จังหวัดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มี 1,489 คนที่มาขอดูคะแนนค่ะทุกคนที่มาดูเมื่อชัดเจนแล้วก็กลับไปนะคะก็เป็นความตั้งใจที่จะแสดงความโปร่งใสซึ่งภายหลังการให้สัมภาษณ์นะคะนายนิรัตนายบุญประสงค์นวลสรายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คุยกันค่ะแล้วก็กล่าวว่าปิดจ๊อบกันก่อนที่นายนิรัตน์จะแบมือทั้งสองข้างให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็ย้ำว่าปิดจ๊อบค่ะ
1: เน็ตไอดอลขึ้นเครื่องนะคะที่สุวรรณภูมิไปกระบี่แต่ปรากฏว่านาฬิกาหรู2เรือนหายไปจากกระเป๋านะคะไปแจ้งความแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าที่สำนักงานบริเวณทิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมที่ปากเกร็ดนนทบุรีนางสาวกิติชาหรือมุกหมวยนะคะอายุ29ปีเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังมีคนติดตามกว่า4ล้านคนพร้อมดีเจแป๊บแฟนหนุ่มนำเอกสารหลักฐานร้องเรียนนะคะกับทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะโดยอยากจะขอให้ช่วยเหลือในด้านคดีหลังตนกับแฟนหนุ่มเนี่ยขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปกระบี่วันที่21สิงหาคมนะคะเที่ยวบินเวียดเจ็ตแอร์ค่ะพอไปถึงกระบี่นะคะในช่วงเย็นประมาณ 4:30 นแต่ปรากฏว่านาฬิกา2เรือนที่เก็บไว้ในกระเป๋าอันตรธานหายไประหว่างเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินแล้วได้โหลดกระเป๋าสัมภาระแต่เมื่อถึงสนามบินกระบี่กลับพบว่ากระเป๋าสัมภาระของตนมีร่องรอยถูกรื้อค้นซิปแตกนาฬิการาคาแพง2เรือนของตนกับแฟนหนุ่มนะคะมีคาเทียฝั่งเพชรมูลค่า 470,000 กับนาฬิการูอีกเรือนมูลค่า 140,000 นะคะ2เรือนเนี่ยรวมกันก็600,000กว่าบาทค่ะแล้วถูกมือดีขโมยไปแจ้งความไว้ที่สภ.เหนือคลองกระบี่แล้วก็สภ.สุวรรณภูมิสมุทรปราการเป็นหลักฐานแต่คดีไม่คืบนะคะอีกทั้งเจ้าหน้าที่สนามบินผู้รับผิดชอบก็บอกให้ตนเองรอก่อนอยู่ระหว่างการสืบหาเรื่องนี้ทนายรณรงค์บอกว่าความผิดข้อหาลักทรัพย์สนามบินมีโทษจำคุกตั้งแต่1 ปีถึง 5 ปีถือเป็นโทษที่หนักนะคะต้องดูว่าใครเป็นผู้กระทำพนักงานหรือบุคคลภายนอกถ้าเป็นพนักงานสายการบินเองก็ต้องยิ่งออกมารับผิดชอบค่าเสียหายซึ่งตนจะพาไปร้องเรียนที่กองปราบเพื่อให้กองปราบนั้นลงมาทำคดีเพราะผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สภ.สุวรรณภูมิกับสภ.เหนือคลองทั้งสองแห่งคดีไม่คืบค่ะ
0: มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าหายนะภัยบนเทือกเขาฮิมาลัยค่ะเข้าสู่วันที่6นะคะผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า800คนและที่สำคัญคือยังสูญหายอยู่ถึง 3,000 คนค่ะและตอนนี้กำลังมีการเร่งกู้ภัยในอุโมงค์แห่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีคนติดอยู่หลายร้อยคนอุโมงค์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสูรีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานตลอดวันตลอดคืนเพื่อเปิดทางเข้าไปค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในเชื่อกันว่ามีคนงานอย่างน้อย933คนติดอยู่ในนั้นนะคะนี่เป็นหนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ6แห่งที่ถูกน้ำท่วมและโคลนถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วค่ะทีมกู้ภัยเร่งมือท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมซ้ำสองค่ะเช้าวันนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตนูวาคอตของเนปาลชาวบ้านต่างพากันค้นหาเศษซากปลักหักพังของบ้านเรือนที่พังเสียหายเพื่อเก็บกู้สิ่งของที่เหลืออยู่จากภัยพิบัติยอดรวมผู้เสียชีวิตตอนนี้ประมาณ800คนอีก 3,000 คนยังสูญหายแบ่งเป็นฝั่งเนปาล794คนนะคะเสียชีวิต794คนและสูญหาย 2,502 คนทางการจีนรายงานว่าฝั่งจีนนั้นเสียชีวิตนะคะ16คนสูญหาย546คนและมีชาวต่างชาติด้วยนะคะ261คนจาก23ประเทศค่ะสำหรับปฏิบัติการกู้ภัยยังคงยากลำบากนะคะถูกระงับหลายครั้งตั้งแต่วันศุกร์เพราะว่าสภาพอากาศเลวร้ายหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลบอกว่ามีการพบศพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วก็จากต รงที่ไกลจากจุดเกิดเหตุหรือบ้านของเหยื่อมากกว่า100กิโลเมตรค่ะเช่นเมืองจิตวันซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ดินถล่มหนักที่สุดไปทางใต้ตรงนั้นพบศพมากกว่า250ศพนะคะที่พัดมาเกยแม่น้ำรัฐบาลเนปาลได้ร้องขอตู้แช่แข็งมากกว่า 1,000 ตู้สำหรับการเก็บรักษาศพเพราะว่าตอนนี้ไม่มีห้องเก็บศพเหลือเพียงพอแล้วค่ะ
1: ค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณสัชิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้าหนึ่งครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ 10,000 ไฟ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
5: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทางวิทยุอสมทจังหวัดยะลาค่ะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะคะกับนะคะดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะนั้นในเวลานะคะ 12:30 นค่ะจนถึง 13:00 นะคะก็อยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลานี้นะคะที่คุณผู้ฟังนะคะก็จะได้รับฟังนะข่าวสารต่างๆทั่วภาคใต้นั่นเองนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับข่าวที่เป็นข่าวที่ต้องแบบยินดีมากๆนะคะกับประเทศไทยของเรานะทางนักตบสาวไทยนะคะนักทีมชาติวอลเลย์บอลนั่นเองนะที่ได้เอาชนะนะคะทีมชาติจีนนะคะเจ้าภาพนะ3-2เซตนะคะก็นักตบของเราค่ะนะสาวนักตบสาวนะวอลเลย์บอลนะนักวอลเลย์บอลของเรานักบอลหญิงนักวอลเลย์บอลหญิงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็ได้คว้าแชมป์นะคะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4นั่นเองค่ะแล้วก็พร้อมกับคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะคะที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะสำหรับนะคะสาวไทยนะคะนักวอลเลย์บอลของเรานะคะที่ได้คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ในครั้งนี้นะคะก็ได้คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์กันด้วยแล้วก็ยังได้ตั๋วนะคะไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคะ2027ค่ะที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาด้วยนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจจริงๆนะคะกับนักตบสาวไทยนะคะทีมชาติไทยของเรานะคะกับนักวอลเลย์บอลหญิงนะที่แบบเก่งมากๆนะที่ได้คว้านะคะชิงแชมป์เอเชียนะกับครั้งที่4ในครั้งนี้กันด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับนักตบสาวไทยต่อไปนะในการแข่งขันกันด้วยค่ะอ่ะก็ตอนนี้12:35นะคะเริ่มต้นกับข่าวที่แบบว่าเป็นที่น่ายินดีมากๆนะคะของประเทศไทยของเรานะคะและสำหรับนะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีข่าวต่างๆนะคะที่สำหรับวันนี้31สิงหาคมนะคะก็ทางครม.สัญจรนะคะก็เป็นข่าวสำคัญในวันนี้กันด้วยนะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เดินทางนะคะมาที่จังหวัดสงขลานะกับครม.สัญจรครั้งที่1 2569นะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นะคะก็เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์นะคะยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีในส่วนของจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลนะคะจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนั่นเองนะคะก็ท่านก็ได้รับฟังทุกข้อเสนอแล้วก็เสียงสะท้อนนะคะจากพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะในวันที่31สิงหาคมนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านนายอนุทินนะคะก็มีการในช่วง10:00 นที่ผ่านมานะคะก็มีการติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยนะคะที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเวลา11:00 นที่ผ่านมานะคะก็เป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่นั่นเองค่ะและนะคะเดี๋ยวช่วงเวลา13:00 ค่ะก็จะมีการประชุมระดมความคิดเห็นนะคะพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานั่นเองค่ะและในช่วง15:00 ค่ะก็จะ มีการรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะและในช่วง 16:30 นะคะก็จะมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาที่อำเภอเมืองสงขลาค่ะและ 18:00 นนะคะก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการชมเทศกาลสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาจังหวัดสงขลากันด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของนะวันนี้นะคะที่ทางครม.สัญจรนะคะก็จะมีการปฏิบัตินะคะภารกิจนะในช่วงเวลานะคะอย่างที่ได้แจ้งกันเอาไว้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะร่วมติดตามทุกภารกิจการลงพื้นที่ของท่านนายกนะคะตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลานะคะและทุกช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนะสำหรับการครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะสำหรับ5จังหวัดภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลนะคะยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะคะในส่วนของครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะก็มีการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็แนวทางพัฒนาพื้นที่นะในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะภายใต้นโยบายรัฐบาลครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัตินะคะเพื่อรวบรวมข้อเสนอค่ะจากพื้นที่สู่ระดับนโยบายพร้อมปรับแนวทางการบริหารจัดการจากการรอแก้เมื่อเกิดปัญหานะคะไปสู่การป้องกันลดความเสี่ยงและสร้างความพร้อมตั้งแต่ต้นทางค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะคะในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะขณะที่การประชุมกลุ่มด้านความมั่นคงนะคะมีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็เป็นประธานและด้านเศรษฐกิจนายวราวุธศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้เป็นประธานด้วยนะผลการหารือนะคะก็พบว่าปัญหาในพื้นที่นะคะมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติค่ะทั้งความมั่นคงความปลอดภัยนะคะคุณภาพชีวิตนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ภัยพิบัตินะคะจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบนะคะโดยมีข้อเสนอสำคัญค่ะเพื่อผลักดันให้เกิดผลในระดับนโยบายนะคะส่วนด้านภัยพิบัตินะคะก็เน้นบริหารจัดการน้ำค่ะตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้ง5จังหวัดนะเห็นตรงกันว่าน้ำเป็นโจทย์สำคัญนะคะโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนั่นเองนะคะระบบระบายน้ำไม่เพียงพอนะคะร่องน้ำตื้นเขินแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะรวมถึงพื้นที่บางพื้นที่นะคะที่อยู่ปลายน้ำแล้วก็ต้องรองรับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะจึงเสนอให้ปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำเลยนะคะเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองนะคะแล้วก็พัฒนาแก้มลิงแล้วก็พื้นที่รับน้ำค่ะรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างนะคะพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีการเสนอให้เพิ่มความพร้อมด้านเครื่องจักรนะคะยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยแล้วก็บุคลากรนะคะโดยจัดทำบัญชีทรัพยากรสาธารณภัยนะคะตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นค่ะเพื่อให้สามารถระดมกำลังแล้วก็ทรัพยากรนะคะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะเมื่อเกิดภัยขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นสำคัญนะคะคือการยกระดับ ระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์แล้วก็ area based นะคะหลังพบว่าข้อมูลระดับน้ำนะคะปริมาณฝนแล้วก็ข้อมูลจากหลายหน่วยงานยังเชื่อมโยงกันไม่เต็มที่นะคะจึงเสนอให้ขยายสถานีตรวจวัดนะคะพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีเช่น Cell Broadcast นะคะแดชบอร์ดนะคะไซเรนแล้วก็หอเตือนภัยนะคะมาใช้ร่วมกันนะพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางค่ะที่ระบุพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางเส้นทางสัญจรนะคะแล้วก็จุดอพยพเพื่อให้ประชาชนค่ะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์นั่นเองค่ะส่วนด้านความมั่นคงนะคะก็จะเร่งแก้ยาเสพติดนะคะปัญหายาเสพติดความไม่สงบนะคะแล้วก็ความแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะสำหรับด้านความมั่นคงนะคะที่ประชุมค่ะก็กำหนดโจทย์สำคัญ5ด้านนะคะก็ได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะความมั่นคงชายแดนปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินทำกินแล้วก็ปัญหายาเสพติดนะคะโดยมีเรื่องการว่างงานนะคะแล้วก็การศึกษาเป็นปัจจัยที่ต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันค่ะในส่วนของปัญหายาเสพติดนะคะก็ถูกยกให้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนแล้วก็ข้อจำกัดค่ะด้านการบำบัดฟื้นฟูนะจึงเสนอให้จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบำบัดนะคะเพื่อดูแลต่อเนื่องนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็การฝึกอาชีพด้วยก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนปัญหาความไม่สงบนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเสนอให้เดินหน้านะคะทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วก็การแก้ปัญหารากฐานนะคะโดยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะคะยกระดับการศึกษาค่ะเพิ่มโอกาสด้านอาชีพแล้วก็คุณภาพชีวิตนะคะรวมถึงเปิดช่องทางให้ผู้เห็นนะคะให้ผู้เห็นต่างค่ะที่ต้องการยุติบทบาทและกลับคืนสู่สังคมนะคะสามารถเข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจนและก็เป็นธรรมนะคะส่วนในด้านสังคมค่ะก็มีนายยศชนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานค่ะร่วมด้วยนายจุลภัทรอมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายประเสริฐจันทระรงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็โดยเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษานะคะการยกระดับทักษะนะแรงงานก็มีการอัพสกิลรีสกิลนะการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลค่ะการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางตลอดจนการเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูนะคะเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะขณะที่ความมั่นคงชายแดนนะคะก็จะเน้นรับมืออาชญากรรมข้ามชาตินะคะการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองแล้วก็การลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายนั่นเองนะคะก็ด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์นะคะระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติค่ะCCTV แล้วก็เอ็กซเรย์นะพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานพัฒนาด่านชายแดนนะคะสู่สมาร์ทเช็คพอยต์นะคะและเพิ่มความร่วมมือนะคะกับมาเลเซียค่ะเพื่อยกระดับความปลอดภัยควบคู่กับการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเดินทางด้วยส่วนในด้านเศรษฐกิจนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชาก็เสนอค่ะให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ค่ะที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแล้วก็ปัตตานีนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสนามบินยะลานะคะโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่นะคะแล้วก็การพัฒนาด่านชายแดนนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนค่ะและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ภาครัฐนะคะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะยาวหรือซอฟโลนนะคะพร้อมมาตรการทางภาษีค่ะเพื่อช่วยผู้ประกอบการปรับแก้ผังเมืองนะคะที่เป็นข้อจำกัดต่อการลงทุนและการตั้งโรงงานผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะคะการท่องเที่ยวบนฐานพหุวัฒนธรรมและไม้รวมถึง ส่งเสริมนะคะการแปรรูปสินค้าเกษตรค่ะให้มีมูลค่าสูงขึ้นตลอดจนปรับปรุงกฎหมายประมงนะคะที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะข้อเสนอจาก5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่นะคะทางจังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2559นะเพื่อพิจารณาผลักดันสู่การดำเนินงานในระดับนโยบายโดยมุ่งให้การแก้ไขปัญหานะคะเกิดผลเป็นรูปธรรมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความปลอดภัยค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
5: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อร่อยอร่อย

นะกับภารกิจครม.สัญจรนะคะก็ยังมีในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้เลยค่ะและค่ะทางเทศบาลนครยะลานะคะในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดกิจกรรมสภากาแฟนะคะเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีการมีและการมีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนาเมืองยะลาค่ะเมื่อวันที่29สิงหาคมเมื่อวันเสาร์นะที่ผ่านมาบริเวณใต้อาคารศรีนิบงนะคะศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะเทศบาลนครยะลานะก็ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟเทศบาลนครยะลาเพื่อเป็นเวทีนะคะในการพบปะนะคะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะระหว่างผู้บริหารนะแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาเมืองยะลานั่นเองนะคะทางด้านนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญค่ะนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมพบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารนะคะการรับฟังความคิดเห็นและก็แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองนะคะกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีค่ะระหว่างหน่วยงานนะคะภาคส่วนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อรวบรวมความคิดเห็นค่ะแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันจะนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลนครยะลานะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนของประชาชนอย่างเหมาะสมกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมของทางเทศบาลนครยะลานะกับกิจกรรมดีๆนะกิจกรรมสภากาแฟเทศบาลนครยะลาค่ะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันแรกเลยนะคะทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนะคะโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประเดิมจัดงานวันแรกนะคะในวันนี้ค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะท่ามกลางบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนะที่คึกคักนะคะประชาชนจำนวนมากก็หลั่งไหลกันไปเลือกซื้อนะคะอุปกรณ์สินค้านะคะอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะกับโครงการในวันนี้นะที่จัดขึ้นนะคะในวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะจนถึง20นาฬิกาค่ะที่สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะโดยมีการนำขบวนสินค้านะคะคุณภาพดีค่ะคุณผู้ฟังกว่า500รายการนะคะมาจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดค่ะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยสำหรับไฮไลท์สำคัญในงานนะคะในครั้งนี้กับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษนะคะก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะซึ่งจะมีการกำหนดรอบเวลาจำหน่ายเฉพาะสินค้าไฮไลท์นะคะก็จะมีช่วง10นาฬิกานะ12นาฬิกาที่ผ่านมานะคะและเดี๋ยวก็จะมีอีกในช่วง14นาฬิกาค่ะ17นาฬิกาแล้วก็19นาฬิกาสำหรับไฮไลท์นะคะก็คือไข่ไก่เบอร์เอ็มค่ะคุณผู้ฟังราคาพิเศษ85บาทต่อแผงเท่านั้นนะคะจากปกติ140บาทนะคะแล้วก็น้ำมันพืชปาล์ม1ลิตรนะคะราคาพิเศษ40บาทต่อขวดปกติก็ราคา50บาทนะคะแล้วก็ข้าวหอมมะลิราคาพิเศษ100บาทต่อถุงค่ะคุณผู้ฟังนะคะราคาปกติ180บาทแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะราคาพิเศษ20บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองนะคะก็ใครนะคะที่แบบว่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังก็ไปกันได้เลยไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะคะในวันที่31สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาที่โรงพิธีสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นเองแล้วก็อย่าลืมสินค้าที่บอกไปนะคะที่เป็นไฮไลท์ของงานนะคะก็จะมี10นาฬิกา12นาฬิกา14นาฬิกา17นาฬิกาแล้วก็19นาฬิกานะคะที่อย่างได้บอกไปนะคะว่ามีสินค้ารายการที่ลดแบบเป็นพิเศษแล้วก็จำนวนจำกัด
นะคะจะลดในช่วงเวลาดังกล่าวที่ได้แจ้งไว้นะคะก็ยังไงไปกันได้เลยนะคะจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะและสำหรับนะคะตอนนี้12นาฬิกากับอีก53นาทีกันแล้วนะคะข่าวดีอีกข่าวนึงค่ะคุณผู้ฟังกับโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำปัตตานีตอนนี้แล้วเสร็จนะครบทั้ง3จุดค่ะสำนักงานโยธาธิการนะคะแล้วก็ผังเมืองจังหวัดยะลาค่ะก็ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำปัตตานีแล้วเสร็จครบถ้วนนะคะจำนวน3จุดค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันนะคะแล้วก็บรรเทาปัญหาอุทกภัยค่ะรวมทั้งเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำแล้วก็ตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานีนะคะพร้อมทั้งเปิดเส้นทางการจราจรค่ะบนสันเขื่อนบริเวณตลาดเมืองใหม่นะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการสัญจรของประชาชนค่ะสำหรับพื้นที่ดำเนินการทั้ง3จุดนะคะจะประกอบด้วยบริเวณตลาดเมืองใหม่ค่ะก็มีการปรับปรุงคันกั้นน้ำและสันเขื่อนนะคะพร้อมกับเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางการจราจรได้แล้วก็ในส่วนของบริเวณบ้านร่มนะคะก็ก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำพร้อมดำเนินการเรียงหินนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้วยบริเวณท่าสาบค่ะข้างศูนย์โชว์รูมฮอนด้านะคะก็ก่อสร้าง

0: กำแพงกั้นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำจากแม่น้ำปัตตานีนะคะที่มีระดับน้ำที่สูงค่ะทั้งนี้การดำเนินงานก่อสร้างทั้ง3จุดก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมรองรับการใช้งานและเพิ่มความมั่นใจนะคะให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะคะและช่วงที่มีฝนตกหนักนั่นเองค่ะก็ร่วมกันนะคะพัฒนาเมืองยะลาค่ะให้มีความปลอดภัยแล้วก็พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำแล้วก็เติบโตกันอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวดีนะของโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำปัตตานีนะตอนนี้ก็แล้วเสร็จครบทั้ง3จุดนะคะก็มาบอกข่าวดีกันนะสำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ 12:00 น.กับอีก55นาทีค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: และตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในจังหวัดยะลานะคะกับโครงการดาวเด่นยะลาสตาร์คอนเน็กต์ฟิชชิ่งสเตทนะคะขอเชิญค่ะคุณผู้ฟังร่วมฟังร่วมรับฟังนะคะการนำเสนอแผนธุรกิจนะคะไอเดียแล้วก็ผลงานของผู้ประกอบการดาวเด่นยะลาในวันพรุ่งนี้นะคะในวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะลานสารฝันชั้น3นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาค่ะจนถึง12นาฬิกานะคะสำหรับโครงการนี้ก็จะมีPitching Stage ก็คือเวทีนำเสนอแผนธุรกิจและไอเดียนะคะโชว์เคสชมผลงานแล้วก็เรื่องราวของผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ Creative Market นะคะชมช้อปสินค้าและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากผู้ประกอบการดาวเด่นจังหวัดยะลานั่นเองนะคะก็ไปร่วมชมร่วมสนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้ธุรกิจเติบโตไปด้วยกันนั่นเองนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันที่1กันยายน2569นะคะก็ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะแล้วก็มีอีกข่าวนึงนะคะก่อนที่จะหมดเวลาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังฝากกับกิจกรรมมหกรรมมนต์เสน่ห์เบตงเฟสติวัลด้วยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมกันได้เลยนะคะกับเบตงกำลังจะ colorful แบบสุดๆนะคะกับเบตง colorful 2026นั่นเองกับงานท่องเที่ยวสุดสร้างสรรค์นะคะที่จะเปลี่ยนเมืองเบตงค่ะให้เต็มไปด้วยสีสันนะคะแสงไฟเสียงเพลงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความสนุกแบบจัดเต็มนั่นเองนะคะที่จะมีขึ้นนะคะในวันที่3ถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะที่เทศบาลเมืองเบตงค่ะอำเภอเมืองเบตงจังหวัดยะลานะพบกับศิลปินแล้วก็การแสดงมากมายชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสังจังหวัดชายแดนภาคใต้ช้อปสินค้าสุดฮิตโอท็อปนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินสวยๆให้ถ่ายรูปกันด้วยแล้วก็มีสนุกกับเครื่องเล่นแล้วก็กิจกรรมอีกเพียบเลยค่ะคุณผู้ฟังก็เตรียมพร้อมกันได้เลยนะคะกับเบตง colorful 2026ในวันที่3ถึง6กันยายนนี้ค่ะที่เทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ 12:00 น. กับอีก58นาทีนะคะก็หมดเวลาลงแล้วกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะวันนี้ค่ะดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการก็คงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 12:30 น. นะคะจนถึง 13:00 น. วันนี้ลาไปก่อนในช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครม.กระจายลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้วันนี้ครม.ลงพื้นที่กระจายตามจุดต่างๆเพื่อตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงมาติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาหน้าประตูระบายน้ำหน้าควนตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นคลองร.1นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีบางส่วนนั่งรถบัส EV จากสนามบินมาที่จุดนี้เพื่อติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยรับฟังรายงานความคืบหน้าเร่งซ่อมคลองร.1ให้พร้อมก่อนช่วงน้ำมากเดือนพฤศจิกายนพร้อมแผน3ระยะหลังจากจุดนี้นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต่อได้เป็นประธานประชุมระดมความเห็นแนวทางพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ก่อนจะประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่อาทินายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ลงพื้นที่ติดตามวิจัยฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่งสู่ความยั่งยืนชูธนาคารปูม้าโดมปะการังหวังสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนกิจกรรมครม.สัญจรวันนี้จะยาวไปถึงช่วงเย็นที่นายกรัฐมนตรีจะไปเมืองเก่าสงขลาติดตามขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกและกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนายกรัฐมนตรีแจงวุฒิสภาเหตุจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน4 แสนล้านแก้วิกฤตพลังงานการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอพ.ร.ก.ด้วยตนเองก่อนเดินทางไปหาดใหญ่โดยมีการอ้างถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าพ.ร.ก.นี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา172วรรค1นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความจำเป็นในการตราพ.ร.ก.นี้เนื่องจากมีความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงต้นปีเป็นวิกฤตการณ์พลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลาง50%เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวจึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ยังไม่มีใครคาดการได้ว่าความไม่แน่นอนของความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อใดถือเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายระลอกจึงมีความจำเป็นต้องตราพ.ร.ก.เป็นความจำเป็นเร่งด่วนบางช่วงนายกรัฐมนตรีเสียงแหบและจิบน้ำเป็นระยะโดยกล่าวขออภัยระบุว่ามีอาการป่วยของหลอดลมคลังเตือนวันสุดท้ายยื่นขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2569ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้โดยสามารถดำเนินการได้2ช่องทางคือทางออนไลน์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลา 23:00 ของวันนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐและช่องทางสาขาธนาคาร5ธนาคารสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลาทำการของธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
12: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
13: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
14: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นมากับเพลงออกแนววัยรุ่นนิดนึงนะคะต้องเหมาะกับคนเปิดเลยน้องหนุ่มเปิดไว้ให้ก็จะเหมาะกับวัยน้องหนุ่มนิดนึงนะคะสำหรับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทผู้ชุมชนค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นชุมชนวัยรุ่นนะคะวันนี้เพราะว่าเริ่มมากับเพลงวัยรุ่นไม่ว่าดีเจจะอายุเท่าไหร่ก็ยังคงมีหัวใจที่เป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันหลายคนบอกว่าโอ้ยอายุก็เป็นแค่ตัวเลขนะคะเนาะเราจะไม่ทำตัวแก่ตามอายุตามตัวเลขที่มันจะแบบว่าหมุนเวียนกันไปตัวเลขเราหยุดไม่ได้มันก็ต้องไปตามระยะเวลาของมันนะคะแต่เราสามารถมาดูแลตัวเองให้มันดีได้ทุกวันเพลงที่จบไปนะคะชื่อคำว่าคำบางคำค่ะ Sweet Animal นะคะเพลงนี้ก็จัดให้กับวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นยุคไหนล่ะเนี่ย วันนี้นะคะก็อสมทผู้ชุมชนค่ะกลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะผ่านทางสถานีวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีค่ะรับฟังได้ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็อำเภอรอยต่ออีก5จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นอำเภอรอยต่อของนครศรีธรรมราชนะคะของระนองของชุมพรนะแล้วก็ยังมีของพังงานะคะที่ไหนล่ะอีกที่หนึ่งชุมพรระนองพังงากระบี่นะคะที่ติดตามรับฟังคลื่นวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีของเราได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะใครดาวน์โหลดแล้วบ้างเอ่ยใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดสามารถเข้าไปดูวิธีการดาวน์โหลดการใช้งานแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ง่ายๆเลยเพราะว่าน้องสายหมอกเนี่ยทำคลิปวิดีโอไว้ให้นะคะแล้วก็ดูง่ายเข้าใจง่ายนะคะจะได้ใช้งานกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามข่าวสารทั้งข่าวบันเทิงแล้วก็เพลงนะคะให้ได้ติดตามกันวาไรตี้ต่างๆค่ะในแอปพลิเคชันแอปเดียวครอบคลุมนะคะแล้วก็เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาเข้าไว้ด้วยกันในแอปนี้แอปเดียวดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยค่ะกระเพราโพสต์ปักหมุดเอาไว้ให้แล้วที่หน้าเพจอสมทหรือจะเป็นหน้า TikTok ของอสมทสุราษฎร์ก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะดาวน์โหลดง่ายๆแล้วก็ใช้งานกันได้ง่ายๆเลย
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: บ่ายนี้นะคะได้ยินเสียงฟ้าร้องไม่เอ่ยหลายพื้นที่ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วบ้านดอนเนี่ยก็ตกลงมาเมื่อเช้าสัก9โมงกว่าๆเนี่ยนิดนึงบางพื้นที่นะคะตกเป็นหย่อมๆค่ะส่วนตอนนี้ตอนที่กระเป๋าเข้าห้องส่งมาเนี่ยก็ฟ้าเริ่มร้องอีกแล้วนะคะสภาพอากาศเริ่มที่จะแบบมมัวค่ะก่อนหน้านี้จะมีแดดออกอ่อนๆ อยู่นิดนึงนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีฝนอีกหรือเปล่าแต่ที่ต่างอำเภอหลายอำเภอก็ตกแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงนะคะก็เล่าสู่กันฟังกันได้นิดนึงเนาะก็เพราะก็อยากจะทราบว่าพื้นที่ไหนๆนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านนาเดิมนะอยู่ที่บ้านนาสารอยู่เวียงสะอยู่ชัยบุรีพนมคีรีรัตน์นะคะตาขุนการดิดนะคะหรือจะเป็นทางฝั่งชัยยาฝั่งโน้นนะคะก็ถ้าวิภาวดีท่าช้างครบยัง19อำเภอมีที่ไหนอีกที่ยังไม่ได้ไปยังไงก็ส่งข่าวมาให้เราทราบกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าพื้นที่เป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหรืออยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะในท้องที่ในท้องถิ่นนะคะข่าวสารของหมู่บ้านของชุมชนของตำบลก็สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวทักทาย FC กันก่อนสักนิดนึงค่ะที่เข้ามาแล้วนะคะที่หน้าเพจโสดอีน้องต้นน้ำนะครับน้องเตสวัสดีค่ะบ่ายนี้มืดฝนฟ้าร้องด้วยนะคะแสดงว่าตกไปแล้วรอบนึงแล้วก็หยุดไปกำลังจะตกใหม่ตอนบ่ายใช่ไหม อยากฟังคนเลวที่รักเธอของพี่ปนัดดาเรืองวุฒิชัยมานสวัสดีค่ะขอเป็นคู่ชีวิตของพี่เบิร์ดมานะคะยังวัยรุ่นอยู่ครับถึงแม้ว่าจะ40ปลายๆก็ยังวัยรุ่นอยู่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะ ส สเต็ปยังดีอยู่นะคะร็อกแอนด์โรลสเต็ปกันแบบว่าโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยยังได้อยู่เพราะฉะนั้นอายุ40ปลายปลายก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะจ๊ะตอนเที่ยงเราติดตามข่าวนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยมาแล้วก็รับฟังรายการปักใต้บ้านเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1ชั่วโมงเต็มๆที่ติดตามข่าวสารกันงั้นก่อนที่เราจะมาติดตามข่าวในบ้านเรากันต่อเนาะขอส่งอีกสัก1เพลงแล้วกันค่ะเพลงนี้เนี่ยกระเพราติดค้าง FC เอาไว้ตั้งแต่11โมงค่ะพอดีมีพี่ๆเขาแนะนำมาทางอินบ็อกซ์เนาะอยากฟังเป็นเพลงเก่าๆนะคะต้นฉบับเป็นของพี่ตั้มสมประสงค์นะคะเพลงนี้ได้ทายทศมิตรค่ะมาร้องใหม่นะคะกับทนได้ทุกที

0: ดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: มีเรื่องราวมาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะให้ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเราไปคว้ารางวัลมาอีกแล้วนะคะช่วงนี้รู้สึกว่ามีแต่ข่าวดีให้เราได้ชื่นชมเนาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะไปคว้ารางวัลระดับจังหวัดค่ะด้านการเผยแพร่บัญชีข้อมูลเปิดนะคะในงานGovernment Data Catalog Day ประจำปี2569ค่ะเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมนะคะที่ผ่านมาเวลา 9:00 น.นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมสัมมนา Government Data Catalog Day ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลระดับจังหวัดด้านการเผยแพร่ข้อมูลบัญชีนะคะเผยแพร่บัญชีข้อมูลเปิดค่ะซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากนายเอกพงศ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มอบโล่รางวัล GD Catalog Award ตลอดจนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เยี่ยมชมบูธนิทรรศการส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐนะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี

0: อีกค่ะในครั้งนี้นะคะนางสาวอุบลหนูเจริญสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางนิภาพรนาคเพ่งพิษเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแล้วก็พิธีรับมอบโล่ในครั้งนี้ด้วยนะคะก็บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะก็ยินดีกับรางวัลนี้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับมาในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของกิจกรรมงานวิ่งกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะไม่แน่ใจว่าสมัครกันแล้วยังแต่ก็มาเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะเผื่อใครยังไม่ได้สมัครจะได้รีบสมัครกันนะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะแต่ก็ยังสมัครกันได้อยู่วันนี้วันสุดท้ายแล้วกับการสมัครค่ะกิจกรรมเดินวิ่งนะคะที่ใช้ชื่อว่าแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติแอดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดเดินวิ่งป้องกันอัมพาตค่ะสมัครได้วันนี้วันสุดท้ายนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้4สนามทั่วทั้งจังหวัดระยะทาง5กิโลเมตรปล่อยตัวพร้อมกันทั้ง4สนามเวลา6โมงเช้าค่ะผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกแล้วก็เหรียญเมื่อเข้าเส้นชัยค่าสมัครค่ะเด็กและเยาวชน 7-18 ปี240บาทบุคคลทั่วไป19ปีขึ้นไป360บาทราคานี้รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะห้ามพลาดเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครต้องรีบกันสักนิดนึงค่ะสามารถสมัครได้ผ่าน QR Code นะคะQR Code เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปสแกนได้เลยที่หน้าเพจ Facebook ของ PR สุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์สุราษฎร์ธานีก็จะมีโพสต์ประชาสัมพันธ์งานอยู่แล้วก็จะมี QR Code ให้กับผู้ที่สนใจได้สแกนสมัครกันนะคะงานนี้ห้ามพลาดเลยจริงๆขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสมัครกันเยอะๆเนาะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเลือกวิ่งได้4สนาม4สนามทั่วทั้งจังหวัดแล้วก็ปล่อยตัวพร้อมกันงานนี้ก็ถือว่าได้สุขภาพที่ดีแน่นอนนะคะเดินวิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่ชเวงศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะติดตามกันขอบคุณเชฟรอนค่ะในช่วงนี้เชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนเชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานนะคะที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีร่วมสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันค่ะเพราะว่าเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนค่ะชัยม่านคะเพลงที่แนะนำมาของพี่เบิร์ดเนี่ยคู่แท้เนาะไม่น่าจะใช่คู่ชีวิตน่าจะเป็นคู่แท้ใช่ไหมฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากระเพรากลับมาประชาสัมพันธ์ให้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครงานเนาะเพราะว่าที่บริษัทที่ชัยมานทำงานอยู่ที่กิโล18เนี่ยรับสมัครพนักงานเยอะเลยค่ะตอนนี้เผื่อใครกำลังมองหางานว่างอยู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ารอติดตามได้ค่ะปิดท้ายเบรกนี้นะคะเอาไว้กับพี่เบิร์ดสักหนึ่งเพลงกับคู่แท้ค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนเลวที่รักเธอค่ะจัดให้แล้วนะคะงานเก่าๆจากพี่ปานัดดาเรืองบุตรค่ะเพลงนี้นะอีกหนึ่งเพลงเพราะที่กระเพราเองโดยส่วนตัวก็ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่คิดถึงเพลงเก่าๆแล้วก็แนะนำมาให้พี่กระเพราได้เปิดกันนะคะขอบคุณน้องเต๋ด้วยทักทายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะที่เพิ่งจะหมุนมาเจอกันนะคะผ่านทาง FM 102.0 MHz ค่ะสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังคะสัญญาณออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรอยต่ออีก5จังหวัดค่ะติดตามเรากันได้นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวกระเพาพากันไปที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยานะคะที่พุนพินกันสักหน่อยค่ะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่มากๆอีกที่หนึ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะที่คุณผู้ฟังจะได้เจอทั้งไดโนเสาร์ได้เจ เรื่องราวย้อนยุคต่างๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆค่ะในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะกระผมมีโอกาสได้เข้าไปแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยแต่ตอนนั้นที่กระเพาไปทำคลิปกับน้องสายหมอกเนี่ยก็เปิดให้เข้าชมปกติเนี่ยค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการส่วนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดเป็นทางการแล้วนะคะพร้อมที่จะรองรับพี่น้องชาวสุราษฎร์กลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ที่สนใจประชาชนทั่วไปกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาเยือนสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่28นะคะวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยรัฐมนตรีนะคะท่านสุชาติชมกลิ่นค่ะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะซากพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับเฝ้าระวังภัยพิบัติภายในงานด้วยค่ะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะณอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นค่ะได้กล่าวภายในงานด้วยนะคะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญสำหรับคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะโดยเฉพาะประชาชนแล้วก็เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองให้ได้เรียนรู้เรื่องราวด้านซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยารวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับแร่แล้วก็หินนะคะตลอดจนวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนรุ่นใหม่ได้ค่ะพิพิธภัณฑ์ยังสามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวภาคเกษตรซึ่งเป็นรายได้สำคัญของจังหวัดอยู่แล้วพร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสถานที่ที่เยาวชนจากภูมิภาคต่างๆสามารถเดินทางมาเรียนรู้และก็เปิดประสบการณ์ด้านธรณีวิทยาได้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะยังได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะแล้วก็ได้มอบหมายให้มีการต่อยอดในการใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจศึกษาต่อสาขาธรณีวิทยาเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมากค่ะพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันให้การลงทุนและก็งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์และก็คุ้มค่าสูงสุดต่อประชาชนสำหรับด้านการรับมือกับภัยพิบัตินายสุชาติได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะนะคะพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่มีฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆหากมีปริมาณฝนมากกว่า300มิลลิเมตรแล้วก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มได้จ ึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพกรมธรณีขออภัยค่ะกรมทรัพยากรธรณีค่ะได้มีการดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดนะคะแล้วก็ระบบเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่มพร้อมกับนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อให้สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังผู้นำท้องถิ่นและก็ประชาชนได้รวดเร็วช่วยลดความสูญเสียและก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงหรือว่าเรื่องราวทางธรณีวิทยาเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนและก็เยาวชนพร้อมเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเข้าใจและปลอดภัยค่ะพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้ระยะเวลาในการศึกษาแล้วก็พัฒนาพื้นที่มาต่อเนื่องประมาณ10ปีนะคะคุณผู้ฟังคะโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนแล้วก็รัฐบาลในแต่ละช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการยกระดับการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรณีของประเทศไทยแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้ในระยะยาวตอนนี้สถานที่อย่างนี้เปิดให้บริการปกติแล้วเพราะฉะนั้นฝากประชาสัมพันธ์ฝากบอกต่อแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะไปเที่ยวชมกันได้ไปศึกษาเรียนรู้กันได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆนะคะก็พอไปเองยังรู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชอบมากๆค่ะถ้ามีโอกาสลองแวะไปนะคะไม่ไกลเลยอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนพุนพินพิทยาคมค่ะเข้าไปในซอยนิดนึงนะคะก็จะเจอกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งมีความใหญ่โตมโหฬารจริงๆนะคะกว้างขวางมากค่ะข้างในมีโอกาสแวะไปเที่ยวชมกันได้นะคะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มากันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากชัยมาน FC ของเราค่ะรับสมัครพนักงานหลายอัตรานะคะบริษัทชัวเทคจำกัดเขาวัวควายพุนพินค่ะวุฒิการศึกษาป.6ขึ้นไปสามารถทำงานเป็นกะเช้าบ่ายดึกได้นะคะแล้วก็มีสวัสดิการให้เยอะแยะมากมายค่ะเอกสารที่ประกอบการสมัครประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชน2ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับสำเนาวุฒิการศึกษา1ฉบับรูปถ่าย1รูปใบรับรองแพทย์นะคะสมัครได้ทุกวันค่ะที่ป้อมยามของบริษัทเลยสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0772774000ต่อ2004นะคะ0772774000ต่อ2004ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้รับสมัครพนักงานหลายอัตรานะคะสมัครได้ทุกวันที่ป้อมยามของบริษัทได้เลยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: หาเพลงเก่าๆมาฝากกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาค่ะเห็นสภาพอากาศไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยทำให้คิดถึงเพลงนี้ของพี่ๆวง Smile Buffalo ค่ะฟ้ายังฟ้าอยู่
2: 1 2 3

0: มากๆเลยค่ะฟ้ายังฟ้าอยู่นะคะจู่ๆก็รู้สึกคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมานะคะก็เลยจัดให้เลยสักหนึ่งเพลงค่ะก่อนเวลาหมดนะคะติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวโดยเฉพาะเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีงานใหญ่นั่นก็คืองานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะมีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะอีกหนึ่งข่าวดีค่ะมาร่วมแสดงความยินดีกันอีกแล้วนะคะข่าวดีเยอะมากก่อนหน้านี้ช่วงแรกก็คือจังหวัดเราก็ได้รับรางวัลไปใช่ไหมคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยบอกเลยว่ารางวัลการันตีการทำงานเพียบเลยจริงๆค่ะล่าสุดนะคะทางด้านนายกประเสริฐปุณประสบค่ะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีได้เข้ารับรางวัลนะคะนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะรางวัลดังกล่าวนะคะจัดพิธีมอบในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการแล้วก็งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15ประจำปีพ.ศ. 2569ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนจังหวัดระยองซึ่งก็จัดขึ้นไปเมื่อวันที่28ขออภัยค่ะ27สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นที่จังหวัดระยองค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับท่านนายกประเสริฐปุณประสบนะคะในโอกาสนี้ด้วยนะคะที่ได้รับโล่รางวัลนะคะนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นประจำปี2569ค่ะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยสนับสนุนเรื่องของการศึกษาเนี่ยเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกีฬานะคะหรือว่าส่งเสริมให้กับน้องๆที่สังกัดเทศบาลนะคะมีผลงานโดดเด่นเยอะเลยค่ะทั้งทางด้านกีฬาทางด้านวิชาการทางด้านดนตรีศิลปะแขนงต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมยินดีจริงๆนะคะที่ทางเทศบาลให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาจนผลงานประจักษ์แล้วก็ได้รับรางวัลนี้มาค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะในวันที่1กันยายนนี้นะคะ1กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะวันอังคารทุกวันอังคารอย่าลืมว่าเรามีนัดกันค่ะโดยเฉพาะใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะคะชอบช้อปจ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยห้ามพลาดเลยนะคะทุกวันอังคารค่ะมาอุดหนุนสินค้าดีๆจากพี่น้องประชาชนนะคะคนในพื้นที่แล้วก็พี่น้องตามชุมชนต่างๆและที่สำคัญค่ะพรุ่งนี้พิเศษมากจะมีสินค้านะคะจากผู้พิการแล้วก็ผู้ดูแลผู้พิการมาจำหน่ายในตลาดของเราด้วยนะคะพบกับสินค้าผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรวมถึงของดีผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วก็ผลงานจากความตั้งใจของผู้พิการในชุมชนค่ะวันพรุ่งนี้นะคะจะตลาดของเราเนี่ยจะมีทุกวันอังคารแต่วันพรุ่งนี้พิเศษมากอยากให้ทุกท่านได้ไปนอกจากไปได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วได้ผักสดๆแล้วทุกท่านยังได้ให้กำลังใจกับพวกเขาเหล่านี้ด้วยนะคะอยากจะให้ไปร่วมกันอุดหนุนสนับสนุนกันเยอะๆค่ะพรุ่งนี้8โมงเช้าถึงเที่ยงตรงนะคะ8โมงเช้าถึงเที่ยงตรงค่ะที่บริเวณใต้ตึกอาคาร3ชั้นนะคะหลังเสาธงที่บริเวณใต้ตึกอาคาร3ชั้นหลังเสาธงนะคะก็ไปกันได้ช่วยสนับสนุนส่งต่อกำลังใจช่วยสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับคนพิการและครอบครัวนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็ละแวกใกล้เคียงมาที่ตลาดแห่งนี้กันเยอะๆนะคะมีทั้งที่สนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็พิเศษอย่างที่กระพอบอกไปว่าเป็นสินค้าของผู้พิการมาจำหน่ายด้วยที่บริเวณใต้ตึกอาคาร3ชั้นหลังเสาธงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะสวัสดีพี่เอียจากนครศรีด้วยนะคะรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังขาขับขี่ไม่ประมาทพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินกำชับหาดใหญ่เตรียมพร้อมรับมือน้ำถอดบทเรียนอุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่จุดนี้ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากน้ำท่วมก็ทำลายทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนายอนุทินกล่าวว่าได้พูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่ก่อนระบุต่อว่าน้ำไม่ท่วมไม่สามารถจะบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยต้องมีการอพยพคนให้ทันท่วงทีสถานพยาบาลศูนย์อพยพต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆถนนต้องทำให้น้ำมีทางวิ่งไปในที่ที่ควรจะไปได้ถือว่าจะต้องมีการเตรียมขุดลอกคูคลองตักตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งได้ให้งบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายอนุทินติดตามการบริหารจัดการประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบริเวณริมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1มีนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีอำเภอหาดใหญ่เดินเข้ามายกมือไหว้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรซึ่งนายณรงค์พรระบุว่าดีขึ้นแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าเอาจริงแล้วนะไม่ใช่ออกไปนินทาอีกนะมีอะไรต้องทำงานด้วยกันการเมืองช่างมารด่าช่างมันเอาเรื่องชาวบ้านมาก่อนเราพวกเดียวกันอยู่แล้วก่อนถามกลับนายณรงค์พรว่าเป็นนายอำเภอเก่าใช่หรือไม่เดี๋ยวต้องไปด้วยกันห้ามหายนะเศรษฐบเผยเตรียมปรับวิธีการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ย้ำการข่าวไม่ได้ล่าช้าประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะพูดคุยถึงการพูดคุยสันติสุขด้วยหรือไม่ว่าต้องขอไปฟังดูก่อนขอให้ใจเย็นยืนยันว่ามีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการอย่างไรย้ำว่าการข่าวไม่ได้ล่าช้าแต่ต้องมีเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นท่านี้ในระหว่างการสัมภาษณ์พลเอกชัยพฤกษ์ที่ใส่ชุดเครื่องแบบทหารอยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งพลเอกชัยพฤกษ์ว่าคงใส่ชุดนี้ได้อีกไม่กี่วันเนื่องจากที่ประชุมสมช.ที่ผ่านมามีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันพรุ่งนี้จะเสนอชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ด้วยมท.4ยืนยันถอดถอนทุจริตท้องถิ่นครบแล้ว 100% ยันยังไม่มีคนอุทธรณ์ฟ้องร้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายว่าวันนี้31สิงหาคมเป็นไปตามที่มติคณะกรรมการกลางระบุไว้ให้มีการถอดถอนให้แล้วเสร็จซึ่งตามรายงานที่รับทราบดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายและบรรจุไปแล้ว 3,864รายซึ่งณวันนี้ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุฉะนั้นก็ไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่ในรอบใหม่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าถอดถอนทั้งหมด 100% แล้วขณะนี้มีคนมาขอดูคะแนนจำนวนมากพอสมควรประมาณ 1,500 คนซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลและหลักฐานก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนและในส่วนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ยังไม่ได้มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เข้ามาอย่างไรก่อนย้ำว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีการไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ึง 24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

นุนซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะในรายการ Afternoon Song ชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเวลาเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 2 นะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้อยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้คอมเมนต์แนะนำแบบเดิมรอบๆกันเข้ามาได้เลยหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz สามารถทักทายพูดคุยได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ07-405-445นะคะคุณผู้ฟังหรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะเป็นแอปเดียวที่เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะโหลดติดมือถือไว้ได้เลยนะคะผ่านทาง App Store และ Play Store ค่ะคือผู้ฟังรับฟังได้ทุกที่เลยนะคะทั่วโลกเลยค่ะอยากฟังคลื่นไหนภาคไหนจังหวัดไหนนะคะสามารถรับฟังได้หมดเลยคุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงบ่ายนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะคุณผู้ฟังมืดเลยนะคะ 2-3 วันมานี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคะฝนตกไหมครึ้มเนาะครึ้มครึ้มมืดมืดนะคะครึ้มทั่วเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสายหมอกเดินทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะคะก็ระหว่างเดินทางเนี่ยเจอฝนชุมพรท่าแซะอะไรตรงนั้นอะปะทิวนะคะตรงปะทิวละแมช่วงนั้นคือฝนตกตลอดเลยนะ 3-4 อำเภอที่อยู่ติดๆกันอะก็คือฝนตกตลอดทางเลยคุณผู้ฟังเชื่อไหมนะคะที่ประจวบก็ตกบางสะพานใหญ่นะคะทับสแกนอะไรเงี้ยฝนตกตลอดเลยเหมือนกันสภาพอากาศคลุ้มๆเหมือนบ้านเราเลยค่ะคุณผู้ฟังคือสภาพอากาศเดียวกันเนาะฝนตกหมดเลยอะตกแบบเกือบทุกวันเลยนะคะฝนตกบ้างแดดออกบ้างก็คือแต่ว่าเป็นสภาพอากาศแบบคลุ้มๆนะคะสภาพอากาศเดียวกันคุณผู้ฟังนะคะรับฟังอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทักทายคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวหรือว่าใครได้ดูข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลนะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คนไทยดีใจกันทั้งประเทศจริงๆค่ะคุณผู้ฟังต้องขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะคะสาวบอกเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับเป็น FC ของวอลเลย์บอลนะคะแม้จะเป็นทั้งชายทั้งหญิงวอลเลย์บอลชายหาดก็ชอบหมดเลยนะคะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วเราชอบมากเราชื่นชอบมากๆเมื่อวานนี้ได้ดูการแข่งขันนะคะก็รู้สึกดีใจแบบน้ำตาไหลแบบดีใจจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะที่เมื่อวานนี้รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยกับประเทศจีนค่ะแข่งกันถึง5เซตด้วยกันนะคุณผู้ฟังลุ้นทุกลูกเลยอ่ะลุ้นทุกเซตนะคะลุ้นทุกลูกที่เรามีโอกาสได้ทำแต้มและต้องบอกเลยว่าสาวไทยเอาชนะได้นะคะเป็นแชมป์เอเชียในครั้งนี้และคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าดีใจมากๆดีใจจริงๆเพราะว่ามันเป็นการรอคอยมันเป็นฝันที่เป็นจริงสำหรับสาวๆ

0: วอลเลย์บอลหญิงนะคะทีมชาติไทยของเราเนี่ยคือมีการฝึกซ้อมมาอย่างหนักตั้งแต่รุ่นพี่ๆ7เซียนและที่พยายามที่จะแข่งขันทุกแมตช์ที่มีโอกาสที่จะคว้าตั๋วมีโอกาสที่จะเข้าไปสู่โอลิมปิกได้นะคะแล้วก็พยายามมาหนักหน่วงมากๆหลาย10ปีซึ่งวันนี้เนี่ยฝันที่ส่งต่อมายังรุ่นน้องเนี่ยเป็นจริงแล้วนะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องรอเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะที่จะมีการแข่งขันขึ้นนะคะในปี2028ที่ลอสแองเจลิสค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหดีใจอ่ะดีใจมากๆดีใจแบบดีใจสุดๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ดีใจไม่แพ้กันเมื่อวานนี้ก็คือคนไทยดีใจกันทั้งประเทศนะคะต้องพูดจริงๆแล้วแต่ละแต้มเนี่ยในเซตที่5เนี่ยบีบหัวใจมากๆเลยนะนะคะคือเราแบบเชียร์แบบสุดใจแล้วก็ไม่เผื่อใจจริงๆอ่ะไม่เผื่อใจที่จะไม่เผื่อใจในที่นี้คือไม่เผื่อใจแล้วว่าจะอกหักหรือจะเสียใจคือยังไงเราก็ต้องทำไม่ได้นะคะเชียร์กันแบบมันมากๆเมื่อวานนี้นำเอาชนะไปอ่ะ3-2เซตนะคะแล้วก็ดีใจมากๆดีใจแบบทุกๆคนเลยโค้ชออสนะคะโค้ชออสให้คำพูดว่ามันเป็นเรื่องปฏิหาริย์มากๆนะคะเป็นเรื่องปฏิหาริย์มากๆที่เกิดขึ้นกับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเพราะว่าเราฝันมาตลอดเลยว่าเราอยากไปโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งตั้งแต่รุ่นพี่ๆ7เซียนแล้วนะคะตั้งแต่ออนอุมาปลื้มจิตรุสรามาริกานะคะก็คือทุกๆคนอะนะคะที่เป็นรุ่นพี่ๆ7เซียนอัมพรย่าผาอย่างเงี้ยคือทุกคนเลยนะคะกับตันกิฟทุกๆคนเลยในทีมที่เป็นเจ็ดเซียนเขาอยากไปโอลิมปิกมากๆแต่ด้วยร่างกายอายุของเขาคือไม่สามารถจะเล่นได้แล้วนะคะอายุเยอะกันแล้วแหละนะคะเขาก็เลยแบบฝากน้องๆรุ่นน้องๆที่จะสานต่อความฝันนี้ได้แล้วเมื่อวันนี้ก็เป็นจริงค่ะเป็นจริงทำฝันได้เป็นจริงแล้วนะคะแบบพูดได้เต็มปากเลยว่าดีใจมากๆจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังโค้ชออสเนี่ยได้บอกไว้เลยนะคะโค้ชออสกิตติพงษ์ราชตักเกรียงไกรเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ปาฏิหาริย์มากๆพูดไม่ออกเมื่อวานนี้ก็คือซาบซึ้งมากๆนะคะก็แสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง2,500วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
2: M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบHEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยสวัสดีสายเขียวด้วยนะคะสวัสดีคุณมิตรชัยด้วยค่ะรับฟังอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายเข้ามากันในชั่วโมงนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างสามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: พูดคุยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรามาพูดกันเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงนะคะสุขภาพของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายของเราจากข้างในก่อนนะคะถ้าเราสุขภาพดีจากข้างในเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะมีใบหน้าที่สดใสเปล่งปลั่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้ค่ะมีข้อมูลดีๆมาเตือนกันนะคะนายแพทย์ออกมาเตือนเลยว่าการดื่มน้ำน้อยเนี่ยดื่มน้ำน้อยเป็นประจำคือคนที่ไม่ดื่มน้ำเลยนะคะดื่มน้อยมากต่อวันเขาบอกว่าการดื่มน้ำน้อยเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นไตอักเสบนิ่วในไตได้นะคะและก็อันตรายใกล้ตัวเรามากๆที่เราหลายคนเนี่ยชอบมองข้ามค่ะทุกคนเลยดื่มน้ำแป๊บเดียวดื่มนิดเดียวนะคะเขาบอกว่าการดื่มน้ำเยอะๆอ่ะดีแต่ว่าดื่มระหว่างวันคือจิบระหว่างวันนะคะจิบอยู่ตลอดนะไม่ใช่ดื่มทีละมากๆไม่ใช่นะคะระหว่างวันทำงานเนี่ยจิบหน่อยเช้า2แก้ว3แก้วเที่ยงกลางวันอะไรเงี้ยก็คือสลับกันนะคะจิบบ่อยๆนะคะจะส่งผลดีมากๆเลยการที่เราดื่มน้ำน้อยเกินไปเนี่ยไม่ได้ทำให้คอแห้งอย่างเดียวนะคะแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไตโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ฟังแม้ไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคไตโดยตรงนะคะบางทีเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยขี้เกียจดื่มน้ำทำให้ปัสสาวะเข้มข้นจนเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเจริญเติบโตได้ง่ายส่งผลให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะลุกลามจนกลายเป็นกรวยไตอักเสบนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงโรคนิ่วในไตและภาวะไตเฉียบพลันด้วยค่ะจากการที่เลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอนะคะดังนั้นเราก็ควรจะดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ 1.5 หรือว่า2ลิตรนะคะประมาณนี้นะ2ลิตรเนี่ยนะไม่เกินนะคะแล้วก็คอยสังเกตปัสสาวะของตัวเองด้วยนะคะให้อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองอ่อนสีใสนะเพื่อให้ไตของเราเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยจากโรคร้ายแรงด้วยนะคะคุณผู้ฟังข้อมูลดีๆจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยค่ะนะคะเป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันนะคะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะๆคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงไปด้วยกันค่ะ

ังฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มระทึกหม้อน้ำฟอร์จูเนอร์ระเบิดก่อนนายกมาประชุมการแก้ปัญหาและพัฒนา5จังหวัดภาคใต้เมื่อเวลา 13:30 นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณตรงข้ามอาคารครุศาสตร์และอุตสาหกรรมซึ่งเป็นจุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยก่อนที่นายกจะเดินทางมาถึงได้เกิดเสียงดังขึ้นภายหลังรถยนต์ฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่จอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมได้มีเสียงดังขึ้นมาและเกิดกลุ่มควันบริเวณห้องเครื่องจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่อิฐตำรวจที่ชี้แจงเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนายกเผยปีนี้หาดใหญ่พร้อมรับมือน้ำท่วมจ่อเสนอประกันอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเข้าครม.พรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาพบปะประชาชนพร้อมกล่าวว่าขอให้ประชาชนชาวสงขลาและชาวหาดใหญ่เข้าใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต้องการให้เป็นพื้นที่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจเป็นที่แห่งโอกาสของประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยหรือภัยต่างๆโดยมีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกทั้งสตูลพัทลุงตลอดจน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หากจำกัดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้การบรรเทาทุกขภัยในจังหวัดอื่นๆจะสามารถคลี่คลายลงขอให้ชาวสงขลาโดยเฉพาะที่หาดใหญ่มั่นใจว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาและผลักดันศักยภาพของจังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่ภาคใต้ให้เดินหน้าไปพร้อมกันโดยพรุ่งนี้จะนำเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยแก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนหากเกิดเหตุขึ้นจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการพิสูจน์ตัวบุคคลรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองโดยพรุ่งนี้จะออกมาเป็นขั้นตอนวิธีการดำเนินการและการกำหนดคุณสมบัติต่างๆและภายหลังการเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเชื่อมเกาะลันตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นรถบัสไฟฟ้า EV เพื่อปฏิบัติภารกิจในช่วงบ่ายระหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายการเดาะตกลูกวอลเลย์บอลพร้อมยกนิ้วโป้งสองข้างและทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายหยอกล้อกับสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวทั้งนี้เป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียและคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะที่เราอยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีคุณภูมิค่ะทักทายคุณมิตรชัยด้วยคุณภูมิแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะฟังเพลงย้อนวานๆคิดถึงบทเพลงไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังก่อนจะถึงเวลา4โมงเย็นนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันอีกหนึ่งชั่วโมงฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้พาทุกคนย้อนวันๆนะคะย้อนวันๆไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆผ่านบทเพลงเพราะๆกันบางคนบอกว่าฟังบทเพลงเพราะๆแล้วรู้สึกเหมือนได้ย้อนวันๆได้จริงๆย้อนกลับไปคุณผู้ฟังมีบทเพลงเพราะๆที่สามารถพาทุกคนย้อนกลับไปในวันๆพาไปในอดีตได้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังมีบทเพลงไหนบ้างที่อยากจะแนะนำให้เราได้ฟังกันในชั่วโมงนี้เป็นการบอกต่อบทเพลงเพราะๆส่งต่อบทเพลงที่เราอยากจะให้ทุกคนได้ฟังเหมือนกันนะคะเป็นบทเพลงเพราะๆเพลงไหนไม่ว่าจะเป็นสตริงเก่าสตริงยุค80-90เป็นสากลเก่าๆก็ได้นะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะ

อยู่ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะมีความรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าเวลาที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆ เพลงเก่าๆในอดีตที่เราคิดถึงคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนสายหมอกไหมเวลาที่เราไปสถานที่ต่างๆเช่นสถานที่ในประวัติศาสตร์หรือสถานที่อะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เราชอบไปนะคะเป็นที่ที่หนึ่งที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าเราผูกพันมากๆแล้วเราก็ชื่นชอบรู้สึกว่าไปแล้วสบายใจมากๆเลยนะคะมันสามารถที่จะพาเราแบบรู้สึกผูกพันหรือว่าย้อนความรู้สึกนะคะความรู้สึกแบบสบายใจความรู้สึกดีๆกับสถานที่แห่งนั้นได้ค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องนี้นะคะขออนุญาตพูดถึงแล้วก็เอ่ยถึงนิดนึงค่ะอยากจะบอกว่าสถานที่เก่าๆนะคะสถานที่เก่าๆที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าเราผูกพันเราคิดถึงเรารู้สึกอบอุ่นมีความสุขนะคะเขาบอกว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งก่อสร้างค่ะแต่เป็นพื้นที่เก็บความทรงจำอารมณ์และตัวตนของเราในอดีตค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นเจ้าปีที่นำมาพูดคุยค่ะเล่าสู่กันฟังนะคะเวลาที่เราไปในที่ต่างๆนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราชอบจังเลยเรารักที่แห่งนั้นมากๆผูกพันแบบไม่รู้ตัวแล้วก็ไปบ่อยมากๆไปซ้ำๆอย่างเหมือนสถานที่เช่นวัดอย่างเงี้ยวัดหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไปแล้วเราขอพรขอไหว้ได้รับอย่างเงี้ยเราก็ไปบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็ไปแก้บนแล้วจะรู้สึกว่าผูกพันชอบสถานที่อย่างนั้นมากๆนะคะทางจิตวิทยาและความรู้สึกเนี่ยเขามีเหตุผลอธิบายไว้ค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าความทรงจำและคุณค่าทางใจเนี่ยมันเป็นสถานที่เดิมมักเชื่อมโยงกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือบุคคลสำคัญในชีวิตของเราทำให้เราเนี่ยหวนนึกถึงความรู้สึกดีๆเก่าๆค่ะความมั่นคงปลอดภัยนะคะมีความคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนั้นพอไปอยู่ปุ๊บเนี่ยช่วยลดความวิตกกังวลการกลับมาที่เดิมๆไม่ทำรู้สึกว่าสมองมันปลอดภัยและสบายใจค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเดาถึงเหตุการณ์หรือบรรยากาศนั้นได้เช่นที่เดิมๆที่เราไปเรารู้เลยว่าบรรยากาศตรงนั้นมันอบอุ่นบรรยากาศตรงนั้นมันเย็นสบายร่มรื่นนะคะเราสามารถที่จะคาดเดากับเหตุการณ์นั้นได้และการประกอบสร้างตัวตนค่ะสิ่งแวดล้อมเก่าๆสะท้อนการเติบโตประสบการณ์ในอดีตของเรานะคะและทำรู้สึกว่ามันเป็น

แหละที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสบายใจมากๆเลยเวลาที่เราไปอ่ะคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังนะคะรู้สึกว่าที่ไหนที่เราไปแล้วรู้สึกว่าสบายใจอยากกลับไปทุกครั้งเลยไหมคะหรือว่าไปแล้วรู้สึกว่าผูกพันมากๆเลยสามารถแชร์กันได้ค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะตัวช่วยในช่วงนี้เราต้องบอกว่าบ้านใครที่ยุงเยอะยุงชุมมันพิเศษต้องมีมุ้งครอบกันยุงติดบ้านไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังมุ้งครอบกันยุงนะคะเป็นมุ้งขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุต

ุดพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากคุณภูมิด้วยนะคะที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะนำมาฝากกันทุกๆชั่วโมงอยู่แล้วคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องในถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดค่ะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ Mcord Radio Network คือการมีเครือข่ายวิทยุสถานีที่ครอบคลุมทั่วประเทศเลยค่ะมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศเนี่ยสามารถทำให้เลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศนะคะสามารถสื่อสารในระดับประเทศได้หรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้อย่างจริงนะคะคุณผู้ฟังเข้าถึงได้จริงและสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909ค่ะ Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อย2 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นทักทายคุณหมึกดำนะคะคุณอุดรด้วยทักทายจากประเทศลาวรับฟังอยู่ตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปฟังเพลงลูกทุ่งสนุกๆกับดีเจหนุ่มสมุยทีมกันค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลสีหศักดิ์มองพูดคุยสันติสุขเป็นส่วนหนึ่งลดความรุนแรงแต่เป้าสำคัญต้องยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสดูแลทุกสุขประชาชนนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้เนื่องจากเป็นวันสำคัญครบรอบวันชาติมาเลเซียเนื่องจากหลายกลุ่มกังวลว่าจะเกิดความไม่สงบในพื้นที่ที่มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่ามีมาตรการดูแลความปลอดภัยและมีมาตรการต่างๆที่จะทำให้เกิดความมั่นใจส่วนตนเองได้รับมอบหมายให้ดูสอบตและเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงเข้าไปดูมาตรการระยะสั้นเรื่องความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเมื่อวานนี้ที่มีการพูดคุยกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจึงได้เน้นเรื่องการสร้างความมั่นใจและสิ่งที่สำคัญคือเรื่องงานข่าวกรองต้องดีกว่านี้ต้องรู้แม่นยำกว่านี้ต้องมีการปฏิบัติการที่ทันท่วงทีและที่มองว่าที่สำคัญที่สุดคืองานมวลชนงานที่ต้องเข้าถึงประชาชนเพราะต้องทำงานร่วมกับประชาชนการพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขแต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมดและมองว่าการดูแลทุกสุขประชาชนต้องยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสของประชาชนเยาวชนคือเป้าหมายสำคัญอามินนำสส.ชายแดนใต้รับฟังเสนอความคิดเห็นแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นายอามีนมะยูโซะสสนราธิวาสเขต2พักกล้าธรรมพร้อมนายลุตฟีฮะยีอีแตสสนราธิวาสเขต1พักกล้าธรรมเปิดเผยก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาว่าตนในฐานะสสจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะมารับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาและจะเสนอแนวทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกันซึ่งทุกคนทราบว่ามีปัญหาอยู่ในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรยังจังหวัดสงขลาในอมินยอมรับที่ผ่านมาสสในพื้นที่ไม่เคยถูกรับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมแก้ไขปัญหาตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดในคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเพราะสสถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นปากเป็นเสียงวันนี้จึงมีความตั้งใจที่จะมานำเสนอส่วนคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐได้เชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงมาชี้แจงก่อนที่จะตำหนิต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการข่าวล้มเหลวและใช้งบประมาณจำนวนมากคณะกรรมการดังกล่าวได้เชิญสสในพื้นที่ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนายอามินกล่าวว่าในวันที่3กันยายนคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประชุมและตนก็ได้รับเชิญเข้าประชุมด้วยซึ่งมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มมากขึ้นจากประเด็นที่14สสยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านี้ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกผู้นำบทสามัคคีคดีติดสินบนศาลแขวงกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกนางฮันฮักจาวัย83ปีผู้นำบทแห่งความสามัคคีเป็นเวลา2ปีจากความผิดฐานให้เงินอุดหนุนทางการเมืองรวมถึงการติดสินบนด้วยสินค้าแบรนด์เนมหรูหราให้แก่นางคิมกอนฮีอดีตผู้นำอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ผ่านทางคนกลางซึ่งเชื่อมโยงกับความพยายามในการสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนด้านนางฮันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยบอกว่าเธอไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองผู้ใต้บังคับบัญชาทำไปโดยที่เธอไม่ได้รับรู้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีม

0: สารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร 097-951-4529

0: วดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
2: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100%เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

วสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ละครับช่วงเย็นๆนะครับก็ไม่เย็นเท่าไหร่เนาะช่วง4โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับเราได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจข่าวต้นชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนะครับสำนักอ่านข่าวไทยนะครับซึ่งวิทยุอสมทของเรานะครับเราก็สลับสับเปลี่ยนการออกอากาศนะครับตอนหน้าผม

เอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมของผมนะครับก็ต่อจากพวกน้องๆพี่ๆนี่แหละนะครับแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างนี้ไปนะครับสถานีของเรานะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับเป็นสถานีวิทยุนะอสมทนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ FM 102.0 MHz นะครับซึ่งเป็นสถานีที่นะเราอยู่ภายใต้ของอสมทบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับซึ่งนะบริษัทอสมทของเราเนี่ยอยู่ที่โน้นพระราม9นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะผมเคยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9ด้วยแต่อสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยอยู่ที่ถนนพ่อขุนทะเลนะครับตรงเขาเรียกว่าตรงนี้มะขามเตี้ยเนาะนะครับภาษาสุราษฎร์บ้านเราเรียกว่าอยู่ขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนั่นก็คื อเป็นสถานีของเรานะครับสถานีของเราเนี่ยครอบคลุมออกอากาศไปได้ถึง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะโดยเฉพาะอำเภอเกาะสมุยตอนนี้นะฝั่งหน้าทอนนะครับฝั่งหน้าทอนฝั่งลิปะน้อยลิปะใหญ่นะครับเราก็สามารถฟังได้นะครับแต่ถ้าไปผ่านเฉวงแม่น้ำนะครับแล้วก็รวมไปถึงบ่อผุดฝั่งโน้นนะครับเรามีเขาเรียกว่าเขาป้อมนะครับเขาเรียกว่าเขาป้อมแล้วก็มีอะไรนะไม่ใช่ดาวเทียมนะเขาเรียกนะมันมาไม่ได้มาไม่ชัดนะครับท่านผอ.ปฏิพลนะฮะหรือผอ.กี้บอกว่าพี่หนูเราส่งสัญญาณผ่านคลื่น 101.25 ก็แล้วกันให้คนเหวงฟังด้วยให้คนแม่น้ำคนละไมฟังด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปฟัง 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชนะครับใช่ๆนะเพราะว่าผมเคยไปที่เฉวงนะครับไปหมุน102ก็ไม่ค่อยชัดไม่ได้ยินเลยแหละนะแต่ว่าพออยู่ที่หน้าทอนลิปะน้อยลิปะใหญ่ฟังชัดแจ๋วนะครับไม่ว่าเกาะต่างๆเกาะพะลุงเกาะพะรวยดอนจกดอนสักขนอมชัดแจ๋วนะครับแต่ว่าพอไปเถวงเรียบร้อยไปเจอป้าจอย ไปเจอน้องช้างตกมันนะครับไปเจอน้องผักบุ้งนะฮะผมอยากฟังน้องกะเพราอ่ะนะแต่ว่าโอ้ยน้องผักบุ้งเอาไปผัดไฟแดงเสียนะครับนะครับฉะนั้นนะฮะเราก็ออกอากาศได้ทุกอำเภอนะครับโดยเฉพาะแล้วก็5จังหวัดรอยต่อด้วยนะนะครับไม่ว่าจังหวัดชุมพรนะครับก็ขอบคุณคุณพี่ดอกหญ้านะครับที่โทรมาขอเพลงแล้วก็เช็คสัญญาณบอกว่านี่อยู่ชุมพรนะนะครับวันนี้ใครอยู่ระนองโทรมาหน่อย0979514529ใครอยู่พังงานะครับโทรมาด้วยนะครับเอ๊ะพี่สายันอยู่พังงาหรืออยู่กระบี่นะครับตะกั่วป่าเนี่ยอยู่กระบี่หรือพังงาไม่รู้นะครับแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ก็น้องรินอยู่

ดูขนมนะครับนี่คือแน่นอนนะฮะเพราะว่าทางสถานีของเราเช็คสัญญาณตลอดนะครับเราพร้อมที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สื่อที่ดีให้กับสังคมนะครับเรามีข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เลยนะครับเมื่อกี้นะครับเรามีข่าวสารว่าท่านนายกเนี่ยเขามาประชุมครม.สัญจรอยู่ที่สงขลานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวน้องสายหมอกเดี๋ยวน้องกะเพราเดี๋ยวเอามาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะเช้าๆเดี๋ยวพี่ตู้นะครับพี่ตู้นะครับก็เอาเรื่องราวต่างๆวันพันพรื้อมั่งมาพูดตอนเช้านะครับแล้วก็เรื่องราวสังคมการท่องเที่ยวนะเราสาธารณะแล้วนะครับท่านผอ.ปฏิพลนะอัยราชธนารักษ์นะท่านบอกว่าพี่หนูถ้าใครต้องการจะโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือใครต้องการที่จะมาเป็นนักจัดรายการเหมือนกับพี่หนูนี่แหละเหมือนกับน้องแคนนอนนี่แหละนะโทรมาได้077-405-444 077-405-444 หรือว่าถ้าเขาฟังเสียงโซ่ซ่งซ่าซ่าเสียงแทรกฟังเวงฟังเวงอยากฟังอสมทใช่ไหมเข้าไปใน M-Cord Radio Network นะครับนะครับ M-Cord Radio Network 102.0 MHz สาระดีๆมีความสุขทุกเวลานะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่ด้วยขอบคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงที่ให้ผมนะครับกับน้องแคนนอนมาเป็นนักจัดรายการนะครับพิเศษเขาเรียกเนาะเพราะว่านักจัดรายการหลักของคลื่นอสมทของเราเนี่ยมีตั้งแต่เช้าๆนะครับพี่เบาตู้นะฮะพี่เบาตู้นี่ชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวน้องหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวบอกให้พี่หนูนะครับน้องหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวบอกให้น้องแซมก็นั่งฟังอยู่บอกว่าโอ้ยพี่หนูเนี่ยจำใครไม่ได้เลยจำได้แต่น้องกะเพราคนสวยน้องสายหมอกคนดีนะครับแล้วก็น้องเดียคนหล่อนะครับแล้วน้องหนุ่มคนน่ารักไอ้น้องแซมคนน่ารักน้องหนุ่มคนใจดีนะครับเรามีฉายาหมดเลยดีเจหนูคนไรล่ะพี่ก็เลยล่ะน้องนะครับแล้วก็น้องแคนนอนน้องแคนนอนคนเยาวชนคนเก่งนะอ่ะโอเคนะครับนั่นก็คือสถานีรายการของเรานะครับช่วง4 โมงถึง 5 โมงเย็นนะครับกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับอ่ะฟังเพลงจากพี่น้องชาวไหนเดียชาวเกาะพะงันนะครับบอกว่าพี่หนูอยากฟังเพลงหนุ่มสมุยสาวพะงันหน่อยได้ไหมนะครับหนุ่มสมุยสาวพะงันพะงันนี่ได้ยินไหมครับถ้าใครได้ยินถ้าใครฟัง 102.0 เมกะเฮิรตซ์โทรมา0979514529เดี๋ยวน้องหนุ่มจะส่งเสื้อสวยๆไปให้1ตัวโดยเฉพาะสาวพะงันนะครับเอาละครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ส่วนวันศุกร์นะครับน้องแคนนอนจะเอาเรื่องราวต่างๆ IT เทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นเยาวชนของนักศึกษา

ของเรานะครับ FM 102.0 MHz วิทยุอสมทนะครับเอาละครับรายการของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้กำลังใจไม่อย่างนั้นนะครับผมก็จะไม่ได้อยู่เป็นนักจัดรายการพิเศษอย่างนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับผมต้องขอบคุณบริษัทมูลทองคำนะครับซึ่งบริษัทมูลทองคำเนี่ยอยู่ที่สมุยโน้นนะครับแล้วก็แต่ว่าอยากจะให้ดีเจหนูส่งสัญญาณไปทั้ง19อำเภอนะครับแล้วก็5จังหวัดรอบจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับไม่รู้ว่าบริษัทมูลทองคำเนี่ยเขาดูแลเรื่องสิ่งปฏิกูลนะครับแล้วก็ยังมีนะยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิงพาร์คและองค์ท้าวเวสสุวรรณที่แม่น้ำซอย7ด้วยนะครับร้านโอมออโต้ไทยนะครับร้านโอมออโต้ไทยนะครับบนเกาะสมุยเนี่ยน้องโอมเขามี4สาขานะรอบเกาะเลยไม่ว่าแม่น้ำเฉวงนะครับหน้าทอนแล้วก็นะครับแล้วก็ที่ลำไหมด้วยนะครับร้านน้องโอมเนี่ยบอกว่าพี่หนูบอกได้เลยนะทุกคนที่ฟังนะร้านโอมเนี่ยทำทุกอย่าง2เรื่องไม่ทำให้พี่หนูทำก็คือล้างอัดฉีดนะครับล้างอัดฉีดกับทำสีนะครับ2เรื่องนี้นะครับไม่ต้องมาที่ร้านผมนะเพราะร้านผมไม่ว่าที่สาขากาญจนดิษฐ์จงสีแยกกาญจนดิษฐ์นะครับสาขาทุ่งสงนะครับสาขากระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ผมไม่ทำล้างอัดฉีดและตอนนี้นะครับที่ผมรู้ข่าวว่าทางสมุยทีมคาแคร์แล้วก็ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราจะมีโรบอทล้างรถนะครับภายในสิ้นปีนี้แหละเราจะมีล้างรถด้วยหุ่นยนต์นะครับฉะนั้นถ้าใครต้องการจะรู้ว่าเอ๊ะหุ่นยนต์มาล้างรถอย่างไรเอ้าพนักงานล้างก็ตกงานสิตกแน่นอนนะธรรมดาเนี่ยคาแคร์เนี่ยเขามีประมาณ4ถึง5ถึง6คนแต่ตอนนี้เราใช้แค่2คนคนเก็บตังค์ก็ไม่ต้องเก็บแล้วตอนนี้ถ้าใครไม่สแกนประตูก็ไม่เปิดโรบอทก็ไม่ทำงานสแกนปุ๊บนะเขาทำงานเลยนะครับแค่ดูแลความเรียบร้อยของความเรียบร้อยของระบบเท่านั้นเลยมีแค่2คนนะครับจริงๆคนเดียวก็ได้นะถ้าเป็นผมนี่คนเดียวก็ได้หรือน้องแคนนอนเนี่ยเขาใช้ระบบAI นะครับสั่งทีเดียวและต่อไปเราจะเปิด24ชั่วโมงแต่ตอนนี้นะทางโรบอทนะทางโรบอทที่เราเอามาเนี่ยใช้เวลาล้างแค่10นาทีเรียบร้อยไปได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่เขาบอกว่าที่ต้องการจะใช้ความเร็วนะครับก็ขอบคุณร้านโอมอโต้ไทยบริษัทมูลทองคำและบริษัทเอ็มโรเอเชียนะบริษัทเอ็มโรเอเชียนะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่บนฝั่งนะไม่ว่าอำเภออะไรที่คุณเลี้ยงหมูหมากาไก่นะครับหรือว่าทำเกษตรทำอะไรต่างๆตรงนี้นะครับบริษัทเอ็มโรเอเชียเขาผลิตมีนวัตกรรมจุลินทรีย์ตัวนี้ก็คือ EM ตัวดีจุลินทรีย์ตัวดีและทำให้จุลินทรีย์ตัวที่มันไปทำร้ายต้นมงทำร้ายสัตว์ต่างๆหายไปและทั้งต้นไม้สัตว์และเจริญรุ่งเรืองนะครับฉะนั้นก็ลองติดต่อคุณพระดอน0906227177นะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับวัฒนแพทย์เมืองตรังวัฒนแพทย์อ่าวนางนะครับซึ่งโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ของเรารับทุกอย่างประกันสังคมประกันสังคมโดยเฉพาะที่สมุยนะเราใครทำงานอยู่โรงแรมแถวแม่น้ำหน้าทอนทำงานทุกที่แม่น้ำฝั่งหน้าทอนเนี่ยไปโรงพยาบาลเกาะนะเฉวงบ่อผุดนะครับละไมมาได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเรารับประกันสังคมและเรายังมีการตรวจสุขภาพด้วยนะครับนั้นก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับแล้วก็สมุยทีมคาแคร์ห้างบิ๊กซีกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับนั่นก็คือผู้ที่ให้กำลังใจเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนเดือนหน้ากันยายนนะครับผมจะมีสปอนเซอร์นะ2ตัวที่หมดสัญญานะครับยังไม่ต่อสัญญาแต่ถ้าเขาต่อสัญญาผมก็จะต่อไปต่อแต่ถ้าไม่ต่อสัญญาผมฝากบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ใครฟังรายการของผมใครมีธุรกิจที่ต้องการจะให้พวกผมประชาสัมพันธ์นะให้รายการของผมประชาสัมพันธ์ก็โทรเข้ามาได้0979515
0818114529แต่ถ้าต้องการที่จะให้น้องๆดีเจนะครับในช่วง เวลาอื่นนะครับไม่ว่าเวลาของน้องกะเพราเวลาของน้องสายหมอกเวลาของพี่ตู้นะครับหรือว่าเวลาของน้องเดียนะครับหรือว่าเปิดต้นชั่วโมงหลังข่าวโทรมาได้ที่0774054440774054444 นะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับน้องหนุ่มนะฮะช่างเทคนิคบอกว่าพี่หนูฝากให้กับน้องแซมคนใจดีหน่อยเนาะไปรักใครล่ะน้องแซมเพลงนี้ฝากซองนะครับโซโนเอไอน้องแคนนอนได้เขียนและมอบให้กับทุกคนที่

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก10,000กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 นถึง 18:00 นติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็นโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% ใช้สำหรับในบ้านกับชีวิตประจำวันทำความสะอาดบ้านห้องน้ำห้องครัวห้องอาบน้ำใช้ฉีดพืชผักสวนครัวต้นไม้ประดับทำความสะอาดในเครื่องซักผ้าดับกลิ่นน้องหมาน้องแมวใช้ร่วมกับแชมพูอาบน้ำป้องกันโรคผิวหนังรวมถึงทำความสะอาดพื้นบ้านกระจกมุงลวดผ้าม่านโต๊ะและเฟอร์นิเจอร์รีดผ้าซิงค์ล้างจานและอ่างซักล้างต่างๆและยังใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเกษตรปศุสัตว์ประมงสิ่งแวดล้อมกำจัดกลิ่นรวมถึงใช้ในการก่อสร้างคอสลอผสมปูนและใช้หมักทำปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำฮอร์โมนสารขับไล่แมลงโดยเฉพาะโรงแรมบ้านที่อยู่ใกล้ท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็นมีคราบไขมันต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพของแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร0906227177และ0863862302หรือ www.emroasia.com
2: นั่นคือนะครับEM นะ EM คือเขาเรียกว่านวัตกรรมที่ทางมิสเตอร์ทูรุนะครับได้นำมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาทำมาผลิตนะครับที่วังน้อยอยุธยานะครับโดยเฉพาะถ้าคุณทำเกี่ยวกับเกษตรกรคุณทำเกี่ยวกับปศุสัตว์นะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับที่สุราษฎร์ธานีของเรานะครับที่โฮมโปรทุกสาขานะทั่วประเทศนะแล้วก็ทั่วโลกก็มี127ประเทศด้วยนะครับโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะมีร้านที่ในบ้านดอนเขาเรียกว่าสุราษฎร์แล็บนะครับแล้วก็มีดอนสักร้านดอนเกลี้ยงนะครับที่ชัยยานะครับหรือว่าร้านเกษตรพันธุ์ชัยยานะครับนั่นก็คือบริษัทเอ็มโรเอเชียซึ่งเราผลิตและเราจำหน่ายจุลินทรีย์ EM แล้วก็EM บอลด้วยนะครับส่วนนะครับร้านโอมออโต้ไทยนะครับ4สาขาบนเกาะสมุย4สาขานอกเกาะสมุยด้วยไม่ว่าที่นะครับที่กระทุ่มแบนที่พระราม2ที่ทุ่งสงและโดยเฉพาะพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีเราอยู่ที่กาญจนดิษฐ์1สาขานะครับนั่นก็คือผู้ที่ให้กำลังใจผู้ที่สนับสนุนรายการของผมนะครับเอาละครับสถานีของเรา102.0 เมกะเฮิรตซ์นะเราส่งสัญญาณไปเกาะสมุยด้วยฝั่งโน้นไปฝั่งเฉวงแม่น้ำนะครับแล้วก็ละไมนะครับเฉวงแม่น้ำละไมนะครับฟัง102ของเราไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะมันมีเขาป้อมนะครับมีเขาป้อมบังสูงมากๆเขาป้อมเนี่ยสูงกว่าเขาท่าเพชรของเราอีกนะเลยสัญญาณจากเขาท่าเพชรเราไปไม่ไหวเลยนะพอออกกี้นะท่านปฏิพลบอกว่าเอ้าพี่หนูเดี๋ยวส่งไป 101.25 สมุยกรีนสเตชันให้คนเหวงฟังก็แล้วกันนะครับเอาละครับรายการของเรารายการของผมนะครับเพราะว่ารายการของไทยนะครับแล้วโดยเฉพาะสถานีวิทยุของเราทั้งสองสถานีเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเน้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ

0: คณะแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกัน4ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร0950979888 087-362-3888
2: ครับก็ต้องขอบคุณบริษัทมูลทองคำนะครับเรามีบ่อตกปลาแล้วก็เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณสำหรับสายมูนะครับถ้าน้องหนุ่มหรือว่าน้องแซมต้องการที่จะมาไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณต้องการจะมาขอหวยขอรวยหรือว่าอะไรต่างๆได้เลยนะครับแต่ถ้าน้องสายหมอกกับน้องกะเพรานะต้องการที่จะมาหาความรักนะครับไม่ต้องมาถึงองค์ท้าวเวสสุวรรณที่แม่น้ำซอย7ละอยู่แถวๆนั้นแหละไปปรึกษาพี่เบาตู้เบาตู้ตอนนี้นะอยากจะมีคนให้คนน่ารักน่ารักมาอยู่ใกล้ๆหน่อยเนี่ยบอกว่ากะเพราเนี่ยไปชุมชนโน้นชุมชนนี้นะมีแต่คนดีๆตัดสินใจไม่ถูก นะครับก็อย่างที่บอกนะน้องกะเพราของเราเนี่ยเขาไปทำงานเกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวนะแล้วก็ยังบอกว่าพี่หนูเมื่อกี้น้องเดี่ยวเขาบอกว่าสมุยปากใต้บ้านเรามีของกินมากมายมีนั้นโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรามีงานชักพระด้วยงานชักพระเนี่ยมันจะมีช่วงออกพรรษาตอนนี้มันอยู่ในพรรษานะนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสัก2เดือนนะมาชักพระบ้านเรานะครับแต่ว่าน้องสายหมอกบอกว่าพี่หนูไม่ได้มีงานชักพระอย่างเดียวนะสมุยของเรามีแหล่งที่เที่ยวเยอะด้วยเหรอนะครับพี่ลองฟังพี่อะไรนะ นะครับที่เขาร้องเพลงสุราษฎร์บ้านพี่นะลองฟังดูเพลงนี้นะแล้วฟังยังไงนะเดี๋ยวฟังไปสักครึ่งหนึ่งก็แล้วกันแล้วตอนนี้เพราะว่า16:55 นแล้วนะครับน้องหนุ่มนะน้องแซมบอกว่าพี่หนูเหลือ5นาทีนะ

เองก็ได้เท่านี้แหละนะครับเราก็ฟังสาระเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าใครต้องการที่จะโฆษณาสัมพันธ์นะเดี๋ยวผมจะโทรไปหาบริษัทนะครับพันทิพย์นะ19อะไรนะ ไปหาคุณยอดกนก

เมืองร้อยเกาะเงาะใหญ่นะครับเหล่งธรรมะเออมีอะไรอีกอ่ะเอาละครับวันนี้นะครับผมดูเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนนะใครอยากรู้นะครับยังไงก็รอฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับช่วงวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับ

กับน้องเดียนะครับนะครับมิวสิกไทม์นะครับแล้วก็ผมขอบคุณไปถึงสถานีวิทยุ 101.25 เมกะเฮิรตซ์สมุยกรีนสเตชันพ่อแดงและน้องแสนดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีปักใต้บ้านเราแล้วก็นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกับนะครับเจอกับเมืองร้อยเกาะด้วยวันนี้

0: ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลครม.นำนายกรัฐมนตรีนำครม.รับฟังผลเวิร์กช็อปการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เสนอปัญหาแนวทางแก้4ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมประชุมซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลนี้วันนี้มาเสนอในที่ประชุมและให้ข้อคิดเห็น4ประเด็นหลักคือด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นถึงปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและวางรากฐานในการพัฒนาระยะยาวขณะเดียวกันขอให้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอจากพื้นที่อย่างรอบด้านเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ขอให้รีบดำเนินการร่วมกับการลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นซึ่งรัฐบาลจะนำประเด็นที่ได้หารือไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการและภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขขณะที่ระหว่างที่เดินทางมาร่วมประชุมเวิร์กช็อปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพนายกรัฐมนตรีนั่งรถบัสไฟฟ้าลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลานั่งพูดคุยกับนายณรงพรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่โดยในภาพมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเสนาธิการทหารบกนั่งอยู่ด้วยแพทย์ผู้ขับขี่เปิดใจยอมรับผิดฝ่าไฟแดงยืนยันไม่ได้เมาและพยายาม CPR ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีจากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์บริเวณแยกนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อ25สิงหาคมโดยนายแพทย์กมลราชคมผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุพร้อมด้วยนายสุวิจักจันดาพันธ์รองคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดร.ณัฐนัยนาจันทร์สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาสุนทรนันท์ผู้แทนจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เดินทางมาพบร้อยตำรวจโทพานุวัฒน์อาจสูงเนินพนักงานสอบสวนสภ.บ้านดู่เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและรับทราบข้อกล่าวหานายแพทย์กมลเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับจากที่ทำงานในตัวเมืองมุ่งหน้ากลับหอพักภายในมหาวิทยาลัยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงสัญญาณไฟเหลืองด้วยความประมาทและอยากกลับถึงหอพักเร็วจึงตัดสินใจเร่งเครื่องฝ่าไฟจราจรออกไปโดยยอมรับว่าไม่ได้เบรกรถและมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีที่จอดติดไฟแดงกระทั่งในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนกระแทกจึงตกใจและพยายามหักหลบแต่ไม่ทันทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีการดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาและผลตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมีค่าเป็นศูนย์ภายหลังเกิดเหตุเมื่อตั้งสติได้จึงรีบลงจากรถไปดูผู้ประสบเหตุจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือคนที่มีอาการหนักเพื่อเตรียมทำ CPR แล้วที่ผ่านมาได้ร่วมงานศพช่วยค่าทำศพเบื้องต้นและขอโทษครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างต่อเนื่องยืนยันยินดีรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจนกว่าครอบครัวผู้เสียหายจะพอใจ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุ

0: ยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ยี่ไซทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: Kumlan Fun
1: Kumlan Fun
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
1: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
2: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
3: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกา2นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
6: ครับ
7: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: วันนี้กรุงเทพฝนตกไม่หนักนะครับแต่ตกพรำต่อเนื่องยาวเลยของผมเนี่ยไม่หยุดเม็ดเลยนะ
7: เช่นเดียวกันค่ะน่าจะหลายวันนะคะพี่ไพศาลที่สถานการณ์เป็นแบบนี้
6: ครับครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ร่องมรสุม
7: ใช่ค่ะน้ำในเขื่อนต่างๆนะคะคือเห็นตกแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะคะพี่ไพศาลเขื่อนภูมิพลตอนนี้ 57% เขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดน่านน้ำท่วมขนาดนั้นเนี่ย 73 ค่ะแม่งัดที่เชียงใหม่ก็ดีหน่อยเกือบ 80 นะคะ 79% แม่กวงเชียงใหม่ก็ดี 69 โอ้เขื่อนแม่มอกเขื่อนแควน้อยเนี่ยไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแม่มอกดียิ่งแย่เลยแค่ 24% ส่วนภาคอีสานเราเนี่ยตกในกรุงเทพนะคะถ้าภาคอีสานที่เกินครึ่งเนี่ยมีแค่เขื่อนสิรินธรที่จังหวัดอุบล 74% เขื่อนน้ำอูล 54% น้ำอูลก็น่าจะที่อุบลใช่ไหมฮะ 54% สิรินธรเขื่อนสิรินธรก็74%
6: ก็อุบลนะใช่
7: ที่อุบล 74% นอกจากนั้นไม่ดีเลยค่ะลำปาวเนี่ย 49% เอาไปว่าน้อยสุดก็คือที่ลำพะเพิงแล้วก็ลำนางรองอันนี้แค่27 กับ 28%
6: ชาวพวกนี้นี่เกี่ยวข้องกับลำน้ำมูลนะอันนี้อันล่าง
7: ลำตะคองก็แย่นะคะ
6: ครับ
7: ลำตะคองก็แย่แค่ 33% เองค่ะ
6: ป่าสักชลสิทธิ์เป็นไงครับเพราะว่า
7: โอ้ป่าสักก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยป่าสักแค่ 43% เองค่ะพี่ไพศาลป่าสักแค่ 43%
6: มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากแถวแก่งคอยนะถ้าแถวนี้แก่งคอยน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนี่ก็น่าจะลงเกิดลงแม่น้ำป่าสัก
7: ค่ะ
6: หลงแม่น้ำป่าสักก็คงจะไปลงเนี่ยฮะลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
7: ์ตอนนี้แค่ 43% ภาคตะวันออกเนี่ยนะคะมีที่เยอะหน่อยโอ้ขุนด่านปราการชนไม่รู้จะเรียกว่าภาคตะออกหรือเปล่าอยู่ที่
6: นครนายก
7: นครนายกเองประแสนี่อยู่ที่ระยองใช่ไหมฮะ
6: ครับ
7: นอกนั้นนะพี่ไพศาลไม่ดี
6: ก็
7: บางพื้นที่ 50%หนองปลาย51
6: ยังรับน้ำได้เยอะใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ เรียนกลัวจะแล้งซะมากกว่า
6: ก็เราอันนี้จะเดือนเดี๋ยวก็จะเข้าพรุ่งนี้ก็จะเข้าเดือนกันยาละกันยาตุลาพฤศจิกาก็ประมาณสัก2เดือน3ไม่เกิน3เดือนเนี่ย
7: ค่ะ
6: ถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงนะก
7: ็
6: จะได้น้ำมาเติมเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าถึงขนาดนี้แล้วยังไม่มากเนี่ยมันก็โอกาสที่จะ
7: เจอความปัญหาภัยแล้ง
6: ใช่ในฤดูแล้งต่อไปเนี่ยอาจจะหนักได้นะครับ
7: ค่ะวันนี้เรื่องสำคัญสิก็มี2เรื่องก็แล้วกันก็คือรัฐบาลที่เขากำลังจะลงเขาลงไปพื้นที่ภาคใต้เพื่อเตรียมประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทางสภาเขาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยวุฒิสภานะคะก็คือถือว่าจบแล้วล่ะอนุมัติไม่ใช่อนุมัติลงมติเห็นชอบกับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000เป็นที่เรียบร้อยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนค่ะพี่ไพศาล
6: ครับก็พี่ปลายกันพอเป็นน้ำจิ้มหอมปากหอมคอแล้วลงมติก็รู้ๆกันอยู่ก็ชนะกันแบบสบายๆใช่ไหม130กว่าเสียง
7: คุณเอกนัทบอกว่าเงินกู้ทำไมคุณเอกนัทถึงเป็นประเด็นสำคัญก็เพราะว่าคุณเอกนัทอยู่กระทรวงพลังงาน400,000,000,000แรกเนี่ยใช้บรรเทาผลกระทบแบบมุ่งเป้าส่งถึงประชาชนไม่มีการซื้อของหรือเปิดช่องทอนเงินสุขก็คือที่ใส่ในกระเป๋าพวกเราทั้งหลายเนี่ยส่วนอีก200,000,000,000บาทเป็นการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างอื่นไม่ใช่กู้มาปะผุแล้วปล่อยให้เลือดไหลต่อคุณเอกนิติก็บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดเหมือนกันก็คือว่าเราใช้พลังงานมากเหลือเกินเราใช้น้ำมันวัน100 ล้านลิตรเราใช้ไฟฟ้าที่มาจากแก๊สซึ่งต้องนำเข้าทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเนี่ยเราพึ่งไฟฟ้าไทยยังพึ่งแก๊สลาวก๊าซลาว 60% นำเข้า LNG 30% ของเชื้อเพลิง LNG แพงค่าไฟจึงถูกกดดันเช่นเดียวกันค่าน้ำมันก็เหมือนกันราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นเนี่ยอาจจะสูงเกิน60-70 บาทเพราะว่าราคาดีเซลของสิงคโปร์เคยพุ่งไปแตะถึง300 เหรียญถ้าเราไม่มีกองทุนยันไว้เนี่ยเราอาจจะไปถึงจุดนั้นนะฮะเราใช้วันละ100 ล้านเหรียญแม้โรงกลั่นกลั่นเพียงพอต่อความต้องการแต่เรานำเข้า 90% เพราะฉะนั้นเมื่อราคาน้ำมันดิบพุ่งไป 60-70 เหรียญต่อบาร์เรลไปจนถึง100 เหรียญเนี่ยมันกระทบทั้งระบบทันทีเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องเปลี่ยนผ่านจะไม่ปะผุและคุณเอกนิติก็เหมือนกันบอกว่าพอมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยเหมือนบ้านหลังคารั่วก็เอากะละมังมารองน้ำต่อไปนี้เราจะไม่เอากะละมังมารองน้ำเราจะไม่ปะผุบ้านแล้วเงินกู้ก้อนนี้คุณเอกนัทบอกนะคะไฟฟ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าน้ำมันรัฐบาลจะเร่งเงินก้อนนี้นะฮะมาทำอะไรผลักดันในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลผลิตเกษตรกรไทยทั้งไบโอดีเซลจากปาล์มและเอทานอลจากมันสำปะหลังเขาเรียกน้ำมันดีเซลจากปาล์มและเอทานอลจากมันสำปะหลังว่าบ่อน้ำมันบนดินค่ะอันเนี้ยจะเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบของประเทศโดยเฉพาะเมื่อเอทานอลไทยผลิตได้ถูกกว่าราคาเบนซินอ้างอิงอันเนี้ยไม่ค่อยเข้าใจอ่ะพี่ไพศาลเงิน200,000,000,000ส่วนหนึ่งจะเอาไปผลิตพวกนี้ทุกวันนี้มันก็ผลิตอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะแล้วมันไปเกี่ยวยังไงอะฮะ
6: ก็เป็นคงไปส่งเสริมผู้ประกอบการให้ขยายการผลิตอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอามาทดแทนไอ้ตัวเพราะตอนนี้เรามี B7 ใช่ไหมแล้วมันเป็น B20
7: ค
6: ่ะเขาก็คงจะพยายามขยับจาก B7 มาเป็น B10 มาเป็นใส่ไอ้พวกไอ้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น
7: ให้มากขึ้น
6: ให้มากขึ้น
7: ออกกำลังผลิตเราไม่พอหรอคะทุกวันนี้ค่ะ
6: กำลังผลิตก็ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่าจะเพียงพอ
7: เอาแล้วถ้าวันดีคืนดีน้ำมันมันลงมาพวกที่เราไปส่งเสริมเพื่อขยายอ่ะเขาจะทำยังไงอะฮะคนก็ไม่ใช้คนก็ใช้ดีเซล
6: ก็ถ้าน้ำมันมันลงมาถูกแล้วก็ต้องปรับสูตรน้ำมันให้มันลดการใช้ไบโอลงอย่างที่เคยเป็นใช้ B10 ก็ลดมาเป็น B5 แล้วก็ขยับมาเป็น B7 เมื่อตอนในเกิดสงครามสหรัฐอิหร่านนี่แหละ
7: แล้วถ้าเราไปสนับสนุนเขาแล้วให้เขาขยายแล้วเขาจะทำยังไงต่อ
6: ก็เนี่ยก็เป็นโจทย์อยู่ว่าจะทำยังไงถ้าสมมติ
7: ว่าประชาชนใช้แพงๆ
6: คือถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยต้นทุนของไบโอดีเซลมันยังแพงอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีใครที่ไปรับภาระได้เอากองทุนไปรับไว้มันก็ล้นเติมก็ต้องหาทางลดเข้าไปคือนาทีเนี้ยผมยังคิดนะคือนาทีที่รู้อยู่ว่าราคาน้ำมันในต่างประเทศยังสูงอยู่เนี่ยมันยังพอมีเหตุมีผลแต่ว่าถ้าสมมุติว่าราคาน้ำมันมันเกิดปรับลดลงมาเนี่ยแล้วต้นทุนของเรายังทำไม่ได้ถูกกว่าไอ้พวกพลังงานจากฟอสซิลจะทำยังไงผมก็ยังไม่ตกกังวลอยู่คือไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเอทานอล
7: เป็นปัญหาโดยตลอดค่ะ
6: เอทานอล
7: โดยตลอด
6: โรงงานเอทานอลตอนนี้ก็ต้องแบก
7: กันก็ลดราคาปาล์มก็ตกไม่ใช้ปุ๊บราคามันสำหรับก็ตกถูกไหมฮะพี่เอกสารพอเอาไปใช้เพื่อพยุงราคาพืชผลทางการเกษตรไปมาน้ำมันจากชีวภาพเนี่ยแพงกว่าน้ำมันดิบ
6: ในขณะนี้ยังแพงอยู่สิ่งหนึ่งที่จะทำได้ประสบความสำเร็จก็คือว่าจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถที่จะผลิตได้ในราคาที่แข่งขันได้
7: โอเค
6: ผมไม่อยากใช้คำว่าถูกกว่าเพราะถูกกว่าก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใครขายของถูกอ่ะเอาเป็นว่าต้องเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาดแข่งขันกับพลังงานจากฟอสซิลได้คนก็ถึงจะกล้าเอาไปเติมแล้วเอาไปใช้ทดแทน
7: เป้าหมายคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะคำหนึ่งที่คุณเอกนัทพูดก็คือลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อเอทานอลไทยสามารถผลิตได้ถูกกว่าราคาเบนซินอ้างอิงสิงคโปร์ค่ะ
6: เบนซินสิงคโปร์เหรอทำไมไปอ้างอิงกับเบนซินสิงคโปร์
7: อ้างอิงสิงคโปร์เพราะทุกวันที่เราอ้างอิงตลาดสิงคโปร์
6: ไบโอเราตอนนี้เราไม่สามารถที่จะผลิตไอ้พวกที่กลุ่มที่เป็นเบนซินนะเราผลิตที่เป็นดีเซล
7: แก๊สโซฮอล์ค่ะเอทานอลที่เอาไปเติมในเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์
6: ถ้าเป็นเอทานอลถ้าเป็นเอทานอลโอเค
7: ค
6: ่
7: ะ
6: เอทานอลก็คือแอลกอฮอล์นั่น
7: ค่ะ
6: คือแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่เอาไปผสมกับไอ้น้ำมัน
7: น้ำมันเบนซิน
6: เบนซินแล้วก็กลายเป็นแก๊สโซฮอล์นั่นแหละครับ
7: ค่ะส่วนไฟฟ้า200,000 ล้านเข้าไปทำอะไรบ้างเอาไปส่งเสริมพวกไบโอดีเซลปาล์มหรือว่าเอทานอลมันสำปะหลังส่วนไฟฟ้าต้องลดการพึ่งพา LNG คือทุกวันนี้พลังงานไฟฟ้าเราส่วนใหญ่ทำจากแก๊ส LNG นะฮะด้วยการทำพลังงานหมุนเวียนค่ะเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็ไฮโดรเจนรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆพี่ไพศาลฮะถ้าอากาศแบบนี้นะวันเนี้ย
6: ไม่ปั่นไฟไม่ได้นะไม่ได้ไฟนะ
7: วันเนี้ยเดือนเจ๊งอ่ะเจ๊งมาเป็นอาทิตย์เลยนะคะ
6: ครับ
7: เนี่ยเจ๊งมาอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยซื้อไฟการไฟฟ้าใช้ค่ะ
6: ครับ
7: ไม่ได้ผลิตไฟใช้เองเลย
6: ก็
7: มันไม่แน่นอนนะ
6: ครับ
7: ลมประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่จะไปตั้งไหนก็ได้ลมไฮโดรเจนนี่มีจริงจังยังคะไฟฟ้าไฮโดรเจนนะคะ
6: เทคโนโลยียังน่าจะอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาอยู่นะยังไม่สามารถที่จะผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเท่าที่ผมทราบนะก็คนที่ก้าวหน้าที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาแทนที่จะไปพัฒนาเรื่องของพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาทุ่มเทเรื่องพลังงานไฮโดรเจน
7: แต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้มีมาขาย
6: แล้วแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเอามาทำในเชิงพาณิชย์ครับ
7: สิ่งที่เขาต้องทำ
6: มันก็จะอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะเปิดตัวได้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างครับ
7: ค่ะสิ่งนี้ที่เขาต้องไปพัฒนาไฮโดรเจนก็เพราะว่าเขาไม่มีแหล่งจากจีนถ้าเขาไปทุ่มทำรถไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องพึ่งจีนหนักมากนะฮะญี่ปุ่นเขาก็ไฮโดรเจนและเทคโนโลยีใหม่ซึ่งสำหรับตัวฉันก็มีคำถามนะพี่ไพศาลไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยที่มันจริงจังเนี่ยมันก็คือแก๊สน้ำมันน้ำจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะไฮโดรเจนไม่รู้จักอยู่ไหนก็ไม่รู้เทคโนโลยีใหม่ๆ นิวเคลียร์หรอยังมองไม่เห็น
6: จริงๆถูกที่สุด
7: ที่รัฐมนตรีพูด
6: ถูกที่สุดต้นทุนถูกที่สุดก็คือนิวเคลียร์นะ
7: ใช่ค่ะ
6: แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องมลภาวะได้ก็คือนิวเคลียร
7: ์
6: แต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันสำหรับบ้านเราในตอนนี้แทบจะเรียกว่ายังไม่สามารถที่จะนับหนึ่งเลย
7: คือก่อนหน้านี้ดิฉันก็ให้เกียรติประเทศไทยนะฮะใครจะพูดว่าคนไทยไม่รอบคอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็คิดว่าเราก็มีโรงไฟฟ้ามีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบขนาดใหญ่เยอะแยะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงที่คนไทยเราก็ผ่านมานะคะพี่ไพศาลแต่พอมาช่วงนี้ดิฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยจริง
6: ๆ
7: เหมือนประเทศเรามันเออร์เลอร์อะไรก็ไม่รู
6: ้ครับ
7: ค่ะ
6: คือดูจากเงินก็เตรียมไว้แค่สองแสนล้านก็อย่าไปคิดว่ามันจะใหญ่โตทำอะไรได้มากมายนะ
7: ค่ะ
6: แต่ว่าถ้าได้อะไรที่เริ่มต้นไปแล้วแล้วก็ไปต่อยอดอะไรที่ยังไม่เริ่มต้นก็ได้เริ่มต้นถ้าหวังไว้แค่นั้นเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคมันยังพอมีความเป็นไปได้นะกับเงินสองแสนล้านซึ่งไม่ได้มากมายอะไรจริงแต่ว่าอะไรที่จะไปเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องคิดถึงระยะยาวไว้ว่ามันสามารถที่จะต่อยอดได้ต่อๆไปนะอย่าไปด้วนทำไปแล้วมันเกิดด้วนขึ้นมาเนี่ยนี่มันจะเท่ากับเอาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
7: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะยังมีเนื้อหาต่อตามจากนี้อีกค่ะ
6: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
8: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
9: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME คลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ค่ะกลับมาคุยกันค่ะ
5: 18:19ฮะ19:19คุยต่อฮะครับ
4: ค่ะค่ะเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องของเงิน200,000 ล้าน
5: เราต้องการเราต้องการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานที่เป็นพวกน้ำมันเป็นพวกที่เป็นพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะฮะผมเห็นทางสมาคมทางสภาอุตสาหกรรมที่เป็นสาขาอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเขาแถลงล่าสุดนะคุณอาว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือว่า BEV ในประเทศไทย7เดือนแรกของปีเนี่ยก็คือมกราถึงกรกฎาคมเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าล้วนๆนะไม่ใช่เป็นประเภทปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าเป็นไฮบริดอะไรพวกเนี้ยนะฮะเป็น BEV เลย7เดือนแรกเนี่ยยอดพุ่งสูงถึง 125,411 คันนะครับ 125,411 คันเนี่ยปรากฏว่าเป็นรถนำเข้า 62.58% ถึง 71%คือบางอันเนี่ยมันแบบมันก็ยังดูตีความยากหน่อยเพราะว่ามันเอาเข้ามาแล้วมันก็มีประกอบอะไรนิดหน่อยเนี่ยนะแต่ว่าเอาเป็นว่า 62.58 เป็นอย่างต่ำของการนำเข้านะส่วนรถที่ผลิตในประเทศเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 29% คือผมก็ยังคิดว่าถ้าเรายิ่งเร่งที่จะเปลี่ยนผ่านโดยเร็วนะเอาเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นตัวอย่างเราก็เอาเรื่องมาตรการภาษีเอาอะไรต่างๆมาจูงใจทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยมันราคามันค่อนข้างถูกเข้าถึงได้ง่ายแล้วมันก็เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วมากแต่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันนำเข้ามากต่อมากแล้วใช้ประโยชน์จากภาษีคราวนี้ในระยะยาวเนี่ยเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการที่จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีมาไอ้พวกซัพพลายเชนนะที่จะมีการผลิตเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเคยเข้ามาแล้วก็มาสร้างฐานการผลิตแล้วเราก็ทำให้มีไทยทุนไทยก็ไปผลิตพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่เป็นตัวอย่าง
4: คุณธนาธรเนี่ยฮะ
5: เครือซัมมิตนะ
4: ซัมมิต
5: น้องอะไรเขาหลาย
4: เขาได้ทั้งหมดจากเนี่ยแหละ
5: เขาเติบโตมา
4: แปรพาร์ทของรถญี่ปุ่นเนี่ยค
5: ่
4: ะ
5: ใช่อีกหลายกลุ่มนะอีกหลายกลุ่มที่เขาเป็นถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ที่เติบโตมาได้จากค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นแต่พอมาถึงรถไฟฟ้าที่เนี่ยสภาพเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีผมถึงบอกไงว่าเราพยายามเร่งเราพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านกันจริงแต่ว่าถ้าเป็นลงดู
4: ได้หรือเสียมากกว่ากันใช่ไหมฮะ
5: มันคล้ายๆมันขาลอยอ่ะเปลี่ยนผ่านไปแต่ขาลอยอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะผิดพลาดมาตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ตอนน้ำท่วมมาแล้วเราพยายามจะให้อินเทนซีฟนะที่
4: ว
5: ่
4: ารถเป็นแรก
5: รถให้เป็นแสนบาทแล้วก็เลื่อยมาทุกรัฐบาลเลยมีนโยบายที่จะพยายามส่งเสริมให้ใช้เป็นรถ EV อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดฐานการผลิตได้อย่างมั่นคงผมดูมีรถบางคันนะคุณอันเขายอมใช้สิทธิ์ที่ให้มาจองแล้วก็
4: รถคันแรก
5: เนี่ย 1คันเนี่ยตอนนั้นที่เราให้ว่ารถคันนึงรถเป็นแสนเลยรถผสมภาษีให้อ่ะทำให้ถูกลงมาเป็นแสน

0: ้านผลิตอะไร700ล้านมันก็ชิ้นส่วนมาแล้วเดี๋ยวอย่างนี้เขาบอกว่ามาแล้วก็ไอ้คอนโซลคอนโซลอะไรที่จะต้องมาใส่กงใส่กาวอะไรใส่อัจฉริบีใส่กาวแล้วก็แล้ว
1: ค่ะติดกระจกมองข้างเข้าไปหน่อย
0: ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องรายละเอียดนะที่ผมว่าเราบางทีอย่าไปคิดอย่าไปตื่นเต้นในแง่ของไอ้ตัวนโยบายที่ฟังดูสวยหรูอะแต่ต้องลงดูรายละเอียดเลยว่าแล้วมันให้อะไรบ้างกับ
1: ก็เรียนก็ตั้งคำถามเนี่ยอย่างเช่นจะผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยเรียนก็ตั้งคำถามว่าแล้วถ้าเวลาน้ำมันมันลงจะทำยังไงกับเชื้อเพลิงชีวภาพนี่ก็คือคำถามใช่ไหมคะสองพลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์ลมฟังได้ค่ะมีอยู่แล้วในประเทศไทยแต่ถ้าอย่างอากาศแบบวันเนี้ยไปฝันเลยไม่มีไฟให้ใช้ไฮโดรเจนไม่มีในโลกของความเป็นจริงเทคโนโลยีใหม่ๆอันอื่นเราอ่านข่าวมาแล้วก็นึกไม่ออกนิวเคลียร์ก็ศึกษากันมาก็ยังไม่มีทีนี้ที่จะเป็นชิ้นเป็นอันไม่รู้มันเกี่ยวเงิน 200,000 ตรงไหนนะคะการเปิดตลาดซื้อขายไฟแบบ Direct PPA ให้ทุกอุตสาหกรรมเข้าถึงไฟสะอาดไม่เฉพาะ Data Center มันเกี่ยวอะไรกับเงิน 200,000 ล้านคะการทำ Direct PPA อะคะ
0: ก็มันเป็นไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้ไอ้พวกแก๊สพวกอะไรมางั้นไงคราวนี้ก็ต้องการ
1: ให้มีความจำเป็นมันไม่ได้เกี่ยวเงิน
0: ใจ
1: มันไม่ได้เกี่ยวเงิน 200,000 ล้านนี่ฮะ Direct PPA คุณจะซื้อขายตรงคุณก็ซื้อไปมันต้องเอาเงิน 200,000 ล้านไปทำอะไรมันไม่เกี่ยวเนี่ย
0: ก็อาจจะไปก็อาจจะเอาเงินไปช่วยจูงใจเอาส่วนนี้ไปจูงใจให้มีการทำสัญญาอันนี้ต้องเป็นระดับผู้ประกอบการไม่ใช่เป็นบ้านไม่ใช่เป็นครัวเรือน
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จะไปทำสัญญาตรง
1: แต่เข้าใจว่าที่ทำ Direct PPA ไม่ได้ก็เพราะว่าคุณยังเคลียร์การไฟฟ้าเขาไม่ได้ไม่ใช่เหรอคะกฟผ.อะค่ะเพราะจะไม่ซื้อผ่านเขาแล้วมันจะยังไงมัน
0: เขาจะเกี่ยวเรื่องรู้สึกเขาจะมีอะไรนะเขาคิดค่า
1: ทาง
0: ระบบค่าผ่านทาง
1: เขาใช่
0: เขาจะมีคิดค่าอะไรนั้น
1: มีค่าผ่านทางแล้วเขา
0: จะต้องทำแต่ว่าผมเข้าใจว่ายังไม่สามารถที่จะได้ข้อยุติที่เป็นมาตรการออกมาชัดเจนแต่ปีแนวคิดอยู่ที่จะพยายามส่งเสริมให้มีการเจรจาซื้อขายไฟตรง
1: คือเจรจาซื้อขายไฟตรงได้แต่มันต้องถนนค่าผ่านทางกริดเนี่ยมันจะเป็นของการไฟฟ้าเขาอยู่ไม่ว่าจะไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคหรือกฟผ.ถูกไหมคะแล้วก็เวลาที่ไฟฟล
0: ูจะคำนวณต้องเป็นคำนวณอยู่ในต้นทุนค่าไฟ
1: อย่างวันนี้เนี่ยมันไม่มีแดดเลยเนี่ยใครจะไปสร้างสถานีซัพพอร์ต Data Center คุณใช้ไฟมหาศาลคุณไปทำสัญญาซื้อไฟสีเขียวกับใครก็ไม่รู้วันนี้ไม่มีแดดเลยเนี่ยแล้วคนที่จะทำไฟซัพพอร์ตให้ Data Center นั้นน่ะใครอะคะ
0: ในรายละเอียดต้องไปว่ากันดิ
1: ดิ้งก็เลยอันนี้ก็เลยสงสัยอยู่ว่ามันจะไปยังไงต่อเงินกู้ก้อนนี้จะนำมาลงทุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าด้วยนะผ่านโซล่าหลังคาประชาชนหรือพื้นที่ของประชาชนรัฐลงทุนติดตั้งแล้วก็รับซื้อไฟช่วงแรกเพื่อนำรายได้มาผ่อนคืนส่วนไฟส่วนเกินช่วยลดค่าไฟเมื่อคืนทุนแล้วแผงโซล่าเซลล์จะตกเป็นของประชาชนสร้างรายได้ระยะยาวและกระจายโอกาสจากทุนพลังงานเดิมสู่ประชาชนอย่างแท้จริงแผงโซล่ามันมีอายุของมันนะตอนโอนกับประชาชนเนี่ยมันจะ
0: ไอ้จะรับซื้อไฟก็ได้ยินอยู่อ่ะขายคืนใช่ไหมในราคาเท่าไหร่ก็ยังไม่แน่ใจมัน
1: มาพ่วงกับคนนี้ค่ะวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงการคลังก็เข้าไปพูดนะคะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะคณะกรรมการการกรองการใช้เงินกู้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมตอนหนึ่งถึงข้อกังวลของวุฒิสภาว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยตีเช็คเปล่าไม่ตอบโจทย์คุณลวรนแสงสนิทยอมรับว่ายังไม่มีรายละเอียดเพราะไม่มีโครงการใดเสนอให้พิจารณาโดยหลังจากที่สว.อนุมัติพ.ร.ก.ก็เชื่อว่าจะ

0: โครงการถูกนำเสนอมาพร้อมรายละเอียดว่าทำโครงการอะไรเพื่ออะไรใช้เงินเท่าไหร่ใครได้ประโยชน์ตอบโจทย์หรือไม่ตอนนี้ที่อนุมัติ 200,000 ล้านเนี่ยคุณลวรนบอกว่าไม่มีรายละเอียดไม่มีโครงการใดเสนอให้พิจารณาผมขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีรายละเอียดจริงๆและอีกประเด็นที่สว.กังวลและอาจไม่เห็นด้วยกับโครงการนั้นโครงการนี้คณะกรรมการยืนยันว่าไม่ใช่ทุกโครงการที่เสนอมาจะได้รับการพิจารณาหรือผ่านการพิจารณาทั้งนี้ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์รายละเอียดเช่นจำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้เลยทันทีที่ได้รับอนุมัติและโครงการนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายใน30 กันยา 70รวมถึงคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ส่วนการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยได้ตั้งคณะอนุกรรมการคณะกรรมการก็ไปตั้งคณะอนุเพื่อกันกรองอีกชั้นมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก่อนส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ตามกฎหมายเมื่อโครงการผ่านการพิจารณาก็ประเมินผลการใช้จ่ายเงินโดยคณะกรรมการประเมินผลจะเป็นบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนี้ตนขอให้ความมั่นใจกับวุฒิสภาว่าคณะกรรมการกลั่นกรองจะใช้เงินกู้ทำงานด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพทุกโครงการที่ออกมาขอให้มีความคุ้มค่าตอบโจทย์ข้อสงสัยของสังคมได้อย่างชัดเจนสมมติหากเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมาอีกครั้งในอนาคต1ปีที่เราเปลี่ยนผ่านพลังงานจะต้องเห็นว่าวิกฤตข้างหน้าประเทศไทยรับมือได้ดีกว่าเดิมประชาชนคนไทยจะต้องได้รับผลกระทบน้อยลงกว่าเดิมโอเคนี่คืออ
1: ันนี้ประหลาดนะ
0: ประหลัดลวรนค่ะท่านเกษียณปีนี้ป่ะคะ
1: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วไอ้ที่รัฐมนตรีคลังเขาประกาศนี่หมายถึงว่าไงหมายถึงว่าเขาตีปี๊บไปก่อนนะเพราะจะมีโครงการ
0: ก็ไม่ถูกนะฮะ
1: แต่ยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการที่จะระบุอนุมัติเลยยังไม่ส่งเข้าครม.อะไรเลยแต่ว่ากระทรวงการคลังเขาตีปี๊บไปตั้งหลายโครงการแล้วนี่โซล่ารูฟท็อปอะไรต่างๆก็มีตัวลงตัวเลขเลยอะไรนะ500,000 ครัวเรือนถึง1,000,000 ครัวเรือนครัวเรือนแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหม50,000แล้วนี่ที่จะซับซิไดซ์อะไรต่างเนี่ยก็มีตัวเลขอะไรมาหมดเลยแต่คุณลวรนบอกว่ายังไม่มีสักโครงการที่
0: ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีรายละเอียดจริง
1: ๆแสดงว่าก็ตีปิ้มกันไปก่อน
0: แต่ขอให้มั่นใจได้จะทำงานจะใช้เงินกู้นี้ด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพและทุกครั้งที่ออกมาขอก็จะขอให้มีความคุ้มค่าตอบโจทย์ข้อสงสัยของสังคมได้อย่างชัดเจนก็ที่เรียนสงสัยทั้งหมดเมื่อกี้เดี๋ยวเขาคงจะตอบให้อ๋อ
1: เนี่ยถึงก็บอกตีเช็คเปล่าเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยยังไม่รู้จะทำอะไรอย่างจริงจริงจังๆเลย
0: แต่ว่าเอา
1: เงิน
0: เอาเงินไปหมดแล้วล่ะแต่เพียงแต่มันยังไม่ถึงมือคณะกรรมการพักกันก่อนไหมคะ
1: พักสักครู่ก็ได้เดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณนันครับ
0: ค่ะวันนี้เนี่ยที่วุฒิสภาลงมติอนุมัติพรกกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยเห็นชอบ135เสียงไม่เห็นชอบ11เสียงแล้วก็มีเหมือนกับงดออกเสียง28เสียงค่ะพี่ไพศาลสงสัยกับเสียง135เสียงไหมคะ
1: 135นี่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว130 140นี่เป็นมาตรฐานแต่ว่าไอ้เสียงอื่นๆเนี่ยแต่งดออกเสียงบ้างค้านบ้างอะไรนี่ก็นี่ก็แปรผันไปเรื่อย
0: มาตรฐานอันนี้ดูวัดจากอะไรอะคะพี่ไพศาล
1: ก็สวสายสีน้ำเงินแล้วก็แสดงตัวชัดเขาประมาณเนี้ย130 140ตัวเลขเขาไม่เคยหนีจากนี้ก็ทุกอย่างเวลาเห็นชอบเรื่องของกรรมการองค์กรอิสระก็ประมาณเนี้ยตัวเลข30 40เด่นๆหน่อยก็จะขึ้นมา150ได้อะไรเงี้ยนะ
0: มันก็เลยมีคนเอาไปโยงว่าถ้าหากว่าวันที่14เนี่ยกกต.จะลงมติสอยสว.นะคะสอยประมาณน่าจะมีคนโดนประมาณ10กว่าคนเพราะว่ามันต้องการันตีที่ไม่ต่ำกว่า120ค่ะต้องการันตีที่120ใช่ต้องการันตีที่
1: 120นี่ก็พอชนะอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้มันไม่เผื่อลากิจลาป่วยนะ
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็วิจัยกันไป
0: เขาก็ถ้าไปอ่านพวกบทวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเขาบอกการันตีที่120น่าจะโดนสอยสักประมาณ10กว่าคนเพื่อไม่ให้แบบมันก็น่าเกลียดเกินไปอะไรเงี้ยไม่โด
1: นเนี่ยสนุกกันตรงที่ผลยังไม่ออกเนี่ยผลก็จะวิเคราะห์กันหลายแง่หลายมุมได้ผลออกแล้วก็จบ
0: ไม่โดนสักคนเลย
1: ผมยังฟันธงว่าจะไม่โดนสักคนผมเชื่อว่าจะยกหมดนะ
0: เพราะว่าโดน10คนกับไม่โดนเลยผลเท่ากันนะพี่ไพศาลผลเท่ากันนะ
1: โดนไปนิดหน่อยก็หลักๆไม่โดนใช่ไหมก็โดนขุดคุยโดนเปิดข้อมูลโดนอะไรอยู่ดี
0: สมมติโดน10คนไอ้ที่เหลือก็โดนหมดและไอ้10คนก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ให้โดนก็โดนขุดกันหมดทุกคนเท่าๆกันแฟร
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: คือมันถูกกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการด้วยแล้วถ้าไปโดนสักส่วนเสี้ยวหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมมันเป็นกระบวนการยังไงมันถึงโดนเฉพาะบางคนไม่โดนเพราะผมก็ยังเชื่อว่ายังไงก็ต้องยกให้หมดส่วนว่ามันจะมีผลกระทบไปยังไงเนี่ยดีที่กกต.อาจจะต้องเผชิญหน้าต่อไปเนี่ยนะเขาต้องเตรียมรูปกะเขาต้องเตรียมการของเขาไป
0: แต่ที่เห็นได้นะ
1: คุณอันเรื่อง
0: ดูจากที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องแกเปิดหน้าให้สัมภาษณ์แล้วเห็นว่ามันไม่จบง่ายแน่ๆเลย
1: คือผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนจำนวนมากนะถึงว่าอาจจะไม่แสดงท่าทีนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคงจะอึดอัดใจอยู่เงียบๆแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการดำเนินการอะไรหลายๆอย่างเท่าที่ฟังดูนะ
0: ค่ะ
1: แต่คนนี้มันมีอย่างนี้ก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยหัวหอกเนี่ยเป็นฝ่ายค้านซึ่งก็คือพรรคประชาชนคนนี้บางคนเนี่ยถ้าจะออกมาร่วมเนี่ยบางทีไปร่วมด้วยไม่สนิทใจเพราะโดยจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันไม่สามารถ
0: บางอย่างก็รับไม่ได้
1: นะครับพรรคประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีวิธีการเคลื่อนไหวอะไรของเขาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันคือทำยังไงที่จะต้องทลายเรื่องของการผูกขาดอำนาจในลักษณะอย่างนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าถึงว่าไม่สำเร็จในเรื่องของคดีหัวสวนะมันก็จะต้องมีปฏิบัติการอะไรอื่นๆตามมาเพื่อไม่ทำให้สิ่งเหล่านี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ยาวนานโอกาสสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้สูงถึงว่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงในส่วนของทางสวหรือองค์กรอิสระอะไรไม่ได้นะแต่จะเฉพาะตัวรัฐบาลเนี่ยจะต้องกลายเป็นเป้านิ่งได
0: ้เรียนดูสถานการณ์เรียนดูจากพวกหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ ทั้งบทบรรณาธิการทั้งคอลัมนิสต์อะไรเนี่ยที่พี่สายคงได้อ่านมาฮะมันมีสัญญาณมาหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันไปในทางเดียวกันหมดแล้วค่อนข้างจะแรงๆอยู่พอสมควรนะฮะ
1: คือผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่ามันเหมือนกับเรื่องเวลารณรงค์หาเสียงเนี่ยเราก็ไม่เคยจับไอ้เรื่องของการซื้อเสียงได้เลย
0: แต่เราก็รู้กันทั้งนั้น
1: แต่เราก็รู้ว่ามันซื้ออยู่แล้วคราวนี้ที่มันน่ากลัว
0: มันเหมือนผีอ่ะที่เราเอาหม้อไปแล้วเราก็มองไปก็ไม่เห็นแต่เราก็เข้าใจว่าในนั้นนะพอเอาผ้าขาวปิดก็มีผีอยู่ในนั้นค่ะ
1: อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามันไอการหัวกันแบบเนี้ยนะถ้าสมมติว่ามันกลายเป็นเหมือนการซื้อเสียงก็คือไม่รู้จะจัดการยังไงมันก็ทำได้อย่างเดียวนะคือว่าคุณซื้อผมก็ต้องซื้อกันไปมันก็ซื้อแข่งกันอ่ะใช่ไหมฮะยกเว้นแต่ว่าจะมีใครที่กล้าหาญชาญชัยขายในเรื่องของนโยบายได้ขายเรื่องของกระแสได้ก็ว่ากันไปก็เป็นสไตล์เขาไปแต่ที่เหลือเขาก็ต้องแบบอย่างน้อยต้องไม่ทิ้งเรื่องของไอการซื้อเสียง
0: ประโยชน์ที่ให้กัน
1: อะไรต่างๆเหล่านี้มันถ้าปล่อยไปยาวก็จะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่านะถ้าปล่อยไปยาวเนี่ยการใช้อำนาจแบบนี้แล้วไม่สามารถสกัดกั้นได้นะการเมืองมันก็จะไปจมปลักอยู่กับไอเรื่องของไอสิ่งที่มันผิดกติกา
0: ค่ะโอเค
1: คือมันเมื่อเช้าเนี่ยคุณอันเราคุยเรื่องของโพไอ้สวนดุสิตโพซึ่งเขาทำสำรวจเรื่องของความพึงพอใจต่อผลงานทั้งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มีการแยกแยะเป็นเรื่องๆไปนะ
0: ค่ะ
1: ผลงานด้านความมั่นคงผลงานด้านการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันผลงานด้านพัฒนาระบบการศึกษาอะไรต่างๆเขาถามในรายละเอียดมากมายแต่คนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนิดาโพนะซึ่งผมว่าน่าสนใจนะนิดาโพในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาแถลง
0: เรื่องชายแดนใต
1: ้เขาทำเรื่องชายแดนใต้เขาทำสำรวจเรื่องความไม่สงบล่าสุดของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคิดเห็นกันอย่างไร
0: ทำสำรวจที่30สิงหาคม
1: 30คือเมื่อวันอาทิตย์สำรวจระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมก็คือช่วงที่เกิดเหตุต้อง50 70ครั้งนั้นใช่ไหมครับ
0: เป็นร้อยค่ะ
1: จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและ
0: ย
1: ะลากระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ 1,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พบว่าร้อยละ 35.73 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36 ระบุว่ากลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองเป็นต้นแล้วก
0: ็29.64
1: กลุ่มทุนเทาเนี่ยกลุ่มทุนเทาที่ว่าเนี่ยไม่พอใจ
0: การปรับปราม
1: ที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 29.64 บอกว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 27.64 ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นเร็วๆนี้ร้อยละ 26.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์และร้อยละ 20.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 19.55 ระบุว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการสร้างความแตกแยกในพื้นที่ร้อยละ 19.09 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติ ร้อยละ 12.82 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนรุ่นใหม่สร้างสถานการณ์เพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่มร้อยละ12ระบุว่าเกี่ยวข้องกับฤดูการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงร้อยละ 11.27 ระบุว่าผู้ก่อความไม่สงบอาจมีแนวร่วมกับนักการเมืองในการช่วยบิดเบือนข่าวสารร้อยละ 9.73 ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อต่อต้านโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ร้อยละ 6.36 ระบุว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ในช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังทหารร้อยละ 5.45 ระบุว่าเป็นการปฏิบัติการหวังผลทางจิตวิทยาให้สังคมกดดันเจ้าหน้าที่ร้อยละ 4.09 ระบุว่าเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาและสุดท้าย 1.36 นะร้อยละ 1.36 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจก็เท่ากับว่าสูงสุดเนี่ยบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณในพื้นที่ไม่ได้ไปขยายความไม่ได้ไปอะไรพูดตั้งเป็นประเด็นสั้นๆไปอย่างนั้นนะ 35.73 อันนี้สำรวจจากคนในพื้นที่นะก็ออกมาประมาณนี
0: ้จริงหรือไม่จริงไม่ทราบแต่การที่ 35.73 เนี่ย
1: การรับรู้ของคนในพื้นที
0: ่มันเท่ากับว่าทำให้ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่ดีเลยคำว่างบประมาณในพื้นที่เนี่ยถ้าให้ตีความก็คือหมายถึงว่าถ้ามันสงบก็ไม่ได้งบลงมา
1: ก็คือสร้างสถานการณ
0: ์มันทำให้คน
1: ก็จะก็ตีความได้ว่าเชื่อว่า
0: ภาพพจน์มันแย่ภาพใช้คำว่าภาพพจน์แย่นะคะตัวจริงเป็นยังไงไม่ทราบคนในท้องที่อ่ะตั้ง 35% เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทำเพื่องบประมาณนี่โจทย์ใหญ่มากเลยนะพี่ไพศาล
1: ครับครับคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อถามว่ามันจะเป็นวันจะมีจะเป็นวันครบรอบวันชาติมาเลเซียวันเมอร์เดกาอะไรพวกนี้นะมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุในพื้นที่ระหว่างการประชุมครม.สัญจรไหมคุณศิริศักดิ์บอกไม่หรอกทุกอย่างคงมีมาตรการดูแลความปลอดภัยไม่มีอะไรเราต้องมีมาตรการเพื่อให้ความมั่นใจถามว่าจะใช้กลไกใดของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนใต้คุณศิริศักดิ์บอกว่าตนเองได้รับมอบหมายให้ดูสอบตและเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งไปดูมาตรการระยะสั้นโดยระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการดูแลความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเมื่อวานได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนก็เน้นเรื่องความมั่นใจที่สำคัญคืองานข่าวกรองเราต้องดีกว่านี้ที่บอกว่ารู้เหตุการณ์ต้องรู้ให้แม่นยำกว่านี้และการปฏิบัติการที่ทันท่วงทีกว่านี้ที่สำคัญงานมวลชนที่จะต้องเข้าถึงประชาชนเพราะเราต้องทำงานร่วมกับประชาชนถามถึงเรื่องการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คุณเสียศักดิ์บอกว่าต้องมาประเมินสถานการณ์เป็นส่วนใหญ่ในการแก้ไขแต่มันไม่ใช่กระบวนการในการแก้ปัญหาทั้งหมดเรื่องสำคัญคือการดูแลภายในทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทุกสุขโอกาสของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและเราต้องพูดคุยว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อลดความรุนแรงและเรื่องการเมืองตนเองว่าเราก็ต้องพูดคุยภายในประเทศของเราคือไม่ใช่เฉพาะพูดคุยกับกลุ่มผู้ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มก่อสาการอย่างเดียวต้องหาทางที่จะพูดคุยภายในของเราด้วย
0: เข้าใจว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันมีบทบาทในเรื่องนี้มากก็เพราะว่าก่อนหน้านี้โจทย์ของเรามันคือกัมพูชาแล้วเวลาเราสู้กับกัมพูชาเราต้องสู้บนเวทีต่างชาติต้องประสานต้องเฉลียวฉลาดในการที่เอากัมพูชาให้อยู่ในเวทีต่างชาติแต่ทีนี้พอมาถึงภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเวทีต่างชาติแบบกัมพูชานะฮะมันเป็นเรื่องความมั่นคงความรุนแรงภายในเลยที่คุณเสียศักดิ์พูดเมื่อกี้การข่าวต้องรู้ต้องรับมืออะไรต่อไปเดี๋ยวต้องตามอยากจะไม่อยากให้ท่านพูดอย่างเงี้ยฉันอยากจะถามว่าที่ฉันอยากจะถามว่าที่ดีคืออะไรเพราะที่ท่านพูดไปทั้งหมดต้องนู่นต้องนี่ต้องนี่มันเหมือนกับไม่มีอะไรที่เราโอเคเลยค่ะพี่ไพศาล ต่อเนื่องมา 4-5 วันเลยนะคะเหตุการณ์ในภาคใต้วันแรกยังถือว่าโอเคออกมาพูดว่าก็รู้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อ้าวและอีกวันนึงอ่ะจนถึงเมื่อวานนี้ล่ะมันคืออะไร
5: ครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับวันนี้นายกครม.สัญจรก็มีเวทีที่คุยเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคุณอันฮะ
3: ค่ะ
2: มีเวทีแต่ยังไม่มีเนื้อหาออกมาคือเช้านายกเข้าสภาใช่ไหมเพราะว่านายกต้องไปแถลงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในนามของหัวหน้ารัฐบาลกับทางวุฒิสภาทานข้าวเช้ากับรองประธานวุฒิสภาเพื่อนร่วมรุ่นวปอ.แล้วก็เสร็จปั๊บนายกรีบขอตัวแล้วก็ลงพื้นที่ที่หาดใหญ่เลยแล้วก็ผมดูเนี่ยนะวันนี้ทั้งวันเนี่ย 4-5 งานเลยนะจุดแรกเลยนายกก็ไปฟังบรรยายสรุปที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรินะหรือคลองร.1เนี่ยนะซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังโรงแรมอัลฟาฮัชที่ตำบลควนลังหาดใหญ่เสร็จแล้วนายกก็ไปเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาฝั่งหนึ่งจะเป็นอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาแล้วก็ข้ามไปที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงแต่ถ้าคุณวีระมุสิกพงศ์อยู่นี่ก็คุณวีระก็ไม่ต้องนั่งเรือมาเรียนที่สงขลา
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ข้ามสะพานมาเรียนได้เลยแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางไปที่ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะจะเป็นประธานสักขีพยานนะในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานทั้งสองจุดนี้จากนั้นนี่นายกก็ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสอันนี้ที่บอกว่ามันมีเรื่องของ3จังหวัดภาคใต้รวมเข้าไปอยู่ด้วยในกลุ่ม5จังหวัดเนี่ยนะฮะก็ใช้ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาที่ตำบลบ่อยางจากนั้นช่วง 15:35 นาทีก็ไปเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาภายในเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลานะไม่มียังไม่มีรายละเอียดออกมาว่ามีการพูดคุยกันอย่างไรบ้างในประเด็นเฉพาะของเรื่องของการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นสุดท้ายเลยก็คือเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกก็ไปฟังบรรยายสรุปที่ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาแล้วปิดท้ายภารกิจในช่วง 17:50 นาทีด้วยการเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารแกสโทรโนมีในโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการครั้งที่1/2569
3: เนี่ย
2: ดูรายละเอียดที่นายกลงไปในพื้นที่นะครับ
3: มีธุรกิจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่นั่นไหมโรงไฟฟ้า
2: หรือว่าเห็นว่ามีแนวคิดเขาจะไปฟื้นอะไรนะนิคมจนะอะไรนั้น
3: นิคมจนะเนี่ยอนุมัติไปแล้วแต่สุดท้ายสร้างขึ้นไม่ได้พี่ไพศาลเนื่องมาจากว่าผังเมืองไปผังเมืองที่ออกใหม่เนี่ยไปกำหนดให้พื้นที่ตรงนั้นสร้างเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้ถ้าจะขึ้นเลยตอนนี้ต้องแก้ผังเมืองค่ะพี่ไพศาลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยที่จะนะไอ้ที่คิดว่าจะทำท่าเรือน้ำลึกมีอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นเมืองต้นแบบมีคือถ้าไม่มีท่าเรือน้ำลึกไม่ต้องพูดเลยค่ะทำอย่างอื่นไม่ได
2: ้
3: อุตสาหกรรมเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ยอมให้มีท่าเรือน้ำลึกส่วนโรงไฟฟ้ามันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีพวกนั้นก็อุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีโรงไฟฟ้า
2: ครับ
3: ไปติดขัดตรงที่ไอ้เนี่ยค่ะผังเมืองเลยขึ้นไม่ได้ตรงนั้นนั่น 100,000 ล้านนะคะที่เอกชนพร้อมลงทันทีมีที่แล้วผ่านการทำ EIA เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
2: ครับ
3: ค่ะ
2: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการให้สัมภาษณ์ว่าได้มอบให้สภาพัฒน์กลับมาศึกษาต่อยอดโครงการอีกครั้งก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะประชุมครม.สัญจรในวันที่1กันยายนอาจฟังเหมือนการรื้อโครงการพัฒนาเก่ากลับมาพิจารณาใหม่แต่สำหรับประชาชนในพื้นที่คำประกาศดังกล่าวไม่ได้หมายถึงเพียงการกลับมาของนิคมอุตสาหกรรมแต่มันยังย้อนกลับไปสู่คำถามเดิมที่เคยต่อสู้ถกเถียงและพยายามหาทางออกร่วมกันมาหลายปีว่าใครควรเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ก่อนหน้านี้มีโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะเคยถูกผลักดันอย่างเข้มข้นกับวันที่รัฐบาลของนายกอนุทินชาญวีรกูลกลับมาพูดถึงโครงการนี้ครั้งมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางคือกระบวนการของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ strategic environmental assessment หรือ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีนี่คือจุดที่ทำให้การกลับมานิคมชนะไม่สามารถอธิบายหรือเข้าใจได้ว่าทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้ง
3: ก็มีกลุ่มหมอสุภัทรนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนอะไรนะกลุ่มเดิมแหละที่เขาออกมาต่อต้านกันกลุ่มหมอสุภัทรกลุ่มคุณบรรจงนะแสกลุ่มประชาชนในพื้นที่ออกมาต่อต้านแต่ว่ามันก็เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างกลุ่มที่เขาต้องการทำที่กรมอุตสาหกรรมกับกลุ่มเนี้ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะพี่ไพศาลจนเนี้ยก็มาติดขัดตรงที่ผังเมืองอย่างเดียวเลยค่ะก็น่าเสียดายนะคะกลุ่มเอกชนกลุ่มนี้มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วเป็นหลายพันไร่แล้วก็พร้อมจะลงทุนทันทีเป็นแสนแสนล้านซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยด้วยแต่ก็รัฐบาลแต่มันก็ติดขัดตรงผังเมืองที่รัฐบาลก็ยังไม่กล้าแก้ไขเวลาที่เราเรียกร้องว่าให้คนมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยต่างชาติไม่กล้าลงไปถึงสงขลาหรอกค่ะพี่ไพศาลคนไทยเท่านั้นที่จะเข้าใจพื้นที่แล้วก็กล้าลงไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะแหวกตรงนี้ให้เขาค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมไทยแท้ๆเลยค่ะที่ต้องการลงไปมีที่แล้ว
2: สบายเวลาลงไปในพื้นที่ก็ต้องพูดถึงเรื่องของแผนใหญ่การพัฒนาเขต
3: เหมือนต้นแบบ
2: เศรษฐกิจใหญ่ๆมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องหยิบยกมาถกกันมาดูกันว่าจะทำอะไรได้ไหม
3: มันถกมาหลายปีแล้วค่ะพี่เบสานมันต้องจบได้แล้วมันต้องจบได้แล้วประเทศไทยมันต้องเดินหน้าต่อได้แล้ว
2: คือมัน
3: เราถกกันมา
2: แล้วมันยังไม่มีทางออกก็เลยคุยกันได้ตลอด
3: เราสูญเสียโอกาสรถไฟสามสนามบินเราก็สูญเสียโอกาสจะได้เมืองต้นแบบเราก็สูญเสียโอกาสเราอยู่ที่เดิมมานานแล้วค่ะพี่เบสาน
2: ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
2: เอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาครับครับ
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยต่อนะครับคุณอันครับ
3: คุยกันต่อค่ะเมื่อกี้นี้พี่ไพศาลพูดตอนช่วงต้นเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมรถ EV แล้ววันนี้ก็เป็นโจทย์ว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างอุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้วดีไม่ดีก็ทำให้อุตสาหกรรมรถสันดาปของเราเนี่ยต้องเสียหายได้ซ้ำไปพังใช่ครับว่าพังก็แล้วกันแล้วก็เก็บภาษีได้น้อยลงด้วยนะคะคือเสียหายครบวงจรทุกอย่างเลยว่างั้นเถอะและตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยื่นโนติสว่าต้องแก้ให้เร็วที่สุดปรากฏว่าทางฝั่งรถ EV เขาก็มี2มือเขาก็มี2ขานะเพราะว่าทุกวันนี้ดีลเลอร์เนี่ยก็ขายทั้งรถนำเข้าแล้วก็ขายทั้งรถญี่ปุ่นเก่าด้วย
2: ครับ
3: ไม่มีใครที่แบบเพียวๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามยื้อญี่ปุ่นที่ขายรถสันดาปอย่างเดียวบอกพยายามแก้ให้เร็วที่สุดไม่ว่า Toyota หรือ Mazda ที่ฉันอ่านแล้วเหมือนกันหมดนั่นแหละเพราะเขาจะเถื่อนหมดในขณะที่พวกที่นำเข้ารถ EV บอกว่าก็ต้องทำให้เป็นสเต็ป1ปีค่ะขอพีเรียด1ปีไม่ใช่เร็วที่สุดนะคะแล้วบอกว่าในตอนนี้เขาก็สะเทือนเนื่องมาจากว่าไม่รู้ว่าภาษีเนี่ยมันจะปรับเร็วขนาดไหนคนที่จองรถเนี่ยไม่รู้ว่าพอถึงตอนจองราคารถเข้ามามันจะแพงกว่าตอนที่จองหรือไม่และดีไม่ดีคนขายก็ขาดทุนด้วยไม่กล้าทำแคมเปญสะเทือนไปหมดตอนนี้ก็พยายามวิ่งกันทั้งสองฝ่ายค่ะที่ไพศาลเพื่อจะพยุงผลประโยชน์ให้ได้ให้มากที่สุดแต่ที่เรียนตกใจก็คือว่าเขาจะขอช่วงเปลี่ยนผ่านหนึ่งปีในขณะที่ทางฝั่งญี่ปุ่นบอกว่าขอให้เร็วที่สุดหนักนะฮะจะเป็นยังไงต่อ
2: จะลงตัวมันจะสอดคล้องกันยังไง
3: ค่ะอีกอันหนึ่งที่ยังนึกภาพไม่ออกเมื่อกี้นี้ก็นึกภาพไม่ออกอีกภาพหนึ่งที่นึกภาพไม่ออกขอตัดกลับมาเรื่องชาวบ้านหน่อยภาพบ้านคุณตันภาสกรนาทีอะค่ะที่ถูกสั่งคืนที่ศาลนี่ก็นึกภาพไม่ออกเลยนะว่าจะทุบจริงป่ะฮะ
2: ศาลฎีกาก็ต้องทุบสิครับศาลสั่งนั่นเอง
3: แล้วถ้าไม่ทุบเหมือนโรงแรมอะไรที่เขาสั่งทุบมีการทุบจริงไหมคะ
2: อันนั้นเป็นข้อพิพาทกับหลวงใช่ไหมคือถ้าเอกชนพิพาทกับหลวงเนี่ยบางทีมันยังพอแต่อันนี้เอกชนกับเอกชน
3: สั่งปรับดื้อแพ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
2: คือเอกชนกับเอกชนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าฝั่งของผู้ที่เขาน
3: ิติบุคคลหมู่บ้าน
2: นิติบุคคลหมู่บ้านใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เขาก็
3: เป็นคนฟ้อง
2: เขาก็สู้ของเขามา
3: จริงจังทีนี้ก็มันไม่ได้เหมือนกับโรงแรมที่ถูกสั่งให้ทุบแล้ว
2: อันนั้นคู่กรณีเป็นรัฐใช่ไหมเป็นท้องถิ่นใช่ไหมก็คือกทมท้องถิ่นเองเขาก็ไม่ได้ต้องการจะเอาที่ตรงนั้นไปทำอะไรผมก็เลยคิดว่า
3: คนที่ฟ้องก็อยู่ในซอยเดียวกันก็บังคับไม่ได้
2: อันนี้เขาเป็นนิติบุคคลอยู่ไม่ใช่เหรอเขาฟ้องในนามนิติบุคคลใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แล้วตัวนิติบุคคลเขาก็คือจะไปกำหนดว่าเขาคือใครอะไรยังไงคนใดคนหนึ่งคงไม่ใช่มั้งคงจะเป็นในภาพรวม
3: แต่เขามีตัวแทนนิติบุคคล
2: มีคุณอะไรที่เห็นเขาสื่อเขาเปิดชื่ออยู่ผมก็เห็นแวบๆอยู่ที่เขาเป็น
3: เป็นหม่อมหลวง
2: เป็นคนที่เป็นคนที่เคลื่อนไหวหลักอยู
3: ่อ๋อพี่ไพศาลคะโรงแรมที่ถูกสั่งให้ทุบเนี่ย10ปียังไม่ได้ทุบค่ะ
2: ไอ้ที่ตรง
3: ซอยร่วมฤดี
2: ซอยร่วมฤดีใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ค่ะ10ปียังไม่ได้ทุบแล้วก็ปีที่แล้วถึงขนาดว่ามีการจัดเสวนาถอดบทเรียนอาคารสูงในซอยแคบ10ปีก็ยังไม่ได้ทุบจนถึงทุกวันนี้ค่ะยังไม่ได้ทุบ
2: ก็เห็นมันมีอะไรนะเหมือนกับอะไรนะที่ตรงในอโศกอ่ะเขาก็มีช่องทางในการแก้ปัญหาอะไรของเขาใช่ไหม
3: อันนั้นให้เช่า
2: แล้วเขาบอกว่าให้นิติบุคคลเนี่ยล้มละลายไปแล้วก็ให้มีคนใหม่มาแล้วคนใหม่เนี่ยให้ไปยื่นอะไรต่างๆที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่จะสามารถอนุญาตให้ได้เขาจะมีวิธีแนวทางเรื่องเขาอยู่กัน
3: ค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องว่าจู่ๆแล้วมันจะจบลงโดยที่เป็นไปตามที่ศาลท่านสั่งนะแต่มันจะมีวิธีที่จะหาทางออกฟังมาว่าอย่างนั้นนะก็เลยเขายังไม่ต้องไปทุบตึกไม่ต้องไปเอาลูกบ้านออกไปแต่คราวนี้ในกรณีของคุณตันเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าน
3: ั่น
2: น
3: ่ะสิ
2: เพิ่งจะทราบ
3: เรื่องสงสัยอยู่เนี่ยว่ามัน
2: ศาลเพิ่งจะตัดสินในส่วนที่บอกว่า
3: เป็นฎีกาแล้วก็คือต้องคืนสภาพให้เป็นงดงามเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: ให้กับหมู่บ้านเข้าไปนึกภาพไม่ออกเป็นอีกเรื่องนึงที่นึกภาพไม่ออกเอางั้นก็แล้วกันค่ะ
2: แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านในทางข้อกฎหมายนะคุณตันเขาไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไปซื้อที่มาไปทำธุรกรรมแล้วก็ตกลงศาลท่านสั่งให้ไอ้กรรมสิทธิ์นั้นเป็นโมฆะหมายถึงว่าที่นิติบุคคลที่เจ้าของหมู่บ้านเนี่ยขายตรงที่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งเคยสัญญาว่าจะเป็นที่ส่วนกลางเนี่ยไปตกลงในไปทำโฆษณาประชาสัมพันธ์จนกระทั่งคนที่เข้ามาซื้อบ้านเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งศาลก็เห็นว่ามันมีเหตุมีผลที่เขามันได้รับความเป็นธรรมศาลก็คืนความชอบธรรมว่าไอ้เจ้าของหมู่บ้านเนี่ยคุณก็จะต้องคืนที่ตรงนั้นให้กับนิติบุคคลเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อไปซื้อขายแล้วอีกคนหนึ่งที่ไปรับซื้อมาก็เอาไปสร้างเป็นบ้านเอาไปทำประโยชน์เนี่ยคุณก็ต้องลื้อทรัพย์สินของคุณออกไปทั้งหมดแล้วก็คืนให้กับนิติบุคคลเข้าไปเพราะผมคิดว่าคุณตันกับภรรยาเขาก็ต้องไปฟ้องคนที่เขาซื
3: ้
2: อ
3: ใช่ค่ะใช่จะต้องไปฟ้องบริษัทที่ขายให้เขา
2: ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เขาต้องไปฟ้องร้องมาซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเขาได้ชดเชยอะไรเรียบร้อยหมดเขาก็พร้อมได้เงินคืนได้อะไรเข้ามาเขาก็ฟ้องค่าเสียหายเขาให้เรียบร้อยไปใช่ไหมเขาก็คงจะพร้อมไปแต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงได้ผมว่าแกก็คงจะข้อต่อสู้แกก็คงจะยังในฐานะที่เป็นผู้เสียหายอีกด้านหนึ่งก็เป็นผู้เสียหายอีกด้วยไงนะ
3: โอ้ยเรียนดูแล้วแกก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ตอนไหนไหมเหนื่อยแต่ตอนสร้างเลยนะคะตั้งแต่ตอนสร้างอ่ะก็คือทางนิติบุคคลเขาก็ประท้วง
2: ตลอด
3: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะตั้งแต่ปี61อ่ะปี61ก่อนโควิดด้วยซ้ำไป23ตุลาทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลหมู่บ้านพามเนเจอร์เข้าแจ้งความดำเนินคดี กับเนี่ยทางฝั่งคุณตาลนะทำให้เสียทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลพนักงานก็รับแจ้งความเป็นคดีอาญาโอ้มันคือเขาสู้กันหนักนะกว่าที่เขาจะสร้างบ้านเสร็จอะค่ะแล้วพอสร้างบ้านเสร็จก็ฟ้องต่ออีกจนถึงฎีกาเนี่ยค่ะเขาฟ้องตั้งแต่ปี60นะฮะ
2: ครับ
3: ฟ้องแต่ปี60ยื่นฟ้องเรื่องการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องพร้อมผู้ประกอบการเรียกคืนที่ดินส่วนกลางหมู่บ้านค่ะ
2: ก็เป็นคดีตัวอย่างอย่างหนึ่งนะ
3: ค่ะ
2: ที่นิติบุคคลเขาไม่ยอม
3: ส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมหรอกค
2: ่ะแต่ว่าถึงขั้นชนะคดีอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจไม่อาจจะฟ้องเมื่อไหร่ชนะทุกรายหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกัน
3: อ๋อมันต้องระดับนี้ค่ะต้องระดับพรีเมเจอร์เจ้าของลูกค้าในนั้นพี่เวสานแต่ละคนเราก็รู้อยู
2: ่ครับ
3: ใช่ไหมคะต้องระดับนั้นแหละ
2: ครับ
3: ถึงจะมีกำลังพอ
2: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีครับคุณอันครับ
2: พี่ไพศาลชื่ออะไรเนี่ยเขาก็มีเรื่องกันมาแต่ไหนทำไมเขาเล่นกันแรงจังเลยอ่ะชื่อคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนกับอีกคนหนึ่งกันจอมพลังช่วยสู้เขาชื่อกันจอมพลังช่วยสู้ก็คือกันจอมพลังใช่ไหมฮะเขาไม่ค่อยถูกกันหรอคะ
1: สองคนเนี่ยเหรอ
2: ค่ะ
1: เรื่องอะไรประเด็นเรื่องอะไร
2: วันนี้กันจอมพลังเขาเขียนบอกว่าโพสต์แบบเนี้ยคนก็เข้าใจว่าเป็นผมตอนที่พี่ติดคุกคนไปร้องตรวจผมเยอะเลยครับโดนมาเยอะเลยแล้วก็แม่แบบมีงองูตาเติมไปด้วยความหวังดีว่าข้อมูลมั่วเองก็ว่าชัดๆสุดท้ายก็มั่วจริงๆบอกไปขอเองก็ไปยื่นร้องเต็มไปหมดเป็นไงได้ไหมเนี่ยนะครบได้เหรอวันเนี้ยก็มีภาพของกันจอมพลังเขาไลฟ์ขายเครื่องตัดหญ้าในช่อง TikTok กันจอมพลังนะครับเผื่อพี่มาอุดหนุนเขาก็พูดถึงเหมือนสิทธาเคยโพสต์ว่ามีน้องคนหนึ่งที่ภาพลักษณ์ดีช่วยเหลือสังคมพลังล้นเหลือเคยมาขอผมหยุดแฉนักการเมืองที่ทำเว็บพนันบอกเป็นพวกกันพอผมไม่หยุดก็เก็บความเจ็บแค้นไว้พอผมพลาดวันแรกโพสต์ซ้ำผมเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอ่ยเชื่อเป็นใครใช่ไหมฮะ
1: นี่สิทธาให้พูด
2: อันนี้สิทธาโพสต์ก่อนแล้วกันก็บอกว่าโหพี่โพสต์แบบนี้คนก็เข้าใจว่าเป็นผมตอนที่พี่ติดคุกคนไปร้องตรวจผมเยอะเลยครับโดนมาเยอะเลยเติมไปด้วยความหวังดีว่าข้อมูลมั่วก็คือสิทธาไปว่านักการเมืองใช่ไหมฮะนี่เขาก็บอกว่าผมก็เตือนไปด้วยความหวังดีว่าข้อมูลมั่วเองก็ว่าชัดชัดสุดท้ายก็มั่วจริงๆเองก็ไปยื่นร้องเต็มไปหมดเป็นไงมันได้ไหมล่ะพูดถึงสิทธานะเนี่ยนะครบได้หรอเออแต่วันนี้ผมไลฟ์ขายเครื่องตัดหญ้าใน TikTok ช่องการจำลองนะเผื่อพี่ผู้อุดหนุนปรากฏว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดก็เข้าไปตอบว่าก็มึงนั่นแหละ
1: มวยถูกคู่เลย
2: เอ๊ะดีควรหัวเราะไหม
1: ก็เราก็โอเคเราก็ไม่รู้ตื่นลึกหนาบางเขา
2: แต่เขาตอบสั้นไปเปล่าฮะ
1: ไม่รู้เดาทางก็ไม่ถูกกันอารมณ์ก็มาไหนกันไม่รู้แต่อย่างน้อยก็มีคนให้ความสนใจสื่อเสริมเรื่อง
2: ก็มันน่าสนใจดีนะคะก็เรียนเห็นเนี่ยใครอ่ะอ๋อเรียนก็เพิ่งรู้นะว่ากันจอมพลังเขาขายรถไถขายอ๋อขายเครื่องตัดหญ้าไลฟ์ขายเครื่องตัดหญ้าใน TikTok ช่องกันจอมพลังเพราะวันก่อนเรียนเห็นอาจารย์เบียร์ฮะเขาขายหม้อกระทะแล้วนะฮะ
1: ทุกคนก็ต้องทำมาหากินกันนะแพรี่อะไรแพรี่ไพรวันอะไรก็ต้องนั่น
2: ก็ตอนแรกเห็น
1: เขามี
2: ธรรมะอะไรอย่างเงี้ย
1: มีแฟนคลับมีอะไรก็ต้องขายทุเรียนผู้เรียน
2: ขายหม้อขายกระทะ
1: ตอนหลังก็เลิกบอกว่าโอ้ยิ่งขายดียิ่งขาดทุน
2: ยิ่งขาดทุน
1: แสดงต้นทุนคงสูง
2: แล้วก็มีภาพ
1: ขายแล้วไม่คุ้มค่าส่งอะไร
2: ค่าส่งค่ะก็เมื่อกี้ที่เห็นในหมู่บ้านเขาขายผัดกะเพราค่ะที่ไพศาลในหมู่บ้านที่ฉันเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มไลน์ขายดุ้นขายนี่กะเพราเขาก็ไม่แพงกล่องหนึ่งแค่ไม่กี่สิบบาทเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะคิดค่าส่ง10 บาทเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่า2 กล่องฟรีค่ะเพราะฉะนั้นทุเรียนก็ต้องคำนวณต้นทุนให้ดีนะฮะข้าวไข่เจียวไข่1 ฟอง35 บาทพร้อมน้ำพริกผักฟรีสั่ง2 กล่องฟรีถ้าสั่ง1 กล่องค่าส่ง10 บาท
1: ก็ไม่แพงนะ30-40 บาทไม่แพง
2: 35 บาท
1: สำคัญมันทานอร่อยหรือเปล่า
2: ก็คงอร่อยแหละแต่ว่าคงจะได้กำไรเท่าไหร่เหนื่อยอะฮะทำมาหากินกันเหนื่อยจริงค่ะ
1: มันมีเรื่องที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสื่ออังกฤษ Financial Times ได้มีบทวิเคราะ ตั้งเป็นคำถามว่าเหตุใดประเทศไทยจึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเพราะว่าเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินและกนง.ก็เพิ่งมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ 1% นะคำถามนี้ถูกวิเคราะห์พร้อมคำเตือนว่าประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในภูมิภาคต่อภาวะที่ Financial Times เขาใช้คำว่าจะเป็น Japanification นะจะเป็น Japanification หรือภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อต่ำและการเติบโตก็ต่ำเป็นระยะเวลายาวนานโดยเขามองว่าไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยไทยเนี่ยไม่ได้แต่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสังคมสูงวัยแบบแก่ก่อนรวยขณะที่ภาระหนี้ในระดับสูงกำลังฉุดรั้งการใช้จ่ายที่ควรจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่แห่งนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นเสือแห่งเอเชียกำลังเข้าใกล้จุดที่จะมาแทนญี่ปุ่นในฐานะสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียสำหรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันและอัตราดอกเบี้ยต่ำติดดินอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ที่เพียง 1% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเป็นรองเพียงสวิตเซอร์แลนด์แม้ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ธนาคารแห่งไทยก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเมื่อวันพุธและนับเป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่3แล้วนักวิเคราะห์จำนวนมากคาดการณ์ว่าในไม่ช้าไทยอาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าญี่ปุ่นซึ่งเคยติดอยู่กับภาวะดอกเบี้ยติดลบและเงินฝืดมานานหลายปีแต่ในภายหลังได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยจนไปแตะ 1% เมื่อเดือนมิถุนายนและคาดว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วที่สุดในเดือนกันยายนเพื่อรับมือกับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำของไทยสะท้อนให้เห็นว่าประเทศกำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในภูมิภาคต่อภาวะ Japanification หรือภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อต่ำและการเติบโตต่ำเป็นระยะเวลายาวนานเนื่องจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเครื่องยนต์เศรษฐกิจอย่างภาคการท่องเที่ยวที่เดินเครื่องได้ไม่เต็มสูบกำลังฉุดรั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภค mm-hmm. แม้จีนเองก็เผชิญความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันแต่จีนยังมีเครื่องมือทั้งทางเศรษฐกิจและการคลังมากกว่าในการสนับสนุนเศรษฐกิจของตนเองก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยธนาคารในประเทศไทยก็มีการแถลงรายสัปดาห์นะโดยคุณปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมาภาคนะของธนาคารประเทศไทยก็ได้ถูกสื่อถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณปราณีบอกว่ากรณีที่มีความเห็นสื่อต่างประเทศก็คือ Financial Times เนี่ยที่กังวลว่าไทยอาจเข้าใกล้สภาวะ Japanification หรือการที่เศรษฐกิจของประเทศเผชิญกับการเติบโตต่ำพร้อมอัตราเงินเฟ้อต่ำเป็นเวลายาวนานเหมือนในญี่ปุ่นนั้นเบื้องต้นต้องยอมรับว่าตัวเลขผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจมีความคล้ายคลึงกันทำให้เกิดความกังวลแต่ที่มาและสาเหตุเชิงลึกของการเกิดตัวเลขเหล่านั้นมีความแตกต่างกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยประเทศไทยยังมีศักยภาพทั้งในภาคการผลิตและบริการที่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่ปัญหานี้เป็นปัญหายืดเยื้อและทุกภาคส่วนกำลังเร่งแก้ไขเพื่อปัญหารายได้เรื่องปัญหารายได้และโครงสร้างเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกับเคลื่อนมาตรการหลายด้านเพื่อแก้ปัญหาอาทิมาตรการปิดหนี้ไวไปต่อได้การปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องหรือการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบรวมถึงควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ Buy Now Pay Later แล้ว BNPY ลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบอย่างเป็นธรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ต้นตอสำคัญเกิดจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและไม่พอชำระหนี้หัวใจสำคัญจึงเป็นการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและมองว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยระดับต่ำช่วยประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยมองไปในข้างหน้านโยบายภาครัฐรวมถึงพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านในด้านพลังงานจะเข้ามาเป็นมาตรการเสริมในอนาคตคุณปราณีเขาชี้แจงว่าอย่างนี
2: ้ค่ะมีใครบอกไหมครับว่าเราจะรอดพ้นจากเรื่องพวกนี้ได้ยังไงคะ
1: เขาบอกว่าเรายังมีปัจเหตุปัจจัยอะไรที่คือยังมีทางที่จะหาทางลดหนี้ให้คนได้ให้คนกลับมามีกำลังซื้อได้อะไรเงี้ยถ้าที่ฟังจากทางแบงค์ชาติเขาพยายามอธิบายนะแต่เขาบอกญี่ปุ่นนะมันไอภาวะนะคือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานิสัยเขาออมมากกว่าเชื้อใช้จ่าย
2: ไม่ลงทุน
1: ที่เขาติดตั้งแต่ปีทศวรรษ90ยาวเหยียดมาเลยก่อนที่เขาจะยอมเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวนะเอาการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเดิมญี่ปุ่นไม่มีนโยบาย
2: โอ้ยกว่าจะได้
1: ผมก็จำได้ว่าเข้าญี่ปุ่น 3-4 ครั้งแรกๆนี่ต้องวีซ่าหมด
2: 4สมัยที่ฉันเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่ปีไหนอะ40ปีที่แล้วเนี่ยไปญี่ปุ่นที30,000กว่านะพี่ไพศาลแพงมากนะ40ปีที่แล้วแล้วการได้วีซ่าญี่ปุ่นนี่ยากเย็นมากก็แต่ว่านี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าแต่คนไทยเราก็หนี้เยอะค่ะพี่ไพศาลจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายอะคะที่บอกคนไทยยังใช้จ่ายญี่ปุ่น
1: เขาบอกว่าเนี่ยที่บอกมีโครงการอะไรติดหนี้วงหนี้ไวอะไรต่างๆแบงค์ชาติเขาว่างั้นครับ
2: เหรอฮะ
1: โอ
2: เคก็เดี๋ยวดูต่อไปก็แล้วกันนะคะ
1: เขามีเขาคงไม่มีหน้าที่บอกอ่ะใช่ค่ะสงสัยจะเป็นอย่างที่สื่อวิเคราะห์แล้วค่ะอันนี้ก็คงไม่ใช่

0: เครียดนะครับ
1: มีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะทางเรื่องของอุทกภัยต่างๆนะคะพี่ไพศาลที่สระบุรีนะคะพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เขตหนึ่งเขายกมาตรฐานการระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดประกาศปิดการท่องเที่ยวงดทำกิจกรรมทุกประเภทเป็นการชั่วคราวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยและสวนลูกชาติมุกเหล็กเพราะนั้นใครที่จะไปมุกเหล็กช่วงนี้
0: ไปเที่ยวน้ำตก
1: ค่ะ
0: เจ็ดสาวน้อยแล้วต้องหยุดไปก่อน
1: ไปง
0: ่
1: าย
0: นะ
1: สวยด้วยใช่ค่ะสวยแล้วก็ไปง่ายยิ่งเนี่ยมีมอเตอร์เวย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยไปปึ๊บเดียวถ้าเจ็ดสาวน้อยนี่ชั่วโมงเดียว
0: มันเป็นชั้นชั้นด้วยใช่ไหมตกเจ็ดสาวน้อย
1: ใช่
0: เป็นชั้นชั้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มุกเหล็กจริงๆแล้วถือว่าเป็นจุดที่ใกล้มากนะกับกรุงเทพไปสัมผัสธรรมชาติได้ใกล้มาก
1: แล้วก็เหมือนกับออกไปแป๊บนึงกลายเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สวยงามสดชื่น
0: ครับ
1: จริงๆถ้ามีมอเตอร์เวย์ไปกลับทุกวันมาทำงานในกรุงเทพได้เลยนะถ้าไม่คิดว่าค่ามอเตอร์เวย์ค่าน้ำมันแพงกันนะฮะค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ศาลพิพากษาจำคุกนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์เป็นเวลา2ปีไม่รอลงอาญานะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมรวมข้อหาอื่น5ข้ออีกรวมแล้ว5ข้อหานะฮะก็แต่ว่าต่อมาทนายความก็ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวก็มีรายงานว่าล่าสุดศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยประกันตัวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกัน 100,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลสำหรับคดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากนางสาวทานตะวันเนี่ยนะได้ไลฟ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในขณะที่มีขบวนเสด็จผ่านบริเวณถนนราชดำเนินนอกเมื่อเดือนมีนาคม2565โดยตำรวจได้แจ้งเตือนให้ยุติการไลฟ์เนื่องจากมีขบวนเสด็จแต่นางสาวทานตะวันไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยจึงถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีตัดสินจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาครับ
1: แต่ตอนนี้ประกันตัวได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ประกันตัวในชั้นก็เตรียมจะยื่นอุทธรณ์เพราะเพิ่งจะเป็นการตัดสินศาลชั้นต้นนะครับ
1: อาทิตย์ก่อนนี้มีข่าวว่าผักกาดใช่ไหมคะของจีนชุบฟอร์มาลีนก่อนที่จะส่งออกแล้วก็ทางจีนก็ได้กวดขันวันนี้อย.เนี่ยได้พูดถึงเรื่องเวลาเขาเข้าไทยได้ตรวจบ้างหรือเปล่าตัวเลขสำคัญนะคะเภสัชกรหญิงบุญพัทราสุพัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.บอกว่าจีนเป็นหนึ่งในแหล่งนำเข้าผักและผลไม้ที่สำคัญของไทยตัวเลขย้อนหลัง5ปีไทยนำข้าวผักและผลไม้จากจีนปีละกว่า1,000ล้านกิโลกรัมค่ะมูลค่าทะลุ 30,000 ล้านนี่เราเป็นครัวโลกนะคะเนี่ยนำข้าวผักที่ 30,000 ล้านผักปริมาณเพิ่มขึ้น2เท่าส่วนผลไม้ส่งตัวปี69คือปีนี้ผลจากการสุ่มตรวจทั้งหมด3ด่านเก็บตัวอย่าง210รายการ210รายการผลักดันสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานออกนอกราชอาณาจักรได้74รายการค่ะเจอพริกแห้งกับส้มมีสารตกค้างมากที่สุดเดนที่ว่าเขาสุ่มแบบนี้เขาคงไม่ได้สุ่มทุกวันทุกตัวเขาไม่ได้สุ่มทุกวันหรอกมั้งคะและคำว่าสุ่มก็คือไม่ได้หมดทุกตัวอย่างด้วย
0: คำว่าสุ่มก็แซมปลิ้งนะครับ
1: ค่ะก็ระวังตัวกันเองก็แล้วกันนะฮะก็หนักค่ะหนักส้มแล้วก็พริกแห้งเจอมากที่สุด
0: ส้มนี่เราก็ต้องนำเข้าอยู่เดี๋ยว
1: ไอ้ส้มเปลือกเหลืองๆหนาๆไม่มีในไทยอะค่ะไอ้เล็กๆนี่ก็ไม่มีในไทยอะค่ะไม่มีดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ทานน้อยมากเรียนรู้ว่าทั้งหมดมาจากจีนค่ะ
0: ก็ที่บ้านก็ซื้อมาบ้างมาไหว้เสร็จแล้วก็วางไว้จนเน่าอ่ะ
1: ไม่กล้าทาน
0: ก็บางทีมันไม่อร่อยอ่ะเคยลองปอกมาทานแล้วมันเปลือกมันหนา รสชาติมันก็ไม่

0: ไม่นั่นแล้วก็ตอนหลัง
1: อ
0: ก็
1: ่
0: ทาน
1: า
0: น้อยยิ่งรู้ว่ามัน
1: กลัว
0: ข
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ง
1: ไหม
0: เรา
1: คะ
0: ของเราของทั้งของจีนของไทยต่างๆก็
1: ใช้ยา
0: ใช้ย
1: ส
0: า
1: ุด
0: มากใช้เป็นผลไม้ที่มัน
1: อยู่ด้วยยา
0: ครับ
1: ไม่มีธรรมชาติ
0: ก็ที่จะทานพอไว้วางใจได้ก็น่าจะเป็นพวกเนี้ยพวก
1: ฝร
0: อะ
1: ั
0: ไ
1: ่
0: ร
1: ง
0: นะแม่
1: ชมพู่
0: เออะไรที่ของทางภาคตะวันออก
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 นนะครับมหานครรอบทิศนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็เสิร์ฟข่าวนะครับใกล้ตัวนะนะครับรอบนี้นะฮะวันนี้อยู่กับด้งกับพี่บอยครับผม
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพี่บอยมาเก็บตกข้อความกันสักนิดนึงวันนี้ยังไม่ได้อ่านโอ้โห
3: เจอเลย
2: หลายท่านหลายท่านนะฮะยินดีกับรางวัลมานะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับพี่ธนากรนะครับบอกยินดีกับน้องด้งด้วยขอบคุณนะครับ
3: นี่รางวัลที่2ของปีแล้วสิ
2: ใช่ใช่ใช่ครับพี่รางวัลนี้พี่บอยก็เคยได้มาก่อนนะครับน
3: ักข่าวน้ำดี
2: ใช่ไหม
3: น
2: ักข่าวน้ำดี
3: นักข่าวน้ำเดินไม่ได้นะ
2: พี่แววก็ยินดีมาขอบคุณนะครับ
3: ครับ
2: พี่ซาซิมาบอกที่บ้านโพทองสีดาโคราชฝนตกปล่อยๆนะตอนนี
3: ้
2: นะครับเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่เห็นที่ไหนนะฝนก็ตกเหมือนกันใช่ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตขึ้นไปนะฮะพี่มานพพี่นาริศสวัสดีนะครับพี่วันนี้โอ้ขอบคุณนะครับยินดีมาอีกคนนึงขอบคุณนะครับนะฮะทุกท่านเลยพี่ยายออสแชร์ให้เราแล้วนะฮะพี่มายาราบสวัสดีนะครับพี่โจรามยองบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านสุดหล่อในวันฝนตก
3: สวัสดีครับ
2: นะครับที่มหาสารคามตกทั้งวันเลยค่ะพี่นวพรว่างั้นนะเดี๋ยวค่อยไล่ขึ้นไปนะครับชัยนาทก็ตกไม่หยุดโอ้โหแสดงว่าวันนี้ตกทั่วฟ้านะพี่บอยนะครับผมมาเริ่มกันครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เขาบอกว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยแม่ค้ากับเทศกิจนี่นะเหลือลิ้นกับฟันนะพี่นะ
3: ถ้ายังไง
2: ถ้าต่างจังหวัดนี่ก็ต้องแม่ค้ากับพวกเทศบาลนะครับวันนี้แม่ค้านะครับเขาโวยฮะที่สุรินทร์สู่เทศบาลมาบอกว่าห้ามเอาพวกรถเข็นนะเอาพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้มาจอดนะครับรอบตลาดเนี่ยห้ามเลยนะพื้นที่โดยรอบอาคารที่เป็นตลาดสดเนี่ยนะฮะห้ามเอามาจอดโอ้โหบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบอกเอ้าแล้วจะเอาของมายังไงไม่ให้เอารถเข็นเข็นกันมาม
3: ันต้องลงของนะ
2: ต้องลงของต้องมีทั้งรถเข็น4ล้อทั้ง2ล้อแบบยกกันอย่างเงี้ยบางทีเขาก็วางไว้มันเหมือนเป็นวิถีชีวิตของแม่ค้านะครับก็เลยมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะครับนี่นะฮะตลาดสดนะครับที่เทศบาลจังหวัดสุรินทร์นะบางคนเขาบอกว่าจากบ้านเนี่ยนะมาตลาดเนี่ย3กิโลเขาก็เข็นรถเข็นมาก็จอดไว้อย่างเงี้ยทำอย่างงี้มาตั้งนานแล้วแต่นมนานแล้วแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ละอยู่ๆนี่เทศบาลจะมาปรับระบบนะครับจะมาจัดระเบียบใหม่นะจะมาจัดระเบียบใหม่ให้ตลาดเนี่ยมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่สะดวกกับผู้ค้าเนาะคือจะให้มันสวยงามแต่ว่าลืมวิถีชีวิตของผู้ค้าหรือเปล่าว่าเขาต้องเอารถเข็นเอาอะไรมากัน
3: คือมันต้องไปด้วยกันได
2: ้เนี่ยผู้ค้าบอกว่าการยกเลิกพื้นที่จอดรถเข็นเนี่ยสร้างความเดือดร้อนอย่างมากเลยหลายคนเลยนะครับที่บ้านอยู่ห่างไม่ใช่แค่3กิโลนะบางคน10กิโลก็มีรถเข็นเนี่ยนะครับนอกจากรถเข็นยังมีอุปกรณ์ประกอบอาชีพโต๊ะเก้าอี้ถังน้ำแข็งตาช่างเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ค้าขายทั้งนั้นบางร้านเป็นผู้สูงอายุบางร้านเป็นผู้หญิงแล้วถ้าไม่เอาให้เอารถเข็นมาจะมาแบกให้แม่ล่ะเทศบาลอ่ะตามสไตล์แม่ค้าให้สัมภาษณ์ก็คงจะมีอารมณ์พอควรเทศบาลจะมาแบกให้ฉันไหมล่ะถ้าฉันไม่ให้ฉันเอารถเข็นมาเนี่ยไม่มีเครื่องทุ่นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เทศบาลเห็นใจและหาทางผ่อนผันให้กับผู้ค้าด้วยนี่เราก็ไปกระบอกเสียงแทนผู้ค้านะเราลองมาฟังทางฝั่งเทศบาลกันบ้างนะพี่บอยนะนายกเทศมนตรีนะครับคุณอภิสิทธิ์สมนิยามรัฐชี้แจงอย่างนี้นะเขาบอกว่าพื้นที่ที่เทศบาลอนุญาตให้ผู้ค้าเอารถเข็นมาจอดเนี่ยนะครับจะอนุญาตให้แค่จอดได้ชั่วคราวคือเอาของมาลงได้นะฮะแต่ตั้งแต่ที่จะจัดระเบียบใหม่เนี่ยก็ต้องเอาออกไม่รู้ล่ะท่านจะเอาไปไว้ไหนก็ต้องเอาออกเอาออกจะมาวางระเกะระกะรอบอาคารตลาดสดหลังใหม่เนี่ยมันไม่เป็นระเบียบเทศบาลไม่ได้ต้องการสร้างภาระให้กับพ่อค้าแม่ค้าแต่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอน นะครับเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ตลาดให้มีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการสัญจรตรงนี้จะให้จอดได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเบื้องต้นนับจากวันนี้เนี่ย15วันพ่อค้าแม่ค้าเตรียมหาที่ได้เลยหมายถึงว่าไอ้ที่จอดรถเข็นอะไรพวกนี้นะเทศบาลจะนะครับดำเนินการนะไม่ให้จอดแล้วไม่ให้จอดแล้วรถเข็นส่วนใหญ่มีตั้ง 70% นะพี
3: ่คร
2: ับ 70% ของร้านสมมติมี100ล้าน100ล้านค้าในตลาดเนี่ย70ล้านมีรถเข็นอ่ะก็เท่ากับ70คันน่ะจอดๆๆๆกันอยู่อ่ะ
3: ลําบาก
2: แล้วจะยังไงแล้วจะยังไงไม่รู้ล่ะแต่ทางเทศบาลกําหนดแล้วให้เส้นตายแค่15วันน่ะ
3: คร
2: ับอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะผู้ค้าแม่ค้าจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวนายกเองก็นายกเทศมนตรีเองก็ค่อนข้างที่จะจริงจังเพราะเขาอยากจะจัดระเบียบตลาดให้มันเกิดความสวยงามอ่ะพี
3: ่
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ถ้าคุณฟังอันดับ9ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารครองผมเซ็นเตอร์ย่านต้องปรับตัวพ่ายกันใหม
2: ่
3: ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมคือวันศุกร์ถูกไหมวันนี้จันทร์และผ่านมา 3-4 วันพอวันนี้เจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายเพื่อหาสาเหตุแล้วก็หาจุดต้นเพลิงที่แท้จริงโดยพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกรูนนะฮะผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นเจ้าที่ได้เข้าสำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ยังไม่สามารถเข้าไปเก็บหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากพื้นที่ลานจอดรถเนี่ยนะตรงชั้น2และชั้น3เนี่ยมันถล่มลงมาแล้วจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1โซน4อะไรแล้วมันโดนปิดทับอ่ะนะมันก็เลยจะยากขณะนี้พอถอทราบจุดต้นเพลิงจากภาพวิดีโอแล้วแต่ยังต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยเจ้าที่เนี่ยต้องรื้อถอดโครงสร้างบริเวณชั้น2และ3ออกก่อนเพื่อเปิดทางให้เจ้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบเลือกเก็บหลักฐานได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ก็ระหว่างนี้ก็ต้องตรวจสอบพื้นที่เนี่ยยังพบว่ามันมีกลิ่นของสารเคมีค่อนข้างรุนแรงทำให้พยานบุคคลเจ้าที่เนี่ยก็เข้าชี้จุดเกิดเหตุแล้วมันเป็นลมอะโดงคืออากาศไม่ดีอะเป็นเม็ดนะแล้วอากาศมันก็ร้อนอ้าวฝนก็ตกอากาศมันควบแน่นอะว่างั้นเถอะเป็นลมเป็นแรงกันเลยวันนี้ซึ่งคุณสุภกรสอนใหม่นะฮะหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบประตูพ่ายเนี่ยบอกว่าได้แจ้งให้เจ้าที่ขออาคารเจ้าของอาคารดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรมาควบคุมงานเพื่อรื้อถอนโครงสร้างที่รับความเสียหายแล้วโดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะของเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานที่จะเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าของอาคารเนี่ยให้ความร่วมมือและคาดว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จในสัปดาห์นี้ขณะที่พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เนี่ยท่านบอกว่าในส่วนของคดีเนี่ยตำรวจก็มีการจัดศูนย์รับแจ้งความและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันแรกแล้วโดยขณะนี้มีเจ้าที่เนี่ยมีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว170คนและสอบปากคำไปแล้ว138คนสำหรับผู้เสียหายก่อนหน้านี้อาจจำรายละเอียดหรือความเสียหายได้ไม่ครบสามารถเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สน.พระพลาชัย1ซึ่งจัดเจ้าที่ไว้รับรองโดยเฉพาะนี่นะฮะต้องรอดูกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เพราะเป็นเพลิงไหม้ใหญ
2: ่ครับอยากร่วมกันเนาะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: เคยคิดอยู่โรงเรียนประจำไหมพี่บอย
3: ไม่เคยเลย
2: เนาะเราก็ไม่เคยแล้วรู้สึกว่าเลิกเรียนอยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะแต่ว่า
3: ไม่ทุกทีพี่ก็ไปโรงเรียนประจำโรงเรียนเดียวอยู่แล้วนะ
2: คือยังไงพี่โรงเรียนประจำโรงเรียนเดียวคือไง
3: ก็เรียนที่เดียว
2: ไม่ถึงว่ารู้เลยโรงเรียนที่เดียวแต่แบบว่ากินนอนอยู่ที่โรงเรียนวันศุกร์กลับบ้านวันจันทร์ไปใหม่อย่างเงี้ยอยู่โรงเรียนประจำเลยอ่ะ
3: โอ้
2: มุกเยอะจริงๆนะ ก็หลายคนอาจจะมีความจำเป็นใช่ไหมพ่อแม่บางคนทำงานบางคนอาจจะอยากจะให้ลูกเป็นระเบียบเขาก็ว่ากันนะให้ไปอยู่โรงเรียนประจำล่าสุดเนี่ยนะฮะมีคุณครูที่โรงเรียนประจำเอาท่อ PVCขนาด4หุ่นยาว120เซนหวดเข้าไปที่หลังเด็กม.5เป็นนักเรียนชายนะครับเรียนอยู่ที่พัทลุงครับเป็นโรงเรียนประจำชื่อดังของจังหวัดนะฮะก็น้องคนนี้เนี่ยนะฮะถึงขนาดโทรบอกแม่ว่าให้มารับหน่อยไม่ไหวแล้ว แม่ก็รีบไปที่โรงเรียนตอนนั้นก็ค่ำแล้วครูเวรไม่ให้เข้าอีกครูเวรบอกว่าดึกแล้วครับคุณแม่ไม่อนุญาตให้เข้าแม่บอกลูกฉันโดนทำร้ายเนี่ยจะตายอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเรียกตำรวจมาระหว่างที่แม่เรียกตำรวจมาคุณครูเวรก็เลยแก้ปัญหาว่างั้นเดี๋ยวพาน้องออกมาให้แต่คุณแม่เข้าไม่ได้นะครับตอนที่น้องเดินออกมาเนี่ยแม่เห็นแล้วตกใจครับเห็นสภาพลูกหน้าซีดหลังเนี่ยนะฮะเป็นรอยแดงเป็นแผลหน้าซีดไปหมดเลยเลยรีบพาไปที่โรงพยาบาลพัทลุงแล้วหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมือง
3: ครับ
2: เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าคือในหอพักเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเงินหาย40บาทแล้วไปบอกคุณครูว่าเงินหายคุณครูสงสัยว่าลูกของคุณแม่คนนี้เด็กคนนี้น้องม.5คนนี้เป็นคนขโมยไปเด็กยืนยันว่าผมไม่ได้เอาครับผมไม่ได้เอาเงินเพื่
3: อ
2: นก็ปฏิเสธนะฮะก็ไม่รู้ทำไมครูมีความเชื่อครูก็เค้นแล้วครูก็เลยเอาท่อ PVC เนี่ยมาตีเพื่อให้เด็กเนี่ยรับสารภาพแต่เด็กก็ยังยืนยันว่าคนไม่เอาจะให้ตัวเองบอกว่าตัวเองเอาไปได้ไงใช่ไห
3: ม
2: เด็กมันก็ไม่ยอมรับเพราะเด็กมันไม่ได้เอาแม่บอกครูน่าจะมีวิธีสอบสวนวิธีอื่นที่ไม่ใช่การลงโทษแบบอย่างเงี้ยทหารยังไม่ทำขนาดนี้เลยมั้งนี่มันเกินไปหรือเปล่าน้องเล่าให้ฟังนะครับว่าตีผมเนี่ยจนผมเจ็บไม่ไหวแล้วแถมยังบังคับบอกว่าถ้าไม่ยอมรับนะจะลงโทษโดยการให้ดื่มน้ำในกระป๋องซึ่งกระป๋องเนี่ยมันอยู่ในถังขยะแล้วครูก็หยิบมาให้น้องเขาดื่มจริงๆเพราะน้องไม่ยอมรับมันอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยเข้าใจว่ามันต้องเป็นระเบียบนะการอยู่หอการอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เด็กผู้ชายมันเดียวก็มันก็แสบมันก็ซนแต่เรื่องนี้มันถ้าเด็กเขาไม่ยอมรับเนี่ยคุณก็ต้องหาวิธีสอบสวนดิโรงเรียนมีไม่มีก็วงจรปิดใช่ไหมแล้วค้นตัวดูสิ40บาทเจอไหมถ้าเจอเนี่ยถ้าเจอนี่หวดเลยก็แสดงว่าโกหกครูด้วยใช่ไหมว่าไปค้นสิค้นกระเป๋าค้นตัวค้นอะไรมันก็น่าจะมีวิธีนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวทางท่านผอ.โรงเรียนเนี่ยนะฮะจริงๆเขามีชื่อโรงเรียนแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอผอ.ชี้แจงก่อนละกันนะผอ.โรงเรียนเนี่ยบอกว่าจะมีการเรียกคุณครูคนนี้เนี่ยนะครับมานะเหมือนกับสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อสอบถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นในมุมของที่ฝั่งแม่กับเด็กเนี่ยเล่าอย่างที่เราเล่ามาเนี่ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามกันต่อว่าในมุมของครูจะว่ายังไงนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: แม่อันดับ7ไปดูลีลาท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลหน่อยวันนี้ไปแจมกับวงดนตรีไปโชว์เป่าแซกโซโฟนเพลง Fly Me to the Moon นะฮะ
2: ครับ
3: มันแปลว่าอะไรอ่ะโด่ง
2: เอาเนื้อหาท่านนายกก็ได้มั้งไม่ต้องหลับผมถ้าเป็นเพลงไทยว่าไปอย่างแหมมาถาม Fly Me to the Moon
3: ฮะวันนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะนำคณะรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยเมื่อวานท่านนายกเนี่ยเดินทางมารูอามาถึงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า DEA ภาคใต้แล้วก็ TCDC สงขลาซึ่งเป็นห้องสมุดชุมชนและงานศิลปะหมุนเวียนหรือว่า Creative ของพื้นที่เขาเป็นฮับตรงนั้นนะฮะจากนั้นท่านนายกเนี่ยได้เดินออกมาเจอกับกลุ่มนักดนตรีที่กำลังบรรเลงเพลงอยู่โดยท่านนายกเนี่ยได้ยืนดูอยู่สักพักก่อนจะเขาเรียกว่าก่อนจะขอเข้าไปแจมเนี่ยไปเป่าเรียกว่าแซกโซโฟนนะในเพลง Fly Me to the Moon ของมาร์คฮาวเวิร์ดนี่นะฮะโดยภายหลังเนี่ยเป่าจนจบเพลงด้วยนะท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าอ่อนซ้อมไปหน่อยก็เลยสร้างเสียงเฮฮาให้กับกลุ่มที่อยู่ตรงนั้นคือคนผู้ชมอ่ะนะนี่ดูภาพโอ้ยลีลาได้อยู่นะถ้าซ้อมบ่อยๆน่าจะดี
2: ครับผมนี่ค พี่ตาเขาเปิดความแปลให้นะเขาบอกพาฉันสู่ดวงจันทร์พี่มาค้างคาวกินกล้วยอะไรของพี่เออครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ก็พูดถึงท่านนายกนะช่วงนี้ก็ลงใต้นะครับเพราะว่ามีครม.สัญจรนะนะครับหนึ่งในเรื่องที่แหมลงไปสงขลาทั้งทีถ้าไม่กำชับหรือไม่มีมาตรการให้เนี่ยคนสงขลาโกรธตายเลยนะครับเรื่องเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมนะปีนี้ท่านบอกว่ากลัวว่าจะทำลายโอกาสทางเศรษฐกิจอีกก็เลยมีการกำชับนะครับเห็นเจอกับนายกแป้นนะพี่นะฮะนายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่อ่ะนะครับก็ยิ้มทักทายกันแล้วบอกพวกกันพวกกันนะแล้วก็มีการกำชับนะครับให้ถอดบทเรียนจากปีที่แล้วห้ามน้ำท่วมไม่ได้หรอกแต่ต้องอพยพคนมีศูนย์พักพิงมีระบบระบายน้ำที่รับมือได้ทันคอยดูแล้วกันนะเพราะว่านี่ท่านนายกสั่งมาแล้วนะครับให้เตรียมรับมือถอดบทเรียนจากมหาอุทกภัยหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะเตรียมอพยพคนก็คือเตรียมแผนนะครับแผนธงเหลืองธงแดงคราวที่แล้วปีที่แล้วที่มีการวิจารณ์กันนะพี่ว่าเตือนช้านะครับภาครัฐประกาศไม่ท่วมแน่เอาอยู่นะครับชาวบ้านก็เลยมั่นใจไม่ได้หนีครั้งนี้เตรียมให้ทัน2ตั้งศูนย์พักพิงเอาไว้รองรับให้พอนะครับแล้วก็เรื่องของระบบระบายน้ำขุดลอกคูคลองนะน้ำจากคลองร้อนหนึ่งไหลมาจะไปไหนอย่างไรต้องเอาให้ชัดนะฮะนี่คือแผนที่ท่านนายกสั่งการเอาไว้นะครับเตรียมรับมือน้ำ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆว้ายๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจะส่ง

0: และประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิพย์อันดับ5
7: พี่บอยนี่ต้องพี่แล้วแหละพี่นันถามมาแล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อกี้ผมก็เห็นอีกท่านนึงก็ถามมานะมีหวยเด็ดๆเปล่าครับโค้งสุดท้ายแล้วครับ
8: โดนก็บอกพี่ไปบอกสิพี่บอยส่งเพจให้วันนั้นโอ้โหกราฟกราฟิกสวยงามเดี๋ยวนี้ยกระดับแล้ว
7: งั้นเดี๋ยวจะพิมพ์ที่พี่บอยบอกไว้ใน Facebook Live นะฮะไม่เกิน2ทุ่มคุณผู้ฟังรอได้เลย
8: รับรองพรุ่งนี้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่แน่นอน
7: เดี๋ยวนี้อาจารย์บอยเขาทำกราฟิกแล้วนะติดตามได้ที่เพจสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
8: แต่ไปสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราเป็นเราลงทะเบียนของก็ AI Passport ไปแล้วด้วย
7: ใช้ AI เนี่ยนะฮะเจนกราฟิกขึ้นมาเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเทียบอยไม่ธรรมดาพี่สอน
8: แต่จะบอกว่าวันก่อนเนี่ยเมื่อวานหรือวันซืนเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นท่านนายกไปล่องเรือที่ไหนอ่ะ
7: แล้วเห็น
8: เรือ82อ่ะ
7: เหรออ
8: ืมในกระเป๋าตังค์ยังไม่มีแล้วเมื่อเช้าเข้าไปดูไม่มีเลขข้างเรือ82นะคุณผู้ฟังเรือท่านนายกล่องอ
7: ่
8: ะไปหาได้เลยนี่ไม่ได้ดั้นนะมันเป็นข้อเท็จจริงนะคุณผู้ฟังนะ
7: แล้วแต่นี่ถ้าลงใต้อยู่นะแล้วมันถ้านั่งรถด้วยไม่เอารถด้วยเหรอ
8: ตายแล้วจะเยอะไปนะ
7: วันนั้นนั่งเรือแล้วนี่ไปสงขลาต้องมีทะเบียนรถคนใต้เขาต้องรอดูอยู่กันนะ
8: มันจะเยอะไปไหมดู
7: ถือว่าดวงใครดวงมันนะเน
8: า
7: ะ
8: ดวงมีดีไหมล่ะพรุ่งนี้มีดีไหมล่ะ
7: ไม่บอกเดี๋ยวเลขเคลื่อนไม่บอก
8: งวดนี้หวังไว้ยังบอกไม่ได้พี่บอยเพราะว่าโดนตลอดลดราคาแล้วรอเสียซื้อก็เลยไม่รู้ว่าเลขไหนจะลดราคาบ้าง
7: ดูในเป๋าตังลดราคาเนี่ยจิ้มเอา
8: ใจมันได
7: ้มาที่อันดับ5คนนี้หน่อยนะครับแหมนะโอ้ไม่รู้ว่าจะอารมณ์ไหนเลยนะครับเจ้าของสวนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแจ้งตำรวจจับไม่ลงทั้งที่จับคนร้ายได้คาหนังคาเขามาเข้ามาขโมยมันสำปะหลังเขาเนี่ยนะฮะโอ้โหขุดไปเนี่ยนะเต็มรถอีแต็กเลยฮะเต็มคันเลยอ่ะ
8: ตัวอีแต็ก
7: แอบมาขุดอ่ะแล้วเอาจะเอาไปขายอ่ะ
8: เ
7: ขาจะขนไปขายนะแต่พอถามเหตุผลแล้วบอกว่าเขาบอกคนร้ายบอกขอเถอะครับอยากจะเอามันเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงแม่ที่อายุ84ปี
8: โอ้น้องสาว
7: เจ้าของสวนก็เลยแบบใจหนึ่งก็ขโมยใจหนึ่งก็อยากทำทานนะสุดท้ายแล้วพี่เจ้าของสวนเขาไม่เอาเรื่องนะฮะเขาบอกแจ้งความจับไม่ลงเพราะว่าเท่าที่พูดคุยดูแล้วไม่ได้โกหกนะลูกชายคนนี้ไม่ได้โกหกเขาบอกเขาอยู่ลำพังกับแม่อายุ84นะแค่2คนนะครับก็มีความแร้นแค้นมีความยากลำบากอยู่นะฮะเจ้าของสวนก็เลยบอกว่าด้วยความจำเป็นแล้วกันนะครับยิ่งถ้าถูกจับไปเนี่ยใครจะดูแม
8: ่
7: ก็เลยให้อภัยนะแล้วก็ยังให้เงินนะให้เงินค่าแรงในการขุดมันติดตัวพ่อหนุ่มคนนี้ไปด้วยนะนะครับแต่ก็เตือนแหละว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเพราะอาจจะไม่ได้รับโอกาสแบบนี
8: ้
7: นะครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4

0: ควรเมื่อพูดถึงไทย iPassport ก็มาฟังเสียงคนชัยชนกนิดนึงวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์โต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทย iPassport เนี่ยมันวันแรกคือใช้วันนี้30สิงหาคมพี่ยังไม่ได้เข้าไปใช้นะลงทะเบียนหรือยัง
1: ยังครับพี
0: ่เออยศหมดสิเขาเอา5ล้านคนนะดง
1: ยังไม่ได้ใช้เลยพี่
0: เขาไปลงทะเบียนก่อน
1: ครับผมครับผม
0: เดี๋ยวหมดสิเรามันพวกเจนอะไรเอาว่าด้วยนะไม่ได้นะ
1: ได้
0: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ต่อกระแสตอบรับเรื่องไทย AI Passport ซึ่งเปิดให้ใช้งานวันนี้วันแรกคือ31สิงหาคมว่าตนเนี่ยยังไม่เห็นกระแสอะไรเพิ่มเติมแต่วันนี้ได้ลงพื้นที่มีแต่คนบอกว่าดาวน์โหลดแล้วซึ่งขณะนี้ยังเป็นเว็บเบสเขาบอกเป็นเว็บเบสก่อนระบบงานหรือโปรแกรมที่ทำงานผ่านเบราว์เซอร์นะในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยภายใน1สัปดาห์น่าจะใช้ได้อ๋อถ้าเป็นแอปยังต้องสัปดาห์หน้าแต่เป็นเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยใช้แบบนี้ได้กันเพื่อถามว่าขณะนี้มีเสียงวิจารณ์ว่าตัวที่ใช้ใน AI Passport เนี่ยไม่ดีเหมือนกับตัวที่ใช้งานฟรีอ้าวของฟรีดีกว่าว่างั้นเถอะคุณชัยชนกบอกว่าคุณชัยชนกย้อนถามกลับสื่อแล้วนะคือย้อนถามกลับนักข่าวว่าพี่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมนั่นแน่ใช้หรือยังดีคุณชัยชนกบอกนะและกล่าวว่าอยากให้ประชาชนลองดาวน์โหลดและลองใช้เองดีกว่าอย่าพูดแต่เรื่องเสียงวิจารณ์ถ้าไม่ดีเท่าของฟรียืนยันว่าไม่จริงแน่นอนคือคุณชัยนกก็ยืนว่าของเขาเนี่ยดีของฟรีของเอของกสทีอีเนี่ยขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียน 1.3 ล้านอุ้ยลงทะเบียนต่ำนะดุ้งตอนแรกคิดว่า5ล้านควรจะตื่นตัวลงนะคนไม่ค่อยลงเนาะไป
1: ครับ
0: ซึ่งต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ช่วยโปรโมทแต่ถึงคนจะใช้เยอะหรือน้อยรัฐบาลและประชาชนก็ไม่ได้เสียประโยชน์แต่ความตั้งใจคืออยากลดความเหลื่อมล้ำนั่นแหละมันจะลดได้ยังไงก็ลดได้ส่วนหนึ่งอ่ะคนที่ลงทะเบียนเขาก็ได้ไงเอาว่างั้นเถอะ
1: ก็
0: ถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตั้งเป้าพูดถึงการลงทะเบียน5ล้านสิทธิ์แต่ยอดกลับไม่ถึงเป้าเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์หรือไม่คุณชัยนกก็บอกว่าเราพยายามสื่อสารเต็มที่เพราะเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ย้ำว่าการที่เราปรับเป็นการจ่ายตามการใช้งานจริงการมีคนใช้งานมากหรือน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เสียประโยชน์จึงไม่มีแรงกดดันในส่วนนี้แต่สำหรับคนที่ใช้งานหรือว่ามีฟรีอยู่แล้วเนี่ยถ้ายังลังเลว่าจะสมัครสมาชิกรายเดือนก็ใช้โครงการนี้ตัดสินใจได้ว่าใช้ AI ตัวไหนหมายความว่าเข้าไปพิสูจน์ทราบดูว่ามันดีไม่ดียังไงเนี่ยก็ได้กับโครงการของเขาเอาว่าอย่างนั้นเถอะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อาจจะได้สักข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับก็ชีวิตน้องหมาคนนี้ที่หลงทางนะแล้วก็นั่งคอยความหวังอยู่ริมถนนพอได้ยินเสียงท่อมาไกลๆเนี่ยก็เที่ยววิ่งออกไปดูคิดว่าเป็นเจ้าของนะครับพอไม่ใช่ก็ผิดหวังกลับมานั่งใหม่พออีกคันนึงมาก็วิ่งออกไปดูนะครับก็ไม่ใช่อีกล่าสุดนะครับเพจหมาแมวหาบ้านชัยนาทนะครับแจ้งข่าวดีนะครับว่าเจ้าตูบตัวนี้นะครับพี่คือเขามีปลอกคอแน่นอนเขาต้องมี
0: โกหังไหมโกหังไหม
1: เอ๊ใช่ไหมเจ้าโกหัง
0: หร
1: อที่ว่าอยู่ชัยนาทเนี่ยนะ
0: เป็นหมาไทยมีปลอกคอหน้ารอบนสะพาน
1: ได้กลับบ้านแล้วครับพี
0: ่ว้าว
1: ล่าสุดนะครับนะเจ้าของเนี่ยมาตามหาจนมันเจอแล้วแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขามีชื่อของเขาจะเรียกมันว่าเจ้ามาเฟีย
0: เอาเหรอ
1: แต่คนอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่รู้จักเขาไงเราจะไปตั้งชื่อให้เขา
0: แต่ว่าหลง
1: เลยหลงเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยน้ำตาจะไหลเจ้ามาเฟียนะฮะได้กลับบ้านแล้ว
0: ดีใจดีใจด้วย
1: นะครับนี่เดี๋ยวนี้โซเชียลก็ช่วยได้เยอะนะบางทีแบบหมาแมวหายก็ให้เพจในจังหวัดของท่านแหละลองช่วยประกาศกันตามหาดู
0: แต่ต้องดูนะว่าเจ้าของเขาจงใจปล่อยว่าถ้าเขาจงใจปล่อยเราไปช่วยตามหาเขาด่าวนะจะปล่อยมากดดันให้เรารับมาคืนอีกเพื่อไปปล่อยตะกี
1: ้นะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันนะพี่บอยเน
0: า
1: ะ
0: พรุ่งนี้เป็นพี่กล้วยนะครับผม
1: วันนี้พรุ่งนี้พี่กล้วยมานะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่พี่บอยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและ สมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจี้หลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
8: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางฮ ให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับเฮ้เฮ้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอยู่กับผมหนุ่มน้ำมนคนนักกอดบอสธีรพงศ์นะครับวันนี้ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นวันสุดท้ายของท้ายเดือนสิงหากันแล้วนะครับผมวันที่31นะฮะ31สิงหาคมนะครับโอ้โหพรุ่งนี้ก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับที่เข้ามาสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะครับแอดมินเมาจนไปฝั่งครูโคตรเอ้าเป็นยังไงอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทักทายแอดมินด้วยนะเรามาทำงานกันเถอะนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีพี่ดาวครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับผมสวัสดีเจสุดรอสวัสดีครับพี่ขาวดอนสวัสดีครับพี่พี่ทิพย์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดี FC 95ทุกท่านค่ะนี่นะฮะทักทายทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวมีภัยอีกอ๋อเชฟพงน้องจอกฝนตกปล่อยๆครับโอ้โหตอนขับรถมานี่ก็ตกนะครับไม่ได้ตกอย่างเดียวนะฮะรถติดด้วยโอ้โหเส้นบางนาตราดฮะต้องบอกว่ารถติดมากครับสำหรับพี่ๆข้างในที่สัญจรผ่านไปผ่านมาในทางนั้นนะครับถ้ามีทางอื่นที่สามารถเลี่ยงได้ก็สามารถเลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้ามันได้ติดแล้วมันติดยาวมากเลยฮะติดยาวไม่พอติดนานด้วยเส้นแถวบ้านผมบางนาตราดนั่นเองครับเพราะว่าทั้งทำถนนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำให้การจราจรติดขัดนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยังเนี่ยภาษาอังกฤษโอ้ผมก็ลืมสวัสดีน้องอนันต์การครับผมวัยรุ่นสวัสดีครับสวัสดีพี่สำอางด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่จันเพ็ญสวัสดีครับแล้วก็คุณดวงระดิษนะฮะสวัสดีนะครับผมเห็นทรงผมดีเจตั้งแต่วันที่ตัดมาแล้วนั่งอมยิ้มแต่อันนี้ผมไปทำสีมาใหม่นะทุกคนพี่พีระเดชสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีเจบอสสวัสดีนะครับถ่ายทุกท่านเลยเสียงแหบมาเลยใช่ไหมเสียงแหบวันนี้หนักไปหน่อยนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมรับฟังจากอุบลนะใช้เสียงหมดเมื่อวานใช้เสียงหมดเลยนะครับสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับสวัสดีครับเสียงเริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วพี่หย่อนสวรรค์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจสวัสดีครับทักทายพี่ๆทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับแล้วช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเอ้ยไม่ใช่ไลฟ์สดขออภัยครับทาง SMS นะฮะที่ส่งเข้ามานี่เลยรออยู่ช่วงนี้รออยู่นะครับทักทายพี่เอด้วยนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อัชราพรด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่พี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366นะครับให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงจังหวะสนุกสักนิดหนึ่งนะครับผม

0: นครพนมอยู่อำเภอไหนเนาะครับนครพนม
1: อยู่อำเภอเมือง
0: อำเภอเมืองเลยตอนนี้เป็นไงบ้างฮะอำเภอเมืองมีฝนไหมจ๊ะนครพนมครับ
1: ปอกแป๊กปอกแป๊กอยู
0: ่อ๋อปอกแป๊กปอกแป๊กอยู
1: ่พอรำคาญ
0: ก็คือตกอันนี้คือเพิ่งตกใช่ไหมครับพี่หรือว่าตกมานานแล้วครับ
1: ทั้งวันนั่นแหละมันปอกแป๊กปอกแป๊กอยู
0: ่อ๋อก็แสดงว่าตกทั้งวันตกแบบไปปอยตกแบบจังไหนแหละอีสานบ้านห้องเกินมาอย่างก็ตกแบบพ่อกำกา
1: ทุกคนเขาไปยากมายากพอรำคาญ
0: ไปยากมายากนะครับมื้อนี้ครับมื้อนี้พี่เอกพลขอเพียงมากเนาะเอ้ยขอให้ครับพี่วุฒิขอเพียงมากครับมื้อนี้ครับ
1: นายร้อยหน้าริฟ
0: นายร้อยหน้าริฟของเอกพลใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่วุฒิครับ
1: ลงเมืองบ้างไฟบ้านเดิมของผมนั่นแหละ
0: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่วุฒิครับ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณพี่วุฒิมากๆครับผม
1: รู้จักไหมมันเมืองบ้างไฟ
0: เมืองบ้างไฟเมืองบ้างไฟนี่น่าจะร้อยเอ็ดป่ะฮะหรือว่าที่ไหน
1: ยะโสธร
0: อ๋อยะโสธรใกล้ๆกันใกล้ๆกันฮะอ๋ออันนี้เป็นบ้านพี่วุฒิเลยใช่ไหมฮะหรือว่า
1: บ้านเดิม
0: อ๋อบ้านเดิมแต่ตอนนี้ไปอยู่ที่นครพนมใช่ไหมครับ
1: เป็นตกหลุมรักอยู่ที่นั่น
0: อ๋อตกหลุมรักอยู่ที่นั่นอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่วุฒิครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: ผมขอบ
1: ค
0: ุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: เอาละครับผมพี่วุฒิจากนครพนมนะฮะขอเพลงเข้ามานายร้อยหน้าริบนะฮะของพี่เอกพลนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้เมืองบ้างไฟนะครับยโสธรพี่น้องนะครับก็ตอนนี้พี่แกเขาอยู่นครพนมนะอำเภอเมืองเพลงนี้ก็พิเศษให้ทางยโสธรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่กันเลยครับนายร้อยหน้าริบครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีเจบอส
1: สวัสดีครับพี่วุฒิใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับ
1: พี่วุฒิโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: นครพนมครับ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงนายร้อยหน้าริบนะครับผลงานเพลงจากพี่เอกพลมนตรการนั่นเองครับเป็นผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะเหลือเกินนะครับจากสายหน้าไม้ของเรานะครับพี่วุฒินครพนมนั่นเองนะครับที่ขอเข้ามาผลงานเพลงนายร้อยหน้าริบนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บเนื้อหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขนาดนี้20:42 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับผมสวัสดีเสียเปี๊ยกด้วยนะจ๊ะโอ้เสียเปี๊ยกมาตอนท้ายๆเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสวัสดีพี่บัวสาด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะขอให้รวยขอให้รวยนะครับพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านนะที่พิมพ์เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องบอสขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดน้องเพชรคทาวุฒได้เลยครับได้เลยครับชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดตามคำขอให้แน่นอนนะครับเรื่อยๆกันละกันพี่บอสเท่มากค่ะเมื่อวานโบจริงปะเนี่ยพูดไปเล่นไปเมื่อวานนี้เกือบลืมเนื้อนะครับเมื่อวานนี้เกือบลืมเนื้อเพลงเนี่ย ดีนะกลับมาได้เออนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามานะฮะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแว่วๆนะเมื่อกี้พี่หนูเพียนพี่หนูเพียนสวัสดีครับสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะตอนนี้กทมนี่แบบโอ้โหพายุเข้าล้วนๆเลยนะฮะเมื่อเช้านี้ก็สมุทรปราการนี่ตกไปแล้วตกแรงด้วยนะครับแต่พอตกเย็นมาก็ปล่อยๆแต่ว่าตกตลอดเนาะโอ้โหตกตลอดยิ่งตกก็ยิ่งแบบเขาเรียกว่าการเดินทางยิ่งทำให้รถติดนะฮะโอ้โหเดินทางไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับพอตกไม่พอก็จะมีแบบพวกอากาศเปลี่ยนนี่เริ่มละเป็นหวัดละเห็นไหมนะฮะอากาศเปลี่ยนบ่อยนะครับผมจะถ่ายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเอาละครับช่วงนี้20:44 นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสี่ยเปี๊ยกแอบแซวว่าดีเจจดเพลงของเฮียหรือยังครับนี่เดี๋ยวจัดให้นะเฮียนะชั่วโมงที่สองเสี่ยเปี๊ยกไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับพี่ๆที่ขอกันเข้ามานะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับพี่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงได้เลยนะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะครับผมก็ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4พาร์ทนะครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับพี่ๆสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอเพลงที่เบอร์022481366นั่นเองนะครับผมเอาละชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะบ๊ายบาย

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลจะเสร็จลงพื้นที่สงขลาเร่งโยธาธิการและผังเมืองลุยระบบระบายน้ำควนลังนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมรับข้อสั่งการแล้วเร่งรัดการดำเนินงานให้โครงการมีความพร้อมในการใช้งานสามารถรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเจเซตกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่มีความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดในการดำเนินการในส่วนที่เหลือพร้อมตรวจสอบความพร้อมระบบและองค์ประกอบต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมมอบนโยบายเร่งเตรียมความพร้อมโครงการระยะถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ให้มีความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติขอให้ทุกหน่วยงานบริการทำงานใกล้ชิดเพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถลดผลกระทบต่อประชาชนทางนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เหลือควบคู่กับการตรวจสอบคุณภาพความมั่นคงแข็งแรงและเรียบร้อยในโครงการให้ทุกองค์ประกอบโดยกรมจะติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดสแกมเมอร์ปรับกลยุทธ์หลอกนักศึกษาวัยเรียนเตือนแม้เป็นกลุ่มที่มีความรู้แต่หากเจอกลยุทธ์แนบเนียนอาจตกเป็นเหยื่อได้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงสถานการณ์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ว่าปัจจุบันสแกมเมอร์ยังคงเป็นภัยสำคัญของคนไทยแม้ก่อนหน้านี้มีการปราบปรามฐานปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านจนถูกทำลายแต่กระบวนการนี้ยังปรับตัวย้ายฐานไปยังพื้นที่อื่นเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยส่วนรูปแบบการหลอกลวงยังใช้วิธีการเดิมแต่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นโดยเฉพาะ AI และนำใบหน้าของบุคคลที่เหยื่อรู้จักมาดัดแปลงเพื่อหลอกลวงขณะเดียวกันรูปแบบการฟอกเงินมีการปรับเปลี่ยนพบว่าบัญชีม้าถูกตัดแค่แถวที่1ก่อนจะมีการถอนเงินสดออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นทองรูปพรรณเพื่อซ่อนเส้นทางการเงินปัจจุบันกลุ่มเหยื่อของสแกมเมอร์มุ่งเป้าไปยังกลุ่มนักศึกษาวัยเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะหลอกเรื่องทุนการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งกำลังแพร่ระบาดบนโซเชียลมีเดียโดยคนร้ายจะเข้ามาคุยในระยะเวลาพอสมควรในการชักจูงน้องๆที่เป็นนักศึกษาแม้ว่าวัยเรียนจะมีความรู้พอสมควรแต่ด้วยรูปแบบกลยุทธ์ที่แนบเนียนจึงทำให้มีนักศึกษาหลายรายตกเป็นเหยื่อด้านนายกมลสิทธิ์วงบุตรน้อยรองเลขาธิการปปง.เปิดเผยว่ารอบปีที่ผ่านมามีการอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานช่อกงประชาชนมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังสหรัฐและอิหร่านปะทะกันโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้โจมตีทางอากาศมุ่งเป้าไปยังฐานปล่อยจรวด2เครื่องของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากพบพฤติกรรมเตรียมการวางทุ่นระเบิดทะเลซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่โจมตัวต่อเสรีภาพในการเดินเรือพาณิชย์ส่งผลให้ทหารและพลเรือนอิหร่านเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายด้านอิหร่านตอบโต้ด้วยการส่งโดรนและยิงขีปนาวุธทิ้งตัวเข้าใส่ฐานทัพอากาศคิงฮุเซนและฐานทัพเอาอัสลักของสหรัฐในประเทศจอร์แดนเพื่อเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามกฎหมายและอ้างว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โครงสร้างพื้นฐานและโรงเก็บเครื่องบินรบอย่างไรก็ตามกองทัพจอร์แดนระบุว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้ทั้งหมด8ลูกนอกจากนี้อิหร่านยังอ้างว่าได้ส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศอัลมินฮาดของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตและยิงโดรนทางทหารของสหรัฐตกบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทาง UAE จะออกมาปฏิเสธรายงานความเสียหายแต่ยืนยันว่ามีการสกัดโดรนที่ล่วงล้ำหน้าน้ำจริงอิหร่านยังอ้างด้วยว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำหนึ่งเกิดไฟไหม้และต้องหยุดเดินเรือกลางคันหลังจากชนเข้ากับทุ่นระเบิดทางทะเล2ลูกทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซโดย IRGC อ้างว่าเรือดังกล่าวพยายามใช้เส้นทางเดินเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมายและได้ออกคำเตือนแก่เรือทุกลำให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดซึ่งเหตุปะทะล่าสุดเกิดขึ้นเป็นการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงครั้งแรกในรอบ1เดือนและเป็นการกลับมาปะทุ

0: ีกครั้งของสงครามระลอกนี้ที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นทันทีเกือบ2%เนื่องจากมีความกังวลช่องแคบฮอร์โมซซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันดิบกว่า1 ใน 5ของโลกจะถูกปิดตายโดยสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
4: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ภาโดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิภา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: เอาละครับผม 21:08 นครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมรสสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่เทียบเป็นบ่ครับผม
4: แม่นครับ
3: โอ้เป็นแน่นอนครับศรีสะเกษฝนตกบ่นอกครับ
4: ตกครับตกฝอยๆจนเศร้าแล้วครับ
3: โอ้ตกอันนี้ตกบ้างแต่ด่วนแล้วบ่ครับหรือว่าเพิ่งตกครับพี่
4: ตกแต่ว่าอันเศร้าแล้วครับแต่มันตกฝอยๆครับ
3: อ๋อก็เลยตกบ่แห้งบ่ได้แม่นบ่ครับ
4: ครับผม
3: ครับผมมื้อนี้พี่เทียบโทษขอมาหน้าไม้ขอเพลงนอกครับมื้อนี้ครับ
4: ครับ
3: ขอเพลงนอกครับมื้อนี
4: ้วอนหลวงพ่อรวยครับ
3: โอ้วอนหลวงพ่อรวยของไอมอนแคนนะครับเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดครับเพลงนี้ครับ
4: ทุกเสียงทุกสายทุกคนได้ฟังอยู่ครับ
3: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหน้ามนจัดให้ได้ครับพี่เทียบครับ
4: ครับผม
3: พี่เทียบครับก่อนว่างสายรบกวนพี่เทียบบอกขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
4: ได้ครับ
3: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
4: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไออัยราอ่ะฮะ
4: และคืออะไรไออัยราฮะ
3: รสชาติดีๆ
4: รสชาติดีๆ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
3: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ

0: เทียบครับ
1: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่เทียบนะครับผมโทรเข้ามาจากศรีสะเกษนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงวอนหลวงพ่อรวยนะของพี่มนแคนนะครับในช่วงนี้ครับในช่วงของผลิตเพลงฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณด้วยนี่ครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอ่ะฮะรสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะเอาล่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตกันเลยดีกว่าครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับผลงานเพลงฝันเพ้อนั่นเองครับโอ้โหสังกัดพระเอกใหญ่9999นะครับคำร้องทำนองก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนครับเรียบเรียงคูแคนนั่นเองครับโอ้โหเป็นแนวเวอร์ชันอะคูสติกนะครับที่ไอ้ไม้เราได้แบบลองออกมาโอ้ฟังแล้วเพื่อนนะพี่น้องครับเพลงนี้นะครับผลงานเพลงฝันเพ้อนั่นเองครับจากไอ้ไม้ไทยหัวใจศิลป์นั่นเองครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขออภัยครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เตยสังล่าพี่น้องผลงานเพลงจากที่เล็กครับ

เอาละครับผม21:43 นขออภัยด้วยนะจ๊ะโอ้ยมือลั่นนะครับมือลั่นต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะก็ในช่วงนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับกับหนุ่มหน้ามนนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเมื่อกี้นี้หลอนแอบหลอนเหมือนกันนะดิเจสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะอันยองจ้าอันยองอันยองอาเซโยอันยองอาเซโยฮัลโหลฮัลโหลหนูดีนะฮะสวัสดีพี่รัตด้วยนะครับช่วงนี้ก็21:43ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับฟังเพลงเพราะๆเรื่อยๆนะฮะโคราชฝนตกกำลังปล่อยๆเลยครับสวัสดีพี่สิริรักษ์ด้วยนะฮะก็โคราชบ้านเองนะครับผมก็บ้านใกล้กันนะผมก็คนโคราชเหมือนกันไม่ใช่ดิผมคนชัยภูมินะครับผมคนชัยภูมินะครับทักทายดีเจด้วยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่จ้าไม่ใช่สวัสดีเสียเปียกนะครับผมเสียเปียกบอกว่าดีเจความลับหลายเนาะดีเจไม่มีหรอฮะความลับครับไม่มีเลยครับเสียดีเจมือลั่นใช่แล้ววันนี้เป็นยังไงไม่รู้เหมือนนี้มันวันนี้ดีเจมันแบบมันเป็นจังโสบกเข็งบกเข็งมันเป็นงึกงักมันเป็นจังสั่นจังซี่มันเป็นกองจองแกงแจงตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมจังซี่มันต้องถอนถอนมาพี่น้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับสวัสดีเจ้าน้องบอสครับลูกได้ฟังเพลงตีสามแล้วเจ้าลูกขอบคุณหลายครับพี่น้องครับที่ติดตามรับชมรับฟังกับหนุ่มน้ำมนต์มื้อนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับเอาละครับช่วงนี้21:45นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: อ่ะละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับผมวันนี้ก็ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะครับหรือว่าบางเพลงอาจจะซ้ำนะครับขอบพระคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์นะครับจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาฟังเพลงเพราะๆมาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับทำงานมาเหนื่อยๆนะฮะไม่มีที่ไปไหนแล้วอะไรยังไงก็นี่เลยต้องมาที่นี่เลยนะครับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับมาฟังเพลงกันนะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนี้ครับให้กับทุกคนครับสายคอเพื่อชีวิตขออภัยครับสายของเพื่อนเพลงวานะครับพิเศษให้ทุกคนเลยนะครับคืนนี้นะครับขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้สำหรับอันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: บ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ก็คือเป็นวันจันทร์นะคะแต่ว่าเป็นวันที่31สิงหาคมก็คือวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนั่นเองเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะเข้าสู่เดือนที่9โอ้โหนะเวลานะเดินมาถึงเดือนที่9ของปีแล้วคุณผู้ฟัง9 10 11 12นะคะ4เดือนนะคะ4เดือนสุดท้ายของปี2569ที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่2570นะอย่าบอกอุ๊ยอีกตั้ง4เดือนบางคนบอกอีกตั้ง4เดือนบางคนบอกอีกแค่4เดือนเท่านั้นวันเวลาไม่เคยคอยใครนะคุณผู้ฟังนะคะเวลาเดินไปเร็วมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มีความสุขอะไรที่อยากทำทำได้เลยไม่ต้องคิดเยอะนะคะโดยเฉพาะตรงนี้ช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันค่ะวันนี้พูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะงานเพลง3เพลงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะเพราะๆเลยค่ะวันนี้นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับหลงลับแลนะคะงานจากพี่จ่อยรวมมิตรหรือว่าพี่จ่อยไม้ทองคำนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานจากหนุ่มๆนิวคันทรีกับเฉือนใจนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รับจบความเจ็บท็อปพัสสุพัฒน์นั่นเองนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะเชื่อมโยงทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์ของเราก็มีหลากหลายช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าหลายๆคนตอนนี้ดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือเลยกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของเรา M-Cord Connect นะคะใหม่เพราะว่ายังอยู่ในปีนี้อยู่ไม่รู้แหละนะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยอยากจะให้ดาวน์โหลดเอาไว้จริงๆนะคะแอปนี้เนี่ยสามารถฟังรายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รวมถึงรายการอื่นๆของอสมทด้วยแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะ M-Cord Connect นะคะแอปนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะมาวันนี้สมาชิกของเรานะคะมารายงานตัวกันได้เลยนะคะที่เพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะ LTM FM95 Facebook Fanpage นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเชิญเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยทางเพจแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าเอ้ยเมื่อวานนี้สนุกมากๆยัง move on จากงานเมื่อวานไม่ได้เลยนะคะกับมหานครแฟร์ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเป็นคอนเสิร์ตการกุศลศิลปินโอ้โหเยอะมากๆดีเจเราด้วยแล้วก็กิจกรรมมากมายภายในงานและที่สำคัญนอกจากความสนุกสนานที่เราได้รับไปแล้วเนี่ยจากเสียงเพลงเราก็ยังได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันด้วยนะคะเพราะว่าเราได้ร่วมทำบุญให้กับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มาที่งานก็จริงแต่ว่ารับชมผ่านทาง Facebook Live ที่ Live Streaming ของเราแล้วก็เรามีเลขที่บัญชีของทางมูลนิธินะคะก็สามารถที่จะร่วมทำบุญด้วยกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันดีๆนะคะสุขกายสุขใจร่วมกันไปนะคุณผู้ฟังส่วนใครที่อาจจะพลาดกิจกรรมนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีนี้เรามีอีกถึง4เดือนใช่ไหมก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมนะคะยังไงก็ติดตามได้เลยที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะมาวันนี้นะคะใครบอกว่าเหงาๆหรือว่าเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันมีเพลงอะไรอยากฟังเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะจ๊ะนะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02 248 1366นะคะ

02-248-1366อีกสักครู่กับสายชิวฮิวใจด้วยนะคะใครอยากคุยสายน้ำไมค์กับดีเจวันนี้เนาะคิดถึงการก็โทรมาหน่อยนะจ๊ะนะ02-248-1366นะคะหรือจะส่งเป็น SMS เข้ามาฝากเพลงทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะฮะ4689400นะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาแล้วโอ้โหเพลงแรกข้อความแรกนะบอกขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนทิชาด้วยนะครับนะคะแล้วก็มีข้อความจากพี่หนึ่งรงก๊อกนะบอกว่าได้ฟังเพลงน้องลูกตาลแสนสุขขีอารมณ์ดีไม่ดีก็หันสาสรุปดีหรือไม่ดีฟังมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องกังขาเพลงเขาดีขอบคุณกลอนจากพี่หนึ่งรงก๊อกด้วยนะคะนะก็ทักทายกันเข้ามาได้ทุกช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะมีเพลงเข้ามาละตอนนี้นะหลังไมค์ทยอยกันเข้ามาอยากคุยสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะตอนนี้แป้งแป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะ02-248-1366ใครที่บอกว่าโทรยากจังเลยโทรไม่ค่อยติดนะคะวันนี้ลองดูคุณผู้ฟังอ่ะระหว่างรอสายหน้าใหม่ค่ะหนึ่งงานเพลงสนุกสนุกกันละกันในช่วงนี้จากพี่บิวกัลยาณีโปเช่เดี๋ยวรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: คลองห้าเหรอคะสวัสดีค่ะพี่วิไล
1: ครับผม
0: โอ้คลองห้าธัญญะหรือว่าลำลูกกาจ๊ะ
1: ลำลูกกาปทุมธานีครับ
0: ลำลูกกาปทุมธานีนะคะพ
1: ี
0: ่วิไลกับตุ๊กตาลเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยสายหน้าไม
1: ค์นานแล้วครับเป็นหลายเดือนแล้วครับ
0: โอ้เคยคุยแล้วแต่ว่านานมาแล้วหลายเดือนแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: จ้าแล้วพี่วิไลหายไปไหนมาล่ะทำไมหายไปตั้งหลายเดือน
1: กลับไปบ้านครับ
0: โอ้ไปต่างจังหวัดเหรอคะ
1: ต่างจังหวัดครับผมหนองบัวลำพูนั่นแหละครับ
0: อะไรนะคะหนองบัวลำพู
1: ครับผม
0: โอ้แล้วตอนนี้คือกลับมาที่ปทุมแล้ว
1: ครับกลับมาที่ปทุมเหมือนเดิมแล้วครับผม
0: ครับผมโอเคเป็นไงบ้างคะกลับไปบ้านโอเคไหมได้พักผ่อนไหม
1: ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับ
0: จ้ะไปนานไหมคะกลับบ้านไปพักผ่อนไปเที่ยวแป๊บเดียวหรือว่าไปแบบเป็นปีๆอยู
1: ่ไปสิบกว่าวันเองคร
0: ับ อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจละค่ะโอเคกลับมาแล้วแล้วมีโอกาสได้ฟังลูกทุ่งมหานครแล้วตอนกลับบ้านได้ฟังไหมล่ะได้ฟังวิทยุหรือเปล่าคะ
1: ไม่ค่อยได้ยินรับไม่ได้ครับผม
0: โอโอเคโอเคแล้วตอนนี้ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าออนไลน
1: ์ทางวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุนะคะชัดเจนเนาะ
1: ครับชัดเจนดีครับ
0: โอเคค่ะวันนี้พี่วิไลอยากฟังเพลงของพี่ไม้พี่รมพรเหรอจ๊ะ
1: ครับ
0: นะกี่ปีแล้วน้อง
1: ครับผม
0: ค่ะสรุปกี่ปีแล้วพี่แบบไม่รู้เหมือนกันแล้วฟังลูกทุ่งมหานครมากี่ปีแล้วคะพี่วิไลขา
1: ไม่ถึงปีหรอกครับผมลงมาจากน้องโมลำพูก็มาพักอยู่กับลูกสาวครับ
0: ค่ะแล้วก็เลยมีเพิ่งได้ฟังเมื่อไม่นานมานี้เนาะ
1: คร
0: ับ โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะที่หมุนมาฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะได้เลยเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้นะสำหรับเพลงกี่ปีแล้วน้องของพี่ไม้นะคะ
1: ครับ
0: จ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: คร
0: ับ จ้าม
1: อบให้น้องแป้งแล้วนะครับ
0: มอบให้น้องแป้งเหรอโอเคได้เลย
1: ค่ะหน้าใหม่ด้วย
0: หน้าใหม่ด้วยนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมอบให้นะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้กี่ปีแล้วน้องไม้พี่รมพรค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราพี่วิไลจากคลอง5ปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะกับกี่ปีแล้วน้องงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะเพลงนี้จริงๆตอนเหมือนจะเปิดครั้งแรกด้วยนะคะนะวันนี้เลยนะคะก็ขอบคุณที่แนะนำงานเพลงดีๆเข้ามานะคะขอบคุณคุณผู้ฟังตลอดเลยนะคะบางครั้งเนี่ยมีหลายเพลงที่ตัวดีเจเองอาจจะยังไม่เคยนะคะหยิบมาเปิดเลยแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังชอบเป็นเพลงโปรดก็ถือว่าเราได้แชร์เพลงซึ่งกันและกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะแชร์ประสบการณ์แชร์อารมณ์ความรู้สึกไปด้วยกันนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะแล้วก็ตลอดทั้งชั่วโมงของเรานะคะฝากเพลงเข้ามาได้เลยหลังไมค์สำหรับจองสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยแป้งๆรอรับสายอยู่ที่022481366ค่ะมาทักทายสมาชิกดีกว่านะคะทาง LTM FM 95ของเรานะวันนี้มีใครมารายงานตัวแล้วบ้างนะสวัสดีพี่เกียรติศักดานะแล้วก็พี่สายชนนะคะคุณลุงแต่เขาบอกว่าอย่าเรียกลุงนะยังไงเนี่ยน้องบอยดาวพระสุขนะคะนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะเมื่อวานนี้ขอบคุณมากๆเลยสนุกสนานแล้วก็ขอบคุณสำหรับของฝากด้วยนะทั้งน้องแชมป์น้องหนูดีน้องไบท์นะทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะเมื่อวานนี้เจอกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับของฝากโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะขนมอร่อยมากอันนี้เป็นของโปรดของดิฉันนะคะแล้วก็คุณแม่บอกว่าเนี่ยนะเอามาให้อ๋อแป้งก็ชอบแป้งบอกอร่อยมากแม่บอกว่าไงให้กินเลยนะคะกินให้หมดวันนี้ให้หมดเลยที่ซื้อมาเดี๋ยวซื้อมาให้ใหม่ขอบคุณมากๆเมื่อวานนี้โหอบอุ่นอบอุ่นจริงๆนะคะสวัสดีพี่นารีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะแล้วก็พี่วิชัยนี่พี่เดียวจรัญระโนดพี่สมพงษ์นะคะนี่มีพี่อเนกจากสุโขทัยด้วยโอ้โหมาทั้งหลังไมค์แล้วก็ข้อความด้วยนะคะสวัสดีพี่สิริพรนะบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่รันพี่เรดมี่นี่แล้วก็สวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะเหมือนอยู่แถวๆนี้แล้วก็พี่ประเดิมกลิ่นหอมบอกทักทาย FC ทุกๆท่านเลยนะคะพี่นุเจริญนะแล้วก็พี่ตุ้มนะพี่ตุ้มบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลไม่ได้เข้ามาทักเลยนะแต่ว่าฟังอยู่ทุกช่วงดีเจนะคะเพราะว่างานเยอะแล้วเขาก็บอกว่าแค่ได้ฟังเนี่ยก็โอเคแล้วแล้วก็ขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะนี่น่ารักจริงๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงดอกชบาสีแดงแบบสดๆนะคะในงานด้วยนะคะดีใจนะคะดีใจที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ล่าสุดก็ยังอยู่ในท็อป5ของมหานครของเราทุ่งมหานครเนาะมหานครชาร์ตด้วยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะไว้มีโอกาสเนาะถ้าเกิดว่าได้บันทึกการแสดงสดมาก็เดี๋ยวมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของมหานครไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่หนึ่งโรงก๊อกนะจ๊ะทักทายนะคะ

ทักทายทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวดูใน SMS นะคะสามารถส่งเข้ามาได้ด้วยนะ4689400ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะหลังไมค์เข้ามาเพียบเลยเดี๋ยวทยอยจัดเพลงให้เพิ่มเติมนะคะเอาล่ะน้องแป้งดีกว่าน้องแป้งซ่านะแต่ไม่ใช่น้องแป้งหลังไมค์นะ น้องแป้งซ่าเนี่ยนะมาทั้งในTikTok ของ DJ ลูกลานด้วยแล้วก็โทรมาฝากเพลงหลังไมค์ด้วยนะน้องแป้งจากสมุทรสาครบอกอยากฟังเพลงนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนู้นแล้วล่ะจัดให้เลยนะคะวันที่ได้คำตอบในเวอร์ชันมินตราอินทิราค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะโอ้วันนี้ชุ่มฉ่ำนะแนวฝนตกไปทั่วเลยนะวันนี้ตันมีโอกาสได้ไปเขาเรียกว่าไงดีอะไปต่างจังหวัดกันแล้วกันเนาะไปต่างจังหวัดแล้วก็ฝนตกตลอดทางเลยนะคะโซนแบบว่าสระบุรีลพบุรีอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อคืนนี้ได้ทราบข่าวว่าที่ชะอมสระบุรีอะค่ะแก่งคอยสระบุรีน้ำป่าไหลหลากด้วยโอ้ต้องคอยช่วงนี้ฝนตกหลายที่แล้วก็มีเรื่องของอุทกภัยนะคะหลายพื้นที่ยังไงก็ต้องคอยเฝ้าระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณแม่ทันวิชาบอกว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากๆขอบคุณขนมจากคุณแม่นะคะได้รับประทานกันอย่างทั่วถึงนะคะแทบจะครบทุกคนเลยจริงๆขอบพระคุณมากๆขอบคุณทุกคนด้วยช่วงนี้

0: มหานครไลฟ์นะคะไปสนุกกันต่อกับงานจากพี่แนนซี่ท็อปไลน์หรือว่ากุหลาบร้อยรัศมีนะคะบันทึกการแสดงสดสนุกๆวอนลมฝากรักค่ะ
1: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: ขอบคุณค่ะใครเปิดมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
1: นะคะสนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอด

0: 3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: 55
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับฉลองวันประชัยเอกชัยศรีวิชัยจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเกลียดห้องเบอร์5โอ้โหทุกคนใน Facebook เนี่ยมีข้อความเข้ามาเยอะมากบอกถูกอกถูกใจนะเพลงนี้สายันสัญญานะคะจัดให้เป็นพิเศษเลยสำหรับเดี๋ยวนะพี่นงนะพี่นงจากลำปางนะจ๊ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยบอกอยากฟังยายแรมจริงๆแหละหลายคนอาจจะฟังยายแรมในเวอร์ชันของน้องลำไยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ย OG หรือ Original เนี่ยเขาเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะจากวงคันไทยอ่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะและใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาเลยจ้ะยังว่างอยู่022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
2: 23นาฬิกา3นาทีนะคะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคมาแล้วนะคะสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องลูกตาล
2: จ้าวันนี้ศรีสะเกษฝนตกบ่จ้า
3: เพิ่งซาไปเมื่อกี้นี้
2: เองครับอ๋อเพิ่งซาไปเมื่อกี้นี้เองนะคะกรุงเทพก็ฝนตกนะคะมันตกแบบสุยๆอ่ะพี่วิทยา
3: ผมเชียร์ให้นักบอลลีบอลหญิงไทยชนะนักบอลลีบอลหญิงจีนได
2: ้จ้าเมื่อวานนี้ไงใช่ไหมคะ
3: ผมเชียร์ผมบอกเทวดาให้ช่วยนะ
2: สาธุแน่หลายคนก็เป็นกำลังใจนะคะเราก็นะโอ้โหถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะเมื่อวานนี้นะคะดีใจกันทุกท่านทุกคน
3: ผมก็ลุ้นเต้นคนเดียว
2: ลูกเต้นคนเดียวด้วยเหรอโอ้ยลุ้นคือเราให้กำลังใจกันนะเนาะเนาะพี่วิทยาเนาะเราก็อยากให้ทีมไทยของเราไปให้ได้ไกลที่สุดนะคะตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันต่อ
3: ให้ได้ไปโอลิมปิกนะ
2: เออได้ไปโอลิมปิกแล้วนะคะสุดยอดนะคะคนไทย
3: มอบนิดนึงนะครับ
2: อะไรนะจ๊ะ
3: มอบให้เพื่อนผมนิดนึงนะคร
2: ับ ได้วันนี้จะฟังสาวแหล่บ้านนาใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคอยากมอบให้ใครบ้างเชิญได้เลย
3: มอบให้บ้านเชียงครูนุ่มโซ่บ้านเชียงลำลำนะเชิญได้คิดบ้านแพงนุ่มคุ้มข้าววังเงินแล้วก็นุ่มอารมณ์ดีนุ่มบ้านสมใจแล้วก็สาวบางพิศนาเลยสาวลงไม้ไฟบึงสาวมะนาวสาวไซฟอนสาวเล่มทองสาวสุรุษสาวบ้านเราตุลงบัวเชยสาวนิ่มบักลองหนุ่มคุ้มข้าววังหินหนุ่มบารมดี
2: จ
3: ้าสาวบ้านตะปินสาวบ้านกลางสาวโพยใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานแล้วก็พิเชษก็ดีเจลูกตาลแล้วก็น้องแป้งด้วยนะครับ
2: ค่ะสาธุน้องแป้งยกมือไหว้แล้วล่าสุดนะคะโอ้พี่วิทยาน่ารักเนี่ยเขามอบให้หลายคนเลยเป็นพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันอะไรเงี้ยนะคะเอ้าเนี่ยก่อนที่จะไปฟังสาวแหล่บ้านนานะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ปันชัยนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอไอยราอาห่า
3: และไอไอยราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่าน
2: ี่ขอบคุณมากๆพี่วิทยารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับผม
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะในช่วง

พลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงสาวสำน้อยคอยฮักนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับผู้สาวสินมัดมีงานจากพี่ต่ายอรทัยฟีเจอริ่งกับน้องหนามเตยนะคะแล้วก็มีตังหวายหมายฮักด้วยนะคะงานจากเต๋าภูสินฟีเจอริ่งกับบิวจิตชริยาแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายน้ำใหม่กับสาวแหล่บ้านนานะคะเป็นจังไดจ้ะเซิงม่วนบ่อทักทายใน Facebook Live ของเราเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่อมราวงแก้วนะคะทักทายค่ะมาดึกเลยแล้วก็พี่เอกรินนะคะขอบคุณดาวจากพี่ประเดิมด้วยนะคะพี่บุญช่วยนะคะแล้วหลายๆคนวันนี้นอนดึกเนาะนะคะแล้วก็พี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่อัญชรีบอกฟังอยู่จ้าจากนครศรีธรรมราชพี่ประธานบอกชอบฟังนะคะอ่ะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวช่วงนี้ไปสนุกกันต่อกับงานเพลงที่พี่นามจากกระบี่ฝากมาดีกว่ามอเตอร์ไซค์นุ่มสั้นค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จอคิวฮิตนะคะแนะนำงานเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้ค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมากับงานเพลงใหม่จากปรางทิพย์นะคะเพลงนี้คนึงนิดค่ะคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยรัฐวิทย์อนันต์พรสิริค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะวันนี้เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะทั้งทาง SMS แล้วก็หลังไมค์ฝากเข้ามาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาฟังตาลร้องสดๆบนเวทีนะคะดอกชบาสีแดงนะคะจากลูกตาลชนิชาเองนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานเพลงเพราะๆความหมายดีๆจากน้องจิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งกับเล็กรัชเมศกับมิติที่0นะคะอยู่ในฮิตที่15ค่ะจากจอจันยอยักษ์โปรดักชั่นและ S1 Music ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เมื่อสักครู่นี้ที่จบไปกับเทพีของใครนะคะงานจากพี่วิรดาวงเทวันนี่หลายๆคนคิดถึงก็เลยวันนี้นำมาเปิดให้ฟังนะคะก็ร้องแก้กันกับพี่ชายก็คือพี่กุ้งสุทธิราชวงเทวันนั่นเองกับเทพีบ้านไพรเนาะนะคะหลายคนอาจจะเอ้ยคุ้นๆจังหวะเดียวกันเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้ 23:55 ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็หมดเวลาแล้วอีกละนะทิ้งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยวนี้ลาไปด้วยงานเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเช้าคืนวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3ผลงานเพลงจัดให้ต้นชั่วโมงค่ะคุ้นเคยไม่เคยคุ้นผลงานจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะและฟิชเชอริงกับวิรดาวงเทวันนั่นเองค่ะถัดมานะคะเป็นผลงานเพลงเพราะๆอันนี้นี่แบบว่าเป็นเพลงรักเลยก็ว่าได้นะคะคือเธอใช่ไหมนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่ต่ายฟิชเชอริงกับเกสโนวานะคะและปิดท้ายด้วยให้นานกว่าที่เคยค่ะผลงานเพลงนี้จากไผ่พงศธรฟิชเชอริงกับวงเคลียร์นั่นเองนะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้ต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ด้วยนะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: กราบสวัสดีค่ะเที่ยงคืน18นาทีอยู่กับเมธิชานะคะก็สนุกหรรษากันไปในช่วงวันที่ผ่านมาก็คือวันที่30เนาะเป็นวันที่ต้องบอกว่าแฟนรายการเรามากันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับศิลปินรวมถึงนักจัดรายการเราอย่างดีมากๆเลยนะคะนี่ขนาดน้องเมย์ตามไปทีหลังนะเนี่ยมีคนบอกว่าน้องเมย์คือตัวละครลับนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงชื่อแล้วอยู่ดีๆก็โผล่มาซะอย่างนั้นก็คิดว่าจะไม่ได้เจอละบางคนบอกเอ้าน้องเมย์มาทำไมไม่บอกล่ะพี่ก็กลับไปแล้วน่าอะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าขออภัยจริงๆก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าจะไปหรือไม่ไปยังไงนะคะแต่ว่าก็จะมีแจ้งๆเอาไว้บ้างเหมือนกันว่าถ้าอบรมเสร็จทันนะคะหรือออกมาก่อนได้ยังไงเนี่ยจะรีบตามมาเลยโอ้ไม่ได้หรอกทนคิดถึงคุณผู้ฟังไม่ไหวจริงๆนะคะสุดท้ายก็มาจนได้นี่ช่วงนี้มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องนีนี่ใช่ไหมที่เพิ่งจะได้โกลเด้นบัสเตอร์ไปนะคะเป็นปุ่มทองคำที่กดแล้วแบบว่ามันจะฟาสแท็กเข้าไปเลยเป็นรอบแบบชิงชนะเลิศเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารอบไฟนอลนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะมีแบบเซมิไฟนอลก่อนอะไรเงี้ยต้องรอโหวตอีกหลายชั้นหลายขั้นตอนเนาะแต่ว่าครั้งนี้นี่ก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเสียงเชียร์หลายๆคนนี่ก็กระตุ้นนะทำให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะยังไม่หมดค่ะเมื่อไม่นานวันของวันนี้ใช่ไหมนี่เอาจริงๆนะตั้งแต่วันที่31มานะน้องเมย์เนี่ยเปิดคลิปไล่ดูย้อนหลังของวอลเลย์บอลสาวนักตบสาวของไทยนี่นะนั่งดูแบบทั้งวันอะวันนี้ทั้งวันเลยอะอยากเห็นรีแอคของคนไทยช่วงเวลาที่ดีใจและมีความสุขเพราะรู้สึกเสมอว่าคนไทยเวลาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยมันเต็มที่มากเลยนะแอบไปเห็นตามร้านอาหารร้านอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบอยู่กันเยอะๆอะแล้วพอเวลาแบบสองลูกก่อนสุดท้ายอ่ะลูกที่13 14อ่ะเสิร์ฟเอสด้วยอ่ะโหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอ่ะอยากจะดูในจังหวะนั้นแต่ก็รู้ตัวเองค่ะว่าเป็นคนเชียร์ทีมไหนแล้วแพ้ตลอดก็เลยแบบเปิดแวบๆเปิดแวบๆเปิดชะแวบชะแวบปิดบ้างเปิดบ้างแอบมาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามเอาบ้างนะคะก็ถือเคล็ดไงถือเคล็ดนะนี่พอสุดท้ายแล้ววอลเลย์บอลไทยนะคะก็จัดปลายละนะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของการที่จะได้ไปโอลิมปิกนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับกองทัพนักกีฬาไทยด้วยนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกกันนะเนาะก็หวังว่าคนไทยจะได้เชียร์กันอย่างสุดเสียงอย่างแน่นอนนะคะว่าอุ้ยมีหลากหลายกีฬานะที่น่าจับตามองนะคะก็อยากจะให้ส่งกำลังใจไปให้กองทัพนักกีฬาไทยแบบนี้เรื่อยๆนะจ๊ะสามผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้แล้วนะคะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังบ้างอยากจะฟังผลงานเพลงไหนน้องเมย์จะบอกว่าก่อนที่จะโทรศัพท์มาขอเพลงสิ่งแรกที่จะต้องทำเลยคือ 1. ปิดวิทยุก่อนโอเคไหมปิดวิทยุก่อนนะคะแล้วโทรเข้ามาคราวนี้พอเสร็จปั๊บนะคะบอกชื่อเพลงบอกชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบบอกเบอร์โทรศัพท์นะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการติดต่อไปถูกไหมบอกชื่อเพลงบอกชื่อตัวเองบอกชื่อจังหวัดนะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกอยู่แล้วนะก็โทรมาจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาด้วยเพราะว่าบางครั้งนะคะโคโปรแกรมของเราหรือว่าน้องที่อยู่

หลังไมค์เนี่ยเขารับสายเขาจะได้ง่ายขึ้นทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าคุณผู้ฟังโทรมาค่อนข้างเยอะแล้วมันจะเป็นจังหวะที่อ่ะสมมติว่าป้าเชงนะป้าแช่มอะไรเงี้ยคนแรกโทรมาแล้วก็แบบโอ้ยคุยนานคุยการเนาะน้องเมย์ก็จะมีสายแค่สายเดียวใช่ไหมเพราะมันมีสายเดียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดตรงที่ว่าถ้าครั้งหน้าเมย์โทรหาป้าแช่มแล้วโทรไม่รับโทรไม่ติดชีวิตในการทำงานน้องเมย์ก็จะเริ่มยากลำบากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนนิดนึงเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเพลงที่อยากฟังชื่อศิลปินนะคะชื่อตัวเองชื่อจังหวัดแล้วก็เบอร์โทรมาแค่นี้พอนะคะไม่ต้องโทรมาแล้วก็แบบว่าน้องเมย์มีแฟนหรือยังหรือไม่ก็โทรมาแล้วก็ถามว่าคนรับสายชื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมันเอาที่จำเป็นก่อนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนอื่นก็จะพลาดสิทธิ์ด้วยตัวเองก็จะพลาดสิทธิ์ด้วยเพราะว่าบางครั้งอ่ะถ้าสายไหนโทรมานานเกินไปจำเป็นจริงๆค่ะคุณผู้ฟังขาว่าจะต้องวางสายทิ้งก่อนเนาะเพื่อจะให้สายอื่นได้โทรนะคะอ่ะประมาณนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้เปิดมาทั้งหมด3ผลงานเพลงใช่ไหมคะ3ผลงานเพลงเป็นเพลงคู่หมดเลยเนาะผีกุ้งสุทธิราชวีรดานี่3ศิลปินแล้วนะวงเคลียนะคะผีตายอรทัยผีไผ่พงศธรแกสิโนวามาอีกคู่แล้วกันเนาะนะกับผลงานเพลงที่ต้องยอมรับว่ามีคุณภาพทั้งคู่นะคะและเป็นผลงานเพลงที่มีการฟีเจอริ่งกันระหว่างฝั่งสตริงและลูกทุ่งนะคะกับผลงานเพลงนี้ที่มีชื่อว่านาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะก็จะเสิร์ฟให้ผลงานเพลงนี้รู้มาว่าพี่โอ๊ตเปิดบ่อยอยู่เหมือนกันอ่ะมาเปิดในช่วงน้องเมย์บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮิวใจจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่องสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้อู้เป็นสายแรกของเดือนเลยนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่วันที่1เดือน9นี่นะเลขสวยใช่นะจ๊ะอ่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยจ้า
2: ชื่อน้องวาครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับ
1: น้องวานะคะน้องวาอยู่สมุทรปราการสมุทรปราการฝนตกไหมคะวันนี
2: ้ตกทั้งวันครับ
1: ใช่ไหมวันนี้ตั้งใจจะตากผ้าซักผ้าเหมือนกันได้แต่ยืนทำหน้าตาเราห้อยเหมือนกันเนี่ยแล้วตอนนี้อยู่กับใครล่ะคะ
2: อยู่คนเดียวครับ
1: ใช่เหรอ
2: ใช่ครับ
1: อยู่ในบ้านหรืออยู่ข้างนอก
2: อยู่ข้างบ้านอยู่ในบ้าน
1: อยู่ข้างบ้านใจเย็นก่อนไปทำอะไรตรงนั้นกินข้าวเรียบร้อยนะ
2: ครับผม
1: ตั้งใจจะนอนกี่โมงจ๊ะ
2: ตีสามครับ
1: ตีสามวอลเลย์บอลได้ดูหรือเปล่า
2: ไม่ได้ดูครับพี่
1: จริงหรอ
2: จริงครับ
1: แต่ได้ดูย้อนหลังไหมจ๊ะ
2: ผ่านสักผ่าน
1: แบบติดตามบ้างไหมได้ติดตามบ้างไหมว่าแบบเขาได้ไปอะไรยังไงหรือตามน้องเน่ไหมอ่ะ
2: ตามน้องเน่อยู่ครับ
1: แสดงว่าเป็นสายดนตรี
2: ครับผม
1: แต่ยังไม่เชิงเป็นสายกีฬาซะทีเดียว
2: ใช่ครับ
1: แล้วปกติดูไหมดูบ้างไหม
2: ผ่านทั้งพี่ผ่าน
1: อ๋อไม่ได้แบบว่าอุ๊ยวันนี้มีฟุตบอลไทยเราจะไปนั่งดูบอลไทยอย่างเงี้ยยังไม่มีใช่ไหม
2: ยังไม่เข้าวงการกีฬาครับ
1: เอ๊ะแล้วเราเข้าตอนไหนเนาะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ที่บ้านก็แบบเป็นคนเชียร์กีฬากันอยู่แล้วก็เลยแบบว่าดูด้วยอะไรด้วยดูตามพ่อแม่
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: นั่นแหละนะคะก็ถือว่าได้ดีใจไปกับวอลเลย์บอลไทยด้วยเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: โรคซึมเหล้าครับของพี่ลำเพลินวงศกรครับ
1: โรคซึมเหล้าทำไมอ่ะทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้น่ะ
2: อกหักครับพี่
1: จริงปะเนี่ย
2: จริงครับ
1: เมื่อไหร่
2: ล่าสุดครับ
1: ล่าสุดคือประมาณกี่เดือนกี่สัปดาห์กี่วัน
2: 2เดือนที่แล้วครับ
1: 2เดือนที่แล้วทำไมล่ะจ๊ะแผลหายหรือยัง
2: ยังครับพี่ยังไม่เพียงปลอบใจก็เลยขอเพลงนี้ครับ
1: แผลยังไม่สมานเหรอ2เดือนน่ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยคบมานานยังคบมานานยังคนนี
2: ้ยังไม่ได้คบครับแค่แอบชอบเขาเฉยๆคร
1: ับ แล้วทำไมถึงตัดสินใจว่านี่คือการอกหักล่ะ
2: มันเขาเรียกไงเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกแต่ยังไม่ได้ทักทายเขาก็เลยกลัวเขาจะไม่สนใจเราอะครับ
1: แล้วสุดท้ายพอเห็นปั๊บก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับก็เลยอยากกินเหล้าปลอบใจแต่กินไม่ได้ก็เลยขอเป็นเพลงแล้ว
1: ทำดีทำดีไม่เมาด้วย ดีดีดีใช้วิธีนี้แทนเนาะ
2: ครับผม
1: นะคะแต่ยังไม่ทันลงสนามเลยนะ
2: ยังไม่ลงสนามแต่กลัวเขาแบบว่าจะไม่ชอบเราอยู่ดีอะครับก็เลย
1: แล้วทุกวันนี้เป็นอะไรกันนะเป็นเพื่อน
2: ใช่ครับเป็นเพื่อนสนิทครับ
1: โหสนิทด้วย
2: ครับแต่ยังไม่ได้กล้ายังไม่กล้าบอกว่าชอบเขาครับ
1: ว้ายคนที่หลงรักดันจะเฟรนด์โซนซะด้วยสิยังไม่สิ้นสุดทางเพื่อนเนาะ
2: ครับ
1: อุ๊ยแล้วเราจะทำใจยังไงอะในเมื่อเราเป็นเพื่อนสนิทกัน
2: ก็แบบว่าแอบชอบเขาไปเรื่อยๆครับผม
1: โอ้ยแอบชอบมันยังเป็นช่วงจังหวะของความหวานอยู่นะมันยังไม่น่าจะ

0: อกหักเร็วนะ
1: ก็ในระดับปกติ
0: โอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดเพลงย้อมใจให้นะ
1: ครับผม
0: ได้ครับเพลงนี้ต้องถามไหมเนี่ยว่ามอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้คนนั้นล่ะครับ
0: หนูมอบให้ตัวผมเองนี่แหละครับได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมานะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะโอ้ยบางครั้งเห็นไหมเราไม่ต้องไปเมามายกับเหล้ายาปาปิ้งนะเราใช้วิธีการฟังผลงานเพลงก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะได้เดี๋ยวจัดให้ย้อมใจน้องหน่อยนะคะคุณวาจากสมุทรปราการนะคะโรคซึมเหล้าจากลำเพลินวงศกรค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้น้องเมย์นะคะก็เร็วๆนี้จะมีการเตะฟุตบอลการกุศลนะก็เลยแบบว่าลงฟิตซ้อมไปสักระยะหนึ่งตอนนี้ปวดขาเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ทันถึงวันแข่งจริงเลยปวดออดๆแอดๆเนี่ยวันนี้ก็ไปร้านนวดมาก็ไม่ช่วยนะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะที่บอกเลยว่ามันจะช่วยอย่างน้อยก็ไม่ทำให้เข่าเรามันเสียวแป๊บๆอ่ะนะกับ Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดมันจะได้มั่นใจไงคืนความมั่นใจด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษเลยออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินนี่คล่องตัวโอ้ยฉับไวนะจ๊ะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเครื่องผิวไม่แล้วก็ที่สัมผัสเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการระบายอากาศด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเคยซื้อมานะโอ้มันอับนะแล้วมันเหม็นอยู่นะกว่าจะเอาไปซักได้นี่คือกลิ่นเหงื่อทั้งนั้นเลยนะคะเขาแบบช่วยในเรื่องนี้ด้วยไม่ร้อนนะไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะจ๊ะรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษ990บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะรับฟรีไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้นำสาวที่วันนั้นตอนแรกน้องเมย์กล่าวว่าน้องเมย์จะไม่ขึ้นเวทีไปร้องเพลงแล้วนะแต่ว่าคนนี้สกิดบอกมาว่าขึ้นไปร้องเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมล่ะนะพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมนี่มีคนเดาออกแน่นอนอยู่แล้วอุ้มกัสยานะคะเรารอเขาลืมนี่ผลงานจากให้อุ้มได้ร้องได้ขับกล่อมในคืนนี้เพราะว่าวันนั้นตั้งใจมาร้องปรากฏว่าเวลามันจำกัดอะคุณผู้ฟังค่ะอุ้มก็เลยได้ร้องแค่โอ้ยโอ้ยอะเนาะแล้วก็อีกเพลงนึงขึ้นมาช่วยพี่พิมดาร้องก็เลยร้องได้แป๊บเดียวกลัวว่าคุณผู้ฟังจะแบบเฮ้ยทำไมได้ร้องน้อยนะให้ร้องเลยแล้วกันนะเรารอเขาลืมค่ะ

0: ให้กับอุ้มกัสยาค่ะว้า
1: วมหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งอ1จินนี่

ตีตีป๋ออาร์สามฝ้ายอะตอมอาร์สี่มีพัดเอย่าอาห้าอุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

บางคนดูวอลเลย์บอลให้เป็นกีฬาแต่ว่าก็จะเรียกว่ายังไงเดี๋ยวการดูกีฬาเนี่ยมันสอนอะไรเราหลายอย่างเหมือนกันนะมันมีการสอดแทรกอะไรเยอะเลยนะคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพยายามของแต่ละคนความมุมานะนะคะโอ้โหอย่างพี่ปื้มจิตนี่เข้ามาในทีมชาติไทยนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะใช่ไหม14 15 16อะไรเงี้ยแบบตั้งแต่มัธยมอ่ะเนาะใช่ไหมแล้วก็มีทีมแบบดีมทีมอ่ะ7สาว7เซียนของเราใช่ไหมรวมถึงมีนักต้องบอกว่าเป็นคุณหมอแล้วกันคุณหมอท่านหนึ่งนะคะออกมาพูดได้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้รอธรรมดานะรอมาเนิ่นนานหลังจากวันนั้นที่เราคิดว่าเราเนี่ยชิวเฉียดมากๆกับการที่จะได้จะได้ไปโอลิมปิกนะครั้งนั้นชิวเฉียดมากอีกแค่3ลูกอะแล้วเรารอมาทั้งชีวิตนึกออกไหมนักกีฬาอย่างพี่ปื้มจิตอย่างเงี้ยรอทั้งชีวิตของการเป็นนักกีฬาของเขาเลยอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็มีลูกนั้นอ่ะที่มีประเด็นใช่ไหมว่า3ลูกสุดท้ายปรากฏว่าเราอ่ะจะกดเปลี่ยนนักกีฬาแต่ปรากฏว่ากดไม่ได้ปุ่มเรากดอะไรไม่ได้เลยขึ้นจออะไรไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าไปยืนประท้วงกรรมการและกรรมการให้ใบแดงใบแดงนั้นอ่ะพลิกชีวิตเลยเพราะว่าใบแดงนั้นอ่ะมันคือการที่ไม่ใช่แค่ใบแดงผู้เข้าแข่งขันแต่ว่ามันคือใบแดงที่บวกคะแนนให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ตีตื้นกับเรามาแทนที่ห่างกัน3ลูกหรืออะไรก็ตามกลายเป็นห่างกันแค่2ลูกเท่านั้นนะคะก็คือพลิกเลยแล้วก็ด้วยอารมณ์ความรู้สึกหลายๆอย่างของเราตอนนั้นเนาะนักกีฬามันก็ใจไม่ดีอะว่าแบบอ้าวเราแบบทำไมกดไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้ใช่ไหมปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคืออ่ะก็คือแพ้ไปวันนั้นนะคะแล้วก็บางคนก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวซีพีเอาใหม่แต่ปรากฏว่าติดโควิดไงพอตอนนั้นพอโดนโควิดอะมันนานมากมันยาวนานมากเลยกลายเป็นว่านักกีฬาหลายๆคนเนี่ยเริ่มประกาศตัวเองว่าโอเคไม่เล่นและถอยและแบบประกาศออกจากทีมแล้วใช่ไหมนะคะจนกระทั่งได้กลับมาเห็นสิเจ็ดเซียนกลับมาอีกครั้งเพราะอะไรเพราะว่านักกีฬาทีมชาติไทยติดโควิดกันทั้งทีมนะคะเจ็ดเซียนก็เลยต้องทำหน้าที่กลับมาสวมชุดนักกีฬาอีกครั้งเพื่อมาเล่นให้ก่อนครั้งนั้นก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คืนความสุขให้กับคนไทยด้วยเนาะแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็เป็นนักกีฬาทีมน้องๆเนี่ยทำผลงานออกมาได้เป็นที่ประจักษ์มากๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะนั่งทีมเนี้ยมันไม่มีเจ็ดเซียนเลยนะแล้วทำไมเราถึงพูดถึงเจ็ดเซียนนั้นล่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นการส่งต่อมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเกิดแรงบันดาลใจมันถึงมีคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาและสามารถทำผลงานได้ดีมันคือการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูอย่างโค้ชเชก็ได้เนาะหนังอย่างกีฬาเทควันโดอย่างเงี้ยแรกๆเนี่ยมีนักกีฬาไทยเนี่ยแทบไม่ได้ไปโอลิมปิกเลยจนกระทั่งได้เหรียญทองแดงมาใช่ไหมเหรียญเงินมาไม่ได้เหรียญทองสักทีจนกระทั่งน้องเทนนิสได้เหรียญทองนะคะเขาก็บอกเลยว่าพี่ๆนักกีฬาเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการร้องเพลงชาติไทยที่ดังกระหึ่มจริงๆนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆพี่วีรพัฒน์บอกมาใช่แล้วเราฟังแล้วเรายังภูมิใจเลยอ่ะบางครั้งอีกแค่1คะแนนอ่ะอย่างน้องเทนนิสตอนนั้นที่ชนะใช่ไหมแค่1คะแนนห่างกัน1คะแนนแล้วจะบอกเลยว่าเทควันโดเป็นอะไรที่แต้มสกอร์มันไวมากมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะมันไวมากเลยอ่ะแล้วถ้าเทียบอ่ะกีฬามวยสมมุติว่ายกที่1คะแนน5ต่อ10สมมุตินะพอยกที่2 5ต่อ10เนี่ยมันก็จะตามมาด้วยถูกไหมแล้วมันก็จะต้องมาเอาชนะตีตื้นยังไงล่ะสมมุติว่าพอยกที่2เราได้7เป็น5เป็น10ต่อ7อ่ะพอยกที่3เราก็ต้องทำยังไงให้ตีตื้นขึ้นมาได้อีกอ่ะมันคือมันเอาคะแนนพ่วงมาด้วยแต่คุณจะเห็นใช่ไหมคะว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเมื่อเข้าเซตใหม่ก็คือเซตใหม่เลยไม่สนใจว่าแต้มจะมากจะน้อยมันไม่ได้ตามแล้วมันเริ่มต้นใหม่มันเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสังเกตไหมว่าเซตแรกทีมชาติไทยนำเขาถูกไหมพอเซตที่สองจีนนำเซตที่สามจีนนำไปแล้วนะ จากที่ตีเสมอขึ้นมาได้ในเซตที่สองเซตที่สามคือตีนำไปแล้วพอเซตที่สี่ถ้าใครได้ดูนะจะเห็นเลยว่านักกีฬาไทยนิ่งมากเสมือนกับว่าไม่ได้ตามเขาเลยอะ
เสมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ึ้นแล้วก็ตั้งตัวตั้งใจเล่นใหม่ทุกครั้งพอเซตที่5จะเห็นจากแววตาและความมั่นใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าใจเขาสู้มากเลยเขาสู้ยิบตาเขาสู้ทุกวินาทีดังนั้นนะคะการดูกีฬาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬาแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจว่าไม่เป็นไรวันนี้ถ้าวันนี้มันไม่ดีพรุ่งนี้ถือว่าเซตใหม่บอกกับตัวเองเลยว่าหมดเซตแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ขึ้นเซตใหม่เพราะฉะนั้นเดือนนี้เข้าเดือนใหม่แล้วนะคะจึงเอาเรื่องนี้หยิบมาพูดอยากจะให้ทุกคนเนี่ยบอกกับตัวเองดังๆหน่อยว่าหมดเซตวันนี้เข้าเซตใหม่แล้วนะคะเริ่มต้นใหม่เดือนที่แล้วถ้าใครรู้สึกว่ามันลำบากเหลือเกินมันไม่ดีไม่เป็นไรเอาใหม่เลยเดือนนี้เริ่มต้นกันใหม่เซตใหม่นะคะทำเดือนนี้เอาใหม่เลยให้ดีที่สุดมองกระจกตัวเองแล้วยิ้มหวานๆสักหนึ่งทีไปเร็วนะคะแล้วก็ฟังเพลงของคลื่นของเราด้วยนะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะกับผลงานเพลงวันนี้ที่นำมาฝากอยากจะให้ฮึกเหิมกันนิดนึงกับผลงานเพลงคนล่าฝันมีพี่มนัสนะคะนครศรีธรรมราชขอเข้ามาด้วยนะจ๊ะจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2จ้าเป็นไงบ้างจ้าเบรกไปสักครู่หนึ่งนี่ไปยิ้มหน้ากระจกให้ตัวเองหรือยังคะสะหน่อยสะหน่อยเออนะเราจะได้มีกำลังกายกำลังใจในการเดินต่อไปในทุกๆวันในเดือนนี้นะคะจริงๆเดือนที่แล้วสำหรับน้องเมย์นี่ก็หนักมากเหมือนกันเพราะว่าคำนวณเงินผิดเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยโอเคละเดี๋ยวโล่งละของรอเงินเดือนออกเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวนะคะส่วนใครที่กำลังคาดหวังฝันอะไรเอาไว้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทุกๆราวด้วยก็แล้วกันเนาะนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: พี่เบียร์มีนบุรีครับ
0: พี่เบียร์มีนบุรีนะคะสบายดีนะคะ
3: สบายดีครับดีเจสบายดีไหมครับ
0: สบายดีค่ะเสียอยู่อย่างเดียวปวดขาค่ะตอนเนี้ย
3: โอ้เหมือนกันเลยนี่ปั่นจักรยานทั้งวันทั้งคืนและ24ชั่วโมงด้วย
0: หนูไปซ้อมฟุตบอลมาเดี่ยง
3: รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: ค่ะต้องโทษทีมอะค่ะว่าแบบทีมไม่ค่อยช่วยวิ่งเลย
3: ดีนะเป็นนักบอลดีนะเป็นนักบอลไม่เป็นนักมวย
0: เป็นค่ะเล่นทุกอย่างแซวเล่นแซวเล่น
3: มีเป็นแฟนเนี่ยต้องระวังนะ
0: ทำไมอะคะ
3: เอาเป็นนักมวยอะหลับตอนไหนก็ได
0: ้พี่ไม่คิดว่าแฟนหนูจะเก่งมวยมากกว่าหนูหรอคะหนูอาจจะได้แฟนที่แบบว่าหอแบบเป็นนักกีฬามวยทีมชาติอะไรเงี้ยเวอร์มากไม่รู้จักใครเลยด้วยประเด็นนะคะอ่ะก็ไม่แน่ไงไม่แน่ไงคนเราแบบว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะถ้าสมมุติว่าเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะหาแฟนที่เก่งกว่าเราในบางเรื่องถูกปะ
3: ใช่ใช่
0: เออมันเป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นไหนๆก็คุยเรื่องนี้แล้วพี่เบียร์สเปคพี่เบียร์คืออะไรคะ
3: สเปคอะไรครับ
0: สเปคผู้หญิงอ่ะ
3: พี่เบียร์ชอบผู้หญิงไม่อ้วนเกินไป
0: อ่ะแล้วไงต
3: ่อไม่จำเป็นต้องเอาหน้าตาดีหรือหน้าตาสวยขอให้ทำการทำงานเป็น
0: แต่ว่าคนเราเจอกันครั้งแรกมันต้องดูหน้าตาก่อนปะ
3: ซื่อสัตย
0: ์เราทำไงดีอ่ะอยากเช็คความซื่อสัตย์แบบเจอผู้หญิงครั้งแรกแล้วบอกเธอฝากเงิน1,000นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเดินไปกลับมาเอาเช็คความซื่อสัตย์แล้วดูว่าเขายังอยู่หรือเปล่าเดินไปก่อนแล้วกลับ
3: ดูก่อนว่าเขายังอยู่หรือเปล่า
0: แล้วก็บอกเฮ้ยเธอซื่อสัตย์สเปคเราเลยเราขอจีบเธอได้ป่ะอย่างงี้ได้ป่ะเอ้ยเราก็บางคนมันอาจจะมีความแบบชื่นชอบอะไรไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะเออเราก็ต้องเช็คไงก็อยากรู้เหมือนกันแล้วอย่างนี้คือยังไงอ่ะถ้าพี่เบียร์บอกว่าพี่เบียร์ชอบผู้หญิงที่ไม่อ้วนมากรักษาหุ่นตัวเองใช่ไหมหน้าตาไม่เกี่ยงนี่แสดงว่าพี่เบียร์เดินตามถนนพี่เบียร์ก็ต้องมองแบบมองลงล่างนิดนึงปะไม่มองหน้า
3: ไม่มองหน้า
0: ดูหุ่นอย่างเดียวดูพุงเอ๊ะคนนี้หุ่นดีไหมนะอย่างเงี้ยเหรอได้ปะ
3: ฝนตกนะช่วงนี้ตกหนักด้วยอายุเข้า
0: ห้ามสาบานนะสาบานอาจโดนได้นะ
3: คุยกับน้องเมย์ว่าตอนเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้ก็ไม่รู
0: ้ค่ะแล้วเป็นยังไงคุยกับหนูแล้วหลังจากนั้นรู้สึกชีวิตปวดหัว
3: หลับ
0: เมื่อวันที่30ที่ผ่านมาหนูอ่ะก็ไม่ได้คิดไงว่าหนูจะมาดูคอนเสิร์ตใช่ไหมมาคอนเสิร์ตของลูกทุ่ง95นี่แหละมันเป็นแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเป็นปันน้ำใจอย่างเงี้ยมาช่วยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากเมย์ก็ไม่คิดว่าเมย์จะได้มาเพราะว่าเมย์ไปอบรมผู้ประกาศแล้วก็โผล่มาอีกทีนึงก็ปรากฏว่าแฟนรายการเลิกงานพร้อมกันคืองานคอนเสิร์ตมันเลิกพร้อมกันทุกคนเขาก็ลงไปออกันอยู่ข้างล่างหนูก็เลยได้อาชีพพิเศษเป็นไรเดอร์ตะโกนอ้าวใครไป MR ใครจะไป MRT คะอย่างเงี้ยขึ้นรถหนูมาเลยค่ะ
3: ใจดี
0: ก็ไหนๆก็จะผ่านแล้วไงติดรถมาเลยขึ้นมาด้วยกันเลยโหแต่ละคนนี้แบบ เห็นเขาช่วยไงช่วยอุดหนุนช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาบริจาคไงเขาก็ซื้อเยอะไงเขาก็ถือไม่ไหวกันไงเขาลืมคิดไงว่าเขากลับ MRT ถือของพลุงพลังใช่แต่ละคน
3: ปีนี้น้องเมย์อายุกี่ปีแล้วเนี่ย
0: พี่บอกหัวเราะอย่างนี้ทำไมจ๊ะจะซื้ออะไรจ๊ะ
3: รู้เหรอน้องเมย์ต้องอ่อนกว่าพี่เบียร์อยู่แล้วว
0: ันนี้วันที่หนึ่งอ่ะมาถามลุงถามเลขได้ยังไง
3: ซื้ออายุสิ
0: ไม่ได้บอกไม่ได
3: ้ถึงไม่บอกก็รู
0: ้เอ้ารู้ก็อ่ะแล้วไงต
3: ่อไม่พูดดีกว่า
0: ปัดโทโทโท
3: น้องเมย์เคยบอกพี่เบียร์แล้วแต่พี่เบียร
0: ์เอาจริง
3: ๆได้แล้ว
0: ทุกคนรู้โลกรู้เขารู้กันหมดแล้วแต่ก็แล้วแต่ลมไงบอกบ้างไม่บอกบ้างแล้วแต่
3: อย่ารีบแก่
0: อืมไม่แก่หรอกนั่งเด็กอยู
3: ่แต่อายุถามหาแล้ว
0: เฮ้ยอายุก็มีบ้างอายุอนามกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีบ้างเป็นบางเวลาใช่ไหมแต่เราก็ยังเล่นตุ๊กตาอยู่นะเรายังเล่นอะไรตั้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของเราอยู่เลยเออไม่โตซะทีเนี่ย
3: ไม่โตที
0: เขาบอกว่าย
3: ังไม่โตเลย
0: เขาบอกว่าเด็กเจนวายอ่ะเหมือนแบบขาดเขาเรียกอะไรขาดในช่วงวัยเด็กอ่ะต้องแบบกลับไปเล่นอะไรบางอย่างที่แบบว่ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหน่อยอ่ะเหมือนบ้านบอลอย่างนั้นอ่ะ
3: เมื่อไหร่มามีนบุรีเนี่ย
0: มามีนบุรีก็ไปออกบ่อยเออญาติหนูก็อยู่แถวนั้นทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะตรงนั้นมีอะไรน่าสนใจ
3: มีไงอยากดูตัวจริงว่าเหมือนในรูปหรือเปล่า
0: ไม่เหมือน
3: ตัวจริงสวยกว่าไง
0: ไม่เหมือน AI ทั้งนั้นเลยคุยกันแซวกันเล่นนะจ๊ะตอนนี้อยากฟังผลงานเพลงไหมคะ
3: จะหลับแล้ว
0: เร็วๆ
3: ไป
0: โอเคไปนอนได้เลยรอเล่นมา
3: อะไรก็ได
0: ้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
3: จ้า
0: อุ้ยเดือนนี้สั้นมากเลยอ่ะต้องได้แล้วไหมอ่ะขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: แค่นั้นเลยจบแล้ว
3: ทำไมมันสั้น
0: ไม่รู้เหมือนกันเดือนนี้เขามาแค่นี้เราอยากลองพูดให้มันยาวๆไหมล่ะ หนูอ่านแล้วหนูก็งงทำไมมันสั้นจังอะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นมีแค่นี้
3: เดี๋ยวไหมนะเดี๋ยวพอกลับไปนอนขวัญนี่
0: ฝันเป็นอะไรดีอ่ะน้ำกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าอย่างเงี้ยเหรอ ถึงเดซ่าเดซูอย่างเงี้ยเนาะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะปลายฟ้ามอบให้สาวที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้ดีเจเป็นคนแรกครับ
0: เพราะว่า
3: ทุกสายทุกไมค์รวมทั้งคนที่อยู่นอกจอและในจอด้วยครับ
0: ได้เลยฮะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะขับมาไล่หนูจะเป็นคนจริงจัง
3: ฮะมาอย่างไรจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ทอม เป็นผู้ทอมที่ถักเปีย
3: สวยมาก
0: เลิศเลยล่ะอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
3: ครับดูแลสุขภาพครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาแล้วก็มาให้หนูปั่นเล่นซะหน่อยสนุกดีนะคะถือว่าแบบเป็นต้นเดือนใหม่แล้วก็คุยแบบอันเล่นเลยล่ะอย่างเงี้ยไวรุ่นนะคะอ่ะปลายฟ้านะคะเป็นผลงานเพลงที่ประมาณว่ามีชายหนุ่มอยากจะบอกผู้หญิงว่าถ้าเจอคนที่ดีกว่าก็ไปได้เลยนะเราเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถดูแลเธอได้นะคะก็ปล่อยให้เธอไปเจอคนที่ดีที่เลิศกว่านี้อย่างเงี้ยนะคะก็มี4ผลงานเพลงวันนี้จัดให้ค่ะปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชฟีเจอริ่งกับแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะอีก1ผลงานเพลงค่ะคอนไม้กับเรือเห็นไหมถ้าเธอไปเจอเรือเธอขึ้นเรือไปเลยจ้ะอย่ามาเกาะขอนไม้นะจ๊ะเดี๋ยวจมอย่างนี้นะจากพี่เบาวีนะคะเทียนไขไฟฟ้าเห็นไหมเทียนไขบางทีมันอาจจะดับแสงลงได้อยู่ไฟฟ้ามันดูมันคงกว่าเธอก็ไปซะอย่างนี้นะคะแล้วปิดท้ายด้วยชโยธนวัฒน์ค่ะหิ่งห้อยกับตะวันฉันเป็นแค่แสงหิ่งห้อยกระจิ้วกระจิ้วกระจิ้วเนี่ยมันก็ริบหรี่เนาะนะคะจะไปสู้แสงไฟจากดวงอาทิตย์ได้ยังไงนะ4ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะผลงานเพลงนี้ที่เพิ่งจบไปคนแพ้เครื่องแบบนะคะเจอสาวที่ไหนก็ชอบไปหมดเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่ดำรงวงทองค่ะสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุทธพลกล้าสงครามแล้วน่าสนใจตรงนี้คือเรียบเรียงโดย AI ว้าวเจ๋งเนาะนะคะอ่ะก็เรียบเรียงโดย AI แบบนี้แหละเพราะว่าบางทีเราทำเพลงมาแล้วมีเนื้อเพลงมาแล้วนะคะก็ให้ AI นะทำดนตรีให้แล้วเราก็ไปจับเครื่องดนตรีต่างๆนะคะแล้วก็เอามาทำเป็น backing track ได้เหมือนกันนะผลงานเพลงนี้นะคะก็ถ้าใครอยากสนับสนุนพี่ดำรงวงทองนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตเนี่ยก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400ไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะผลงานเพลง2ผลงานเพลงค่ะจาก1ศิลปิน ตี 3นะคะจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะเป็นนักจัดรายการของเราด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะสิทธิ์ของเจ้าไมค์ไทยหัวใจสินนะจ๊ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้ตีหนึ่ง46นาทีนะคะเราก็จะมา อัปเดตราคายางแต่เดี๋ยวขอเช็ค SMS แป๊บนึงนะว่ามีใครพิมพ์อะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าวันนี้นะคะมีแต่บอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะคะจากเพชรคทาวุฒิด้วยแล้วก็มีขอผลงานเพลงนะคะจากท็อปพสุพัฒน์นะบอกว่าจากใจท็อปพสุพัฒน์ของท็อปพสุพัฒน์จากพี่เดือนนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าอย่าทำเป็นเห็นใจจากติ๊กชิโร่ด้วยนะคะมีแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะดูอัปเดตราคายางกันก่อนนะจ๊ะจริงๆมันจะเป็นของประจำเดือนสิงหาวันที่31ประมาณนี้นะคะก็คือราคายางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาท50สตางค์น้ำยาง77บาท40สตางค์นั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะผลงานเพลงที่มีชื่อว่าที่1ไม่ไหวต้องทำเสียงยังไงดีเนาะนะถ้าบอกว่าที่หนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองผลงานเพลงนี้นี่ถ้าใครรู้จักก็ไม่เด็กแล้วนะนะคะแต่ว่าเป็นผลงานเพลงที่เรียกว่าเปิดตัวให้วงไอ้น้ำโด่งดังด้วยนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ BPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้

0: คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะใครที่ขอเพลงอะไรไว้นะคะขอต่อที่ช่วงพี่เพชรได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่าลืมไปยิ้มหวานๆให้กระจกด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ชนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะพาวซ่าเลาเซอร์ลองไลฟ์โกลพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอดต่อนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้เริ่มต้นชั่วโมงในวันจันทร์เข้าสู่วันอังคารนะครับเรือนแพครับของแม่พึ่งมุ่งบนดวงจันทร์หยาดเพชรจากพิเทศอุเทนพรหมินทร์นะครับรอวันฉันรักเธอนะครับพี่ออสคิริบูลนั่นเองนะฮะทั้ง3เพลงจบไปกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายทาง SMS ครับ4689400สวัสดีพี่สังทองสีใสด้วยนะครับผมขอเพลงเด็กวัดจากพี่ตู่ดีเรกนะฮะจัดมาเลยนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live ครับใครที่ตอนนี้กำลังรับชมกันอยู่ทาง Facebook LTM FM 95นะครับก็สามารถรับชมพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงฮะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่น้องนุชนนครพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะฮะสวัสดีครับผมนี่แล้วก็ทักทายครับพี่รัตนาครับพี่บางปลาบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรไปงานไม่ได้เจอน้องเพชรเลยนะครับว้าเสียดายเพราะว่าผมก็ไปถึงประมาณ

0: สักนั่นแหละฮะประมาณสัก 4-5 โมงประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่แถวในงานนั่นแหละครับเดินวนไปวนมาเสียดายเนาะไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจในค่ำคืนราตรีการที่ยาวนานจนถึงตีห้าและพลังใจบวกๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพี่บางปลาทักทายครับเอาที่บายใจเนาะเพลงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พี่อมราบอกว่าคืนนี้ยาวไปพี่นงนุชแก้วทองบอกว่าสวัสดีเจ้าจากแพร่เจ้านะครับโอ้ยเมืองแพร่นะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ยูนิคนะครับพี่กาละเกตครับพี่นุชเจริญพี่สมโชคบอกว่ามาแล้วมุกมาแล้วพี่สมโชคบอกว่าหมอบอกว่าการเก็บตัวอยู่บ้านคุยกันประตูหน้าต่างถือว่าปกติแต่ถ้าประตูหน้าต่างตอบกลับมาค่อยมาหาหมออันนี้เรื่องจริงนะอันนี้จริงๆนะฮะสวัสดีครับพี่ศักชัยนะครับผมสวัสดีทักทายครับสวัสดีพี่ปรีดาครับพี่ดาวพระสุขนะฮะทักทายครับผมน้องใบบอกสวัสดีฮะพี่เพชรฮะนี่มาแล้วครับน้องใบเมื่อวานก็เพิ่งได้เจอกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่มาร่วมงาน95ของเรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่ยูนิคครับพี่กฤษกรทักทายครับผมพี่วิชัยครับพี่รามิดาพี่สุภัตรานะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จารุวรรณบอกว่า good morning นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมพี่ปิยะใช่ไหมครับหรือว่าพี่พงษ์บางเขนมารายงานตัวนะครับพี่เรดมี่รับฟังที่สุราษฎร์นะครับผมนะพี่สมพงษ์ครับพี่รามิดานะครับพี่บุญกรองจากหนองคายนะฮะทักทายครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเมื่อวานก็สนุกสนานนะครับขอบคุณนะฮะไปถึงน้องๆศิลปินพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการด้วยนะครับที่มากันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเมื่อวานก็สนุกสนานกันไปนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับน้องเมย์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: บทเพลงดีใจเนาะเป็นซิงเกิลแรกของพี่จอยเนาะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำครับบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับบทเพลงเมื่อสักครู่กระเป๋าสมบองจากพี่จ่อยโรมิตนั่นเองนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชิวฮิวใจหนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่พงษ์นะครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: โทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
4: ้มาจากบางเขนครับ
3: จากบางเขนนะครับรับฟังชัดเจนอยู่แล้วเนาะ
4: ชัดเจนครับ
3: อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: ขอเพลงยอมจำนนฟ้าดินครับของโบวี่ครับ
3: ต้นฉบับเลยนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ความหลังหน่อยพี่ให้ฟ้า EAU 145ครับ
3: อันนี้คือ
4: ฟ้า EAU 145ครับ
3: ครับอันนี้คือมอบให้กับความหลังเลยใช่ไหม
4: ครับผม
3: ได้เลยครับผมอ่ะผมเข้าใจนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
4: ครับผมขอบคุณมากครับพี่
3: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับคุณพงษ์บางเขนยอมจำนนฟ้าดินนะฮะอันนี้แบบมอบส่วนตัวเลยนะครับอ่ะจัดไปนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook สวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะ Hello very goodvery good นะฮะยังไงก็ไลน์บอกผมด้วยนะครับพี่ปุ๊กนะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวพระศุกร์นะครับสวัสดีพี่จรัสครับพี่สมพงษ์ครับพี่รามิดาครับน้องใบครับผมสวัสดีครับพี่ปิยะหรือว่าพี่พงษ์บางเขนนิ่งนี่มาแล้วมาแล้วนะครับอันนี้ทาง Facebook ใช่มั้ยฮะขอบคุณมากๆเลยครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับยอมจำนนฟ้าดินครับโบวี่สโรชาเย็นใสครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก่อนที่เราจะไปฟังช่วงของเพื่อชีวิตขอแนะนำเพลงกันก่อนครับสาวน้อยกลับบ้านจากพี่อ้อยกระท้อนครับตามคำขอเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเลี้ยงส่งจากวงโซคูครับเอาอยู่วงโลโซไม่เป็นไรเลยนะฮะวงดูโวนั่นเองนะครับทักทายครับพี่ดาวพระสุขครับพี่สุมาลาสวัสดีก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มพี่นนท์นะจ๊ะนะฮะขอความในใจหน่อยครับผมนี่พี่หวานวิสานะครับแล้วก็สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะพี่จรัสนะครับผมสวัสดีไปถึงพี่สุนิสาด้วยนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่แล้วก็พี่ระวิกรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องของสบู่สมุนไพรนะฮะมาฝากกันสุขสกินนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมาก

ก่อน23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยกลิ่นหอมไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะฮะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมอ่ะสวัสดีนะฮะไปถึงน้องนิวเคลียร์นะฮะบอกถ้าเอสวัสดีจ้านะครับนะไม่ได้เจอกันนานนะฮะน้องนิวเคลียร์อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสวัสดีน้องนิวเคลียร์บอกว่าเสื้อข้างในสวยครับพี่เพชรอ๋อไม่ถึงตัวนี้ใช่ไหมตัวลายดอกนะครับผมอ่ะช่วงนี้เป็นคนที่ชอบเสื้อฮาวายนะครับเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนเสื้อสงกรานต์นะเนาะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันง่ายดีบางทีก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีนะฮะก็เลยแบบหยิบมาใส่ประมาณนั้นนะครับ

แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดาวพระศุกร์นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สุวรรณีพี่แมงภูวการทักทายนะครับผมพี่ณรงค์นะครับจากนครศรีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่สุมาลาพี่นนท์นะจ๊ะนะฮะทักทายครับผมลุงแก้มก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยนะฮะพี่สาวขามครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะในช่วงของพาเลทเป็นยิด1สายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยนะฮะแสดงว่าสายหลุดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคนที่ขอมานะครับชื่อว่าคุณแวนจากนครปฐมขอเพลงสะดวกคุยหรือเปล่านะฮะจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์ใช่ไหมครับตอนนี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดเพลงให้แล้วกันนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงเลยนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันก่อนนะครับมีสะดวกคุยหรือเปล่านะฮะจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์แล้วก็พี่แตกกระแตนนะครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ฮะขอฮักอ้ายต่อไปได้บอพี่ต่ายอรทัยแล้วก็ว่าวนะครับน้องมินตราอินทิราทั้ง4เพลงจัดให้ครับผมสวัสดีน้องนิวเคลียร์พี่สุมาลาอะไรนะบอกว่าเขาว่าไว้อกไก่มีไว้คอยหมักแต่ถ้าอกหักมีไว้ให้ตามไม่ว่าให้ดามใช่ไหมโอ้แหมวันนี้มาพริ้วมากนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องพงศธรนะบอกฉาบก็พี่แล้วก็สวัสดีน้องนิวเคลียร์บอกว่าเดี๋ยวสักแป๊บน้องจะไปทำงานแล้วนะจะได้นอนเห็นสัก3ตัวหน่อยนะฮะขนาดนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่1แล้วสิสู้ๆนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณจอคิวฮิตกันก่อนครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลอง

ยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะวันนี้เป็นเพลงอะไรนะขอดูสิวันนี้จินเพลงชื่อว่าจินตนานะครับจากจิ๋วสกุลชัยสังกัด S1 Music ครับคำร้องทำนอง

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อเพลงหวานขอขอบคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้คิดไปเองครับจากวงหินเหล็กไฟในช่วงของเพื่อเพลงหวานนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่าบายไปแล้วทุกคนนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับถนอมสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้อ๋อเข้าใจนะครับหมายถึงแบบโควิดอาจจะกลับมาสำหรับบางพื้นที่ใช่ไหมครับผมยังไงก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันด้วยนะครับเหมือนกันนะทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวพระสุขนะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่มงคลแต่เปิดเขียงวังล้อแล้วนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญยากรนะฮะสวัสดีน้องนิวเคลียร์พี่ปิยะพงบางเขนนะฮะสวัสดีครับผมมาแล้วพี่พงศธรครับสวัสดีครับพี่ปาละนะฮะพี่อุไรสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันออลไลฮิตฮิสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: า4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่3จบไปนะครับบทเพลงในช่วงของ Take It Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพ่อเนื้อทองจากน้องเปาลีหน้าหน้าทองโจอี้ภูประสิทธิ์นะฮะแล้วก็ความคิดถึงกำลังเดินทางนะฮะจากอาจารย์โกไข่ในสนหากความรักหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้จากวงไม้เมืองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะฮะที่ส่งข้อความกันมาครับพี่นันทาครับพี่บรรเทาพี่น้อยๆพี่สุดจัญญาพี่สุชาดาพี่สาวครับพี่การกล้วยผู้ดีที่รับสูงพี่สมโชคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่หนูวันนะฮะสวัสดีครับพี่รัตติยานะฮะสวัสดีครับผมเอาตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองด้วยนะครับผมสวัสดีฮะไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook สวัสดีแม่นิ่มนะฮะโอ้ยแม่นิ่มไม่ได้เจอกันมานานมากเมื่อวานก็เพิ่งได้มีโอกาสเจอเพราะว่ามาช่วงกลางวันใช่ไหมฮะปกติแล้วถ้าเป็นงานกลางวันเนี่ยผมจะแทบเอางี้แทบจะไม่ได้ไปเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานดีที่แบบยังปิดเย็นยังหยุดพองานยัง

0: เลือกเย็นๆประมาณนั้นนะฮะผมก็เลยแบบอยากไปทานอยู่นะฮะอะไรนะชื่อมิ้นนะฮะบอกว่าเป็นหวัดแล้วครับถูกต้องครับวันนี้ก็ภูมิแพ้ขึ้นนะฮะผมว่าน่าจะเป็นจากเมื่อวานผมก็ไม่รู้นะอาจจะมีสักคนหนึ่งอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เลยติดมานิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะบางทีเสียงขึ้นจมูกไปนะฮะสวัสดีครับพี่ไผ่ตะกั่วป่านะฮะสวัสดีแม่นิ่มบอกว่าท่านพี่ของน้องเพชรอ่ะยังหล่อเหมือนเดิมนะครับในรูปแก่ๆตอนนี้คำพูดคำจาดื้อมากนะครับฝากบอกท่านด้วยนะฮะก็ตามอายุแล้วฮะตามอายุ ตามอายุนะครับแต่ว่านั่นแหละท่านก็ดูแลเขตบึงกลุ่มอย่างดีเลยนะครับท่านลงพื้นที่เองทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องชื่นชมนะครับแต่ส่วนความดื้อเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมนะฮะยังเหมือนเดิมนะฮะแม่นิ่ม สวัสดีครับไปถึงพี่วิศิษฐ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หนูริงพี่สุวรรณีนะฮะพี่บุญเรียนที่รักนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่ไผ่ตะกัวปลาพี่ดาวพระศุกร์นะฮะพี่อาทิตย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่ยงยุทธพี่น้อยๆพี่บรรเทาพี่ประจบนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยนะฮะก็เป็นเพลงช้างเผือกที่ผมว่าน่าจะเหมาะกับวันนี้นะฮะจะเป็นเพลงอะไรเราไปฟังกันครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ไปดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนอของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะภวังค์จิตจับปรางทิพย์นั่นเองนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องอนิชาครับสวัสดีแม่นิ่มนะฮะอะไรนะเสื้อดำเก้าหน่อยหรือว่าเก่าหน่อยถ้าเก่าต้องไม้เอกนะฮะแม่นิ่มถ้าเก้าเนี่ยต้องไม้อะไรวะไม้โทนะไม้โทเขาเรียกว่าไม้โทใช่ไหมลืมไปแล้วนะฮะสวัสดีไปถึงพี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับพี่จันเพนสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับพี่ดาวประสุขด้วยครับชื่อมิ้นนะฮะสวัสดีฮะพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่สวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่เจริญพี่ยงยุทธนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บริจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: และขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะคะคำนี้มันเป็นคำที่แบบฟังแล้วชื่นใจนะถ้าใครมาอวยเราตั้งแต่เช้าแบบนี้เลยนะคะ 5:14 น.อรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดียามเช้าทุกท่านกลับมาเจอกันในวันที่1 กันยายน 2569นะคะวันแห่งความหวังขอให้รวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็เลยมีโอ้ยจะภาพยักษ์เหรอสีทองเหลืองอร่ามมาเลยโผล่กลางทุ่งที่ไหนเนี่ยแล้วก็มีกล้วยนะคะกล้วยแปลกต้นจึ้งเดียวหัวปีที่โผล่ขึ้นมากลางต้นเลยนะคะก็ชาวบ้านก็ได้เฮนะคะมีคนมาจุดธูปขอโชคก็ได้เลขทูบไปเป็นที่เรียบร้อยขอให้รวย อะไรอีกตัวนี้นะคะไม่รู้ล่ะเพราะว่าเลขในบางพื้นที่มันก็อาจจะไม่ตรง

ันเนาะเลขใครเลขมันสำหรับในวันนี้ช่วงเย็นๆนะคะ16:00 น.เนาะถึงจะได้เฮกันนะคะว้าววันแห่งความหวังขอให้รวยทุกท่านนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วในบรรยากาศแบบนี้อ้อวันนี้เงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเช้านี้6:00 น.ก็จะได้สแกนจ่ายกันนะคะก็น่าจะคึกคักไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือจะเป็นคนจับจ่ายซื้อของนะคะก็ขอให้มีความสุขเนาะสำหรับในเช้าวันนี้วันอังคารนะคะ1 กันยายนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ของเรานะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์ค่ะ02-248-1366 02-248-1366 นะคะอุ้ยจิ้งจกสภาพสีทองนะจิ้งจกตัวอ้วนมากเลยนะมามองตาอยู่เนี่ยขอโทษนะอย่าร้องมาตอนนี้นะคะจิ้งจกเยอะมากเลยนะคะรู้จะกำจัดมันยังไงขอวิธีหน่อยค่ะบอกหลังไมค์มาด้วยนะวิธีเอาจิ้งจกออกจากบ้านนะมันเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้นะเรารู้สึกว่าหน้าต่างประตูแล้วก็ปิดมิดชิดนะคะแต่ก็ยังจะมีอยู่แสดงว่าแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์หรอต้องเสียอยู่แล้วมันจ้องตาอยู่เงี้ยดูสิ16:00 น.แล้วนะเอาไปเลย17:16 น.มาดูวันนี้ฝนยังหนักอยู่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่11นะคะก็หลายจังหวัดต้องอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้จะโดนถล่มมากน้อยแค่ไหนอันเนื่องมาจากว่าร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือกับอีสานตอนบนอยู่นะคะแล้วก็เข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยกับอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ที่จะหนักๆอยู่เลยนะคะอำนาจเจริญกับอุบลราชธานีค่ะ2 จังหวัดนี้ที่น่าจะหนักมากนะคะส่วนที่น่าจะหนักแบบธรรมดาเนาะคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และจังหวัดตากภาคอีสานก็มีเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรมหาสารคามศรีสะเกษและนครราชสีมาบางอำเภอภาคกลางลพบุรีสระบุรีจันทบุรีและตราดนะคะอันนี้วันนี้ค่ะภาคใต้ไม่หนักมากนะคะเขาก็เลยไม่ได้บอกมาว่าเป็นจังหวัดไหนก็คือตกประมาณหนึ่งเท่านั้นที่บอกว่าเมื่อสักครู่นะคะบางจังหวัดบางอำเภอของโคราชเพราะว่าเขาบอกว่าบางอำเภอก็ไม่มีฝนเลยสำหรับที่นครราชสีมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเนาะฝนไม่ตกเลยอ่ะชาวบ้านก็เลยขอฝนเหมือนกันนะคะในบางอำเภอของนครราชสีมาคือมันตกแค่บางอำเภอโอ้เราจะต้องทำยังไงคือมันเป็นพื้นที่กว้างอะเนาะสำหรับโคราชนครราชสีมานะคะชาวบ้านก็รอความหวังอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะปลูกพืชผลเอาไว้ถ้าฝนไม่ตกก็ต้องการน่ะนี่ค่ะก็น่าเป็นห่วงเนาะสำหรับในบางพื้นที่นะคะฝนไม่ตกเลยก็เห็นมีการเตือนเรื่องของเอลนีโญนี่นะคะสำหรับในบ้านเรานะคะก็อยากให้ทุกคนเตรียมรับมือเนาะสำหรับในส่วนของฝนฟ้าด้วยนะคะโอ้โหนะคะสำหรับวันนี้ส่วนที่

0: สระบุรีนะคะสระบุรีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ในหลายพื้นที่ของสระบุรีค่ะมีการปิดไปก่อนเนาะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอ่ะที่เรารู้จักกันดีที่เราไปกันบ่อยนะคะตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยประกาศปิดก่อนนะรวมถึงน้ำตกเกาะสีชังด้วยนะคะเพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย อาจจะยังมีน้ำในลำห้วยค่ะมันไหลหลากค่อนข้างรุนแรงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อการเที่ยวชมเพราะนั้นทางอุทยานก็พิจารณาแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ขอปิดการท่องเที่ยวและก็งดกิจกรรมทุกประเภทไว้ก่อนนะคะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่7ค่ะจริงๆก็ตรวจสอบไปก่อนนะวันนี้เมื่อวานนี้ปิด 100% เลยวันนี้ตรวจสอบไปนิดนึงนะคะเอาหมายเลขโทรศัพท์ไป0363465866เผื่อใครจะเดินทางไปเที่ยวค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะนะเพราะว่าน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมันเที่ยวง่ายมันใกล้กรุงเทพ
1: โอ้ไม่รู้มันเป็นน้ำเดียวจากทางที
0: ่เขาใหญ
1: ่บุรีตรงนั้นแต่นะฮะ
0: ใช่ค่ะน้ำเดียวกันมาจากเขาใหญ่เหมือนกันค่ะมันก
1: ็น้ำแรงมาก
0: มันแรงเพราะฉะนั้นพอถูกสั่งปิดชั่วคราวมันก็แน่นอนว่าสะเทือนไปหมดแหละ
1: คร
0: ับ ร้านอาหารรีสอร์ทอะไรพวกนี้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะขอให้เข้าใจหน่อยว่ามันคงจำเป็นต้องปิดนะคะวันนี้ก็ใครจะไปก็เช็คนิดหนึ่งนะคะให้เบอร์โทรไปแล้วเผื่อว่าอยากจะไปนั่งลุ้นเลขในช่วงเย็นๆสบายชิลๆอะไรเงี้ยมันไม่ไกล
1: ส่วนใหญ่จะถูกก่อนแล้วค่อยไปนะฮะ
0: อ๋อเหรอฮะไปนั่งลุ้นปูเสือกินส้มตำรอไม่ได้เหรออ
1: ารมณ์น่าจะคือถ้าไม่ถูกก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไปแล้ว
0: ไม่ถูกก็เลิกกันโมโหประมาณโมโหนะคะเนี่ยพูดถึงน้ำท่วมที่โคราชนิดนึงเขาบอกว่าเมื่อสักครู่เราประกาศหลายจังหวัดนะคะวันนี้หนักถึงหนักมากนะในพื้นที่อีสานกับภาคเหนือแต่โคราชเนี่ยบางอำเภอก็ไม่มีฝนเลยงงมากเนี่ยค่ะที่ไม่ตกเลยเขาบอกว่าที่ปักธงชัยนะคะเขื่อนลำพะเพิงปักธงชัยน้ำก้อนยังน้อยอยู่นะคะตอนนี้น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะคะตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ได้มาแค่467มิลลิเมตรอะค่ะน้ำไหลเข้าอ่างในคงในเขื่อนเนี่ยคอนบุรีด้วยนะคะอำเภอคอนบุรีเนี่ยโดยเฉพาะเดือนมิถุนายน1กรกฎาคมเนี่ยนะคะประสบภาวะฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำดูสิชาวบ้านเนี่ยปลูกอะไรอยู่เนี่ยแห้งไปหมดแล้วนะคะน่าจะเป็นต้นอ้อยค่ะก
1: ็
0: กรมชลก็เตือนเฝ้าระวังเอลนีโญนะคะเพราะว่าฝนตกสะสมต่ำกว่าเกณฑ์สองอำเภอนี้ของโคราชค่ะอำเภออื่นก็จะท่วมกันเนี่ย
1: โอ้
0: คอนบุรีตักตักธงชัยค่ะไม่มีฝนฝนยังไม่มา
1: ด้วยตัวจังหวัดเขาใหญ่นะพี่นะเขาใหญ่หลายอำเภอนะครับ
0: เนี่ยค่ะก็ต้องโอ้เกษตรกรก
1: ็
0: ต
1: ้อง
0: ศึกษาเกษตรพื้นที่ก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอนิดนึงว่าจะต้องปลูกอะไรอย่างเงี้ยมันอู้จะปลูกไปนาปีนาปังเนี่ยไม่ได้แน่
1: อ
0: ื
1: มครับ
0: นะคะไม่ได้ปลูกไปก็เสียประโยชน์ไม่รู้คือมันไม่ได้อ่ะมันไม่มีน้ำเลยอ่ะนะคะที่อื่นก็ท่วมนะที่นี่แรงน่าเห็นใจมากนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะวันนี้มีมีขอรถแมคโครอีกแล้วนะคะทั้งดู
1: เอา
0: ที่ปัตตานีค่ะ
1: ก่อความไม่สงบ
0: การสร้างสถานการณ
1: ์ร
0: ถแมคโครจอดอยู่ข้างถนนนะคะริมถนนสาย410ปัตตานีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบเผาได้รับความเสียหายไปนะคะในพื้นที่ตำบลปิตูมุดีปัตตานีนะคะออส4คนค่ะใช้มอเตอร์ไซค์มาพร้อมอาวุธปืนยาวก็ขับมุ่งไปยังรถแบ็คโฮที่จอดอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็เอาน้ำมันที่พกมาด้วย ราดไปยังรถก่อนจะจุดไฟเผาทันทีไฟก็ลุกโชนอย่างหนักจากนั้นคนร้ายก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับหลบหนีไปชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาเร่งกันนะช่วยกันดับไฟนะคะก็เสียหายทั้งคันน่ะก็เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคงเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้แปลกคนร้ายเปลี่ยนเป้าหมายจากการเผารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นการก่อเหตุกับเอกชนในพื้นที่ทั้งโลก
1: ครับผม
0: รถไมโครนี่
1: เป้าหมายคือ
0: เป็นล้านนะคะ
1: แบบครับแล้วต้องการเป็นข่าวอ่ะต้องการสร้างสถานการณ์ให้ได้เป็นข่าว
0: ค่ะอย่าให้ขาดเลยอย่างนี้เหรอให้เป็นข่าวอยู่ทุกวันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ในมุมเมืองเจ้าหน้าที่รัฐเขาอาจจะเพิ่มความรัดกุมเพิ่มมาตรการมากขึ้นนะพี่นะจนไม่สามารถจะไปก่อเหตุกับทรัพย์สินของราชการได้อะ
0: โอ้โหแล้วมันใช่ไหมอ่ะรถแมคโครเขาอย่างที่บอกอ่ะเป็นร้านนะคะเขามาจอดทิ้งไว้เพื่อเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมารับเหมาสร้างท่ออะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงนั้นนะคะน่าเห็นใจนะสำหรับคนที่ทำงานในพื้นที่นะคะถ้าอย่างนี้ก็คือต้องพอจบงานตอนเย็นก็ต้องขับหรือว่าบรรทุกกลับไปเก็บเอาไว้ในที่มันที่ปลอดภัยอย่างนี้เนาะทิ้งเอาไว้ไม่ได้นะ
1: โอ้โหครับ
0: ค่ะ
1: แล้วกลับยังไงพี่คันมาเริ่มนะครับ
0: ก็ต้องลงทุนเพิ่มก็คือเอารถบรรทุก6ล้อ10ล้อมาบรรทุกกลับไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ขับกลับมาใหม
1: ่
0: ก็ต้องแบบนั้นแหละชาวบ้านก็ผวาค่ะสายยังว่างอยู่นะคะน้องเมย์รออยู่ค่ะ022481366นะคะ
1: ครับผมนี่ล่าสุดเหมือนส่งมาแล้วฮะน้องเมย์ส่งมาแล้วอยากจะมาสะท้อนเรื่องข้าวของมันแพงคุณฟังรู้สึกเหมือนกันไหม
0: สะท้อนมาค่ะรับกันเลย
1: ครับผมบอกข้า
0: วหลังความสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
1: ครับ
2: คุณสีครับไว้คุณด้งครับ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่จบอ่ะครับพี
2: ่ครับ
1: จบจากบางบอนนี่เองใช่ไหมพี่
2: ครับผมอยู่แถวบางบอนบางพุ่นเทียงนี่ครับ
0: อ๋อขับรถอยู่เลยพี่
2: ผมฮะ
0: ขับรถอยู่เลยใช่ไหม
2: ไม่ได้ขับครับ
0: เขายังไม่ได้ขับเนาะหอกำลังจะถามว่าไปไหนแต่เช้า
2: ไม่ผมเลยเป็นคนกลางคืนครับ
0: เป็นคนกลางคืนไม่ไปไหนไม่ไปไหนเชิญครับเชิญครับพี
2: ่มนุษย์กลางคืนครับผมผมอยากจะให้เป็นกระบอกเสียงให้แถวเกียรติผมนี่โอ้โหของแพงมากเลยครับร้านค้านี่ขึ้นพอเวลาจะลงตลาดนัดเนี่ยขึ้นตามไปนั่นน่ะโอ้โหผมอยากให้คุณสีมาเป็นสกแถวเขตผมเนี่ยมันจะได้โอ้โหของอะไรก็ขึ้น
0: ของขึ้นราคากันไปหมดเลยคะพี
2: ่ครับ
0: เ
2: วลาไ
0: อ้
2: รู้ขนาดไข่นี่ยังปกตินะหน้าฟาร์ม3บาทใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: หน้าฟาร์มนี่3บาทหรือบาท2บาท50อย่างเงี้ยพอมาเจอไอ้พวกแผงไอ้มาขายตามตลาดเนี่ยโอ้แผงนึงเนี่ยจะต้อง130พอไปซื้อตามร้านค้านี่โอ้เล่นไปซะฟองละ8บาทเลยครับ
1: ครับผม
0: เออ8บาทนี่ไม่เคยเจอแพงจริง
2: ปกติแถวเขตผมนี่ไม่รู้ว่าแถววุ่นแถวจอมทองแถวสมุทรสาครเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ได้เห็นเขาพูดกันอยู่ว่าโอ้โหมันทำไมมันของแพงแต่ค่าแรงเนี่ยมันทำไมเงียบไอ้รัฐบาลนี่ไม่เคยมองเห็นค่าแรงคนทำงานเลยเหรอ มีแต่ไปสนับสนุนแม่ค้าแม่ขายหรือจักพวกนักธุรกิจ

0: lượng. ผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ครับ
1: ค่ะว่าของมันแพง
0: มันโอ้ยค่าแรงไม่ขึ้นสู้ไม่ไหวนะครับเนี่ยทุกวันเนี้ย

0: อ้าว
1: ไล่เขาออกแล้วไปเก็บเขาทำไมอ่ะเก็บไปเพื่ออะไรครับผมบอกว่าเออนะคนอยู่เฉยๆอ่ะเขาหน่วยงานเขาสั่งมาอย่างนั้นอ้าวเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยแล้วไอ้สกไอ้ที่ว่าที่เขาสมัครไปนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไอ้ผมก็ไม่มีสิทธิ์กับเขาหรอกไอ้มีอะไรคนไอ้ม่วงสิริเจ้าของตลาดบางบอนเนี่ยได้ไปเบอร์หนึ่งอ่ะกับไอ้อะไรพักอะไรอ่ะผมไอ้อันนี้ให้ไปสืบว่าก็เงียบไม่เห็นมาตรวจสอบอะไรเลย
2: เออ
1: มันแพงจริงๆแหละขนาดแล้วผักกำหนึ่งเนี่ย10 บาทคุณสีรู้ไหมได้2 ต้นน่ะ
2: ได้2 ต้นเอง
1: ผักชีต้นหอมอย่างเงี้ยได้2 ต้นเองโอ้โหมันจะคุ้มค่าเลยมั้ยไอ้คนทำงานแรงงานเนี่ยมันจะไม่ตายเหรออื
2: มแพงจริง
1: เออขนาดไอ้เงินรัฐบาลในกระเป๋าคนละไอ้ครึ่งน่ะไทยช่วยไทยอะไรเนี่ยมันผมว่ามาคิดดูแล้วคำนวณดูแล้วมันก็เหมือนใช้เงินตัวเองนะถ้าไม่เติมก็ใช้ไม่ได้นะ
2: ถ
1: ู
2: กต้องค
1: ่
2: ะก็ต้องเติม
0: สมมติ
1: ว่าผมเอาแต่ละเดือนนี่ผมเติมไป600-500อย่างเงี้ยพอไอ้ไปแกนผมก็แกนไปเอาแต่กับข้าวอะไรใช่ไหมเอาแกนแต่กับข้าวเอาพอได้2 วันเงินตัวเองหมดแล้วแต่เงินรัฐบาลเขารัฐบาลเนี่ยเต็มที่ก็ช่วยไปเท่าไหร่40 กว่าบาทถ้าไม่เต็มก็ใช้ไม่ได้60ผม
2: รัฐบาลก็ช่วย60ไม่ใช่40แหมพี่จบก็
1: เหรอ
2: เออพี่ไม่เขาพี่ไม่ได้เหรอเนี่ยพี่ใช้ไหมพี่ใช้ไหม
1: ใช้อยู่
2: เออแล้วมันจะใช้อยู่มา3 เดือนแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเขาช่วย60ไม่ใช่40แหมพูดไปก็เออเนี่ยวันนี้ก็ได้แล้วเนี่ย 1,000
0: มันน้อยไปนะน้อยไป
1: 1,000 แต่ถ้าพอเวลาน
0: ี่
1: ใช้ไป
0: เงินไม่ได้หรอกมันน้อยไป
1: ผมเติมไปนะ500อย่างนี้ใช้ได้แค่วัน2วัน3วันก็หมดถ้าไม่เติมก็ไม่ได้ใช้อีกใช้ไม่ได้อีก
2: แล้
1: วอะไรก็ผมบอกว่าคุณต้องเติมเงินก่อนอ้าว
2: ก็ถูกแล้วว่าต้องเติมเงินก่อน
1: แล้วพี่จะให้ทำยังไงแต่ว่า
2: สรุปพี่จะให้ทำยังไงพี่จบจะให้ทำยังไงในโครงการเนี้ย
1: ผมไม่อยาก
0: ให้เงินเลย
2: เขาคิดมาเขาก็ช่วยมาตั้ง60นะเราเสียตังค์เองแค่40 บาทเองร้อยหนึ่งอ่ะ
1: ก็ใช่อยู่ผมเข้าใจแต่ว่าอะไรนั่นก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันอย่างหนึ่ง
2: มัน
1: เหมือนใช้เงินตัวเองเหมือน
0: ผม
2: เอาตัวใจแหมพี่ทำงานพี่ต้องเอาเงินตัวเองมาใช้หน่อยรัฐบาลก็ช่วยไป60แล้วก็ใช้เงินเรา40เออก็จริงๆก็น่าจะดีเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วเนี่ย
1: ไม่ใช้แล้วเวลาไปเกณฑ์นี่นะแม่ค้านี่ก็โอ้โหแข่งกันขึ้นราคาแล้วขึ้นแล้วไม่มีลดเลยนะมีแต่ขึ้นอย่างเดียว
2: อ๋อมันจะขึ้นอย่างเดียวอะไรบ้างเนี่ยที่ขึ้นมาที่พี่ซื้อแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันรับไม่ได้เลยสินค้าประเภทนี้ไม่ควรจะขึ้นเลย
1: ครับจำแต่ว่า
2: เป็นอะไร
1: ขนาดเซเว่นแต่เขาไม่ให้แกนใช่ไหมล่ะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ไปตามร้านค้าหรือว่าไอ้นั่นน่ะของก็ไม่พอเวลาเราไปซื้ออย่างเงี้ย แกนเอาปุ๊บเนี่ยแล้วไอ้ปริมาณก็ได้น้อยมันไม่คุ้มค่ากับที่เราเลยราคาแพงนี
2: ่เราก็ไม่ไปสิอันไหนที่ได้น้อยเราก็ไปร้านที่ได้มากร้านที่เราพอใจเออใช่ไหม
1: เ
2: ราไปไหนที่เราก็ต้องร้านไหนที่รู้สึกว่าอุ้ยเอาเปรียบจังเลยเราไม่ไปเราก็เก็บข้อมูลไว
1: ้มันแก้ไม่ชอบมีแต่ผมมีแต่คนอื่นเขาคนอื่นเขาก็บ่นเลยแถวละแวกผมนะเขาก็บ่นว่าโอ้ของมันตามไอ้ร้านค้าอย่างเงี้ยโอ้ยยัง
2: ไง
1: มาม่า
2: อ
1: ย่างม
2: า
1: ม่าใช่ไหม
2: อย่าง
1: มาม่าเนี่ยตอนแรกก็ผมก็ว่าขึ้นได้เขาก็เต็มที่แล้ว7 บาทตอนนี้มาขึ้น8 บาทเกือบ9

0: อ๋อ19 บาทละ
1: อยู่มันเกินไปนะผมว่านะ
0: เขาต้องมีต้นทุนน่ะที่จบก็เนาะเขาบอกว่าเขาไม่ขึ้นมาตั้งนานแล้วนะมันเป็นอาหารที่แบบให้คนที่มีรายได้น้อยได้กินอย่าไปกินทุกมื้อมาม่าน่ะกินเผือกกินผักกินน้ำพริกอะไรบ้าง
1: มันก็กินอยู่บางร้านก็แบบว่าของ
0: โอเคแล้วสรุปว่าพี่จบทำงานอะไรเนี่ย
1: บางที
0: พี่จบ
1: ครับผม
0: พี่จบทำงานอะไร
1: ผมเป็นรปภ.ครับ
0: ก็เรากำลังจะบอกอยู่เฮ้ยรปภ.เงินเดือนก็เยอะนะ10,000 กว่านะ
1: ก็
0: กินเหล้าไหมเดี๋ยวก่อนพี่จบกินเหล้าไหมคะกินเหล้าไหมดื่มเหล้าไหม
1: ก็กินอยู่ครับเล็กๆน้อย
0: เล็กๆน้อยๆอีกแล้วเล็กๆน้อยๆอีกแล้วเห็นไหมก็แสดงว่าที่บ่นนี่คือเงินไม่พอใช้พี่ก็เอาเงินไปกินเหล้าส่วนหนึ่งพี่ลองเลิกเหล้าดูสิเงินพี่จะเหลือมึงเชื่อไหมพี่จบต้องเลิกเหล้าแล้วเงินจะเหลือจะได้ไม่บ่นว่าของมันแพงทำไมพี่ซื้อเหล้าแพงๆกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกผักพวกอะไรพวกนี้เราปลูกได้แล้วก็ปลูกนะคะเราจะได้รู้สึกว่ามันไม่แพงเราต้องเห็นใจคนที่เขาปลูกผักมาขายเราด้วยกรัมละ10 บาทเนี่ยจริงๆกว่ามันจะได้มาขายนะพี่เนาะมันยากนะคะที่เราปลูกผักเนี่ยบางทีมันยากมากเลยเนาะอุ้ยตะคบตะหงมกว่ามันจะขึ้นต้นเนี่ยพี่แกงมะละกอเนี่ยปลูกยากมากเลยนะคะ
1: ผมเข้าใจอยู่แต่ว่ามันไม่เหมาะสมราคาเลย
0: เอางี้เบื้องต้นพี่จบเลิกเล่าก่อนแล้วพี่จบจะไม่บ่นเลยว่าของแพงพี่ซื้อเหล้าราคาแพงได้เหล้าขาวเนี่ยแพงนะไม่ใช่ถูกนะพี่นะพี่ต้องเลิกนะพี่เงินเหลือแน่นอน
1: ผม
0: ชัวร
1: ์โอ้ยผมไม่ได้กินเป็นขวดขนาดนั้น
0: นั่นแหละเป็นเป๊กก็ไม่ควรจะกินเลิกเชื่อดิเลิกได้แล้วจะดีกับเรามากแน่เลยนะพี่นะโอเคแต่ว่าผมได้เรียบร้อยจบสบายใจบ๊ายบาย
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ก็คนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะ60-40นะนะคะแต่สแกนเหล้าเบียร์บุหรี่ไม่ได้นะคะเขาให้ซื้อ อาหารละกันเน้นไปที่อาหารของประทังชีพนั่นแหละได้เยอะอยู่นะคะ
1: ก็ช่วยแบ่งเบาได้นะ
0: ใช่ได้ประมาณได้เยอะอยู่นะ
1: ได้ประมาณ5วัน
0: พี่กลับจะไม่เติมเงินเลยเหรอคะ
1: อยากได้ 100% พี่เขาอยากได้ 100%
0: มันไม่ได้สิก็พี่ทำงานน่ะพี่ทำงานที่ก็ต้องเอาเงินของเรามาใช้ด้วย
1: ฉันไม่เอา60-40ก็อยากได้100%
0: เราให้ทุกเดือนไปตลอดทั้งปีอย่างนี้เหรอมันต้องใช่แล้วนะก็ต้องทำงานทำงานก็เอามาใช้เอามาใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะบอกไว้ก่อนเลยนะคะไม่งั้นเมียด่าตายลืมถามเลยเมียทำอาชีพอะไรนะคะหรือว่าทำงานเมียยึดเงินไปหมดหรือเปล่านะคะคุยกันได้ดีในครอบครัวนะคะใครซื้อกับข้าวใครดูแลลูกอย่างนี้เนาะใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีอ่ะเอาจริงๆนะเงินเดือนของบรรดาลปภ.เนี่ยเราเคยถามน้องที่ช่อง9นี่นะคะน้องที่ช่อง9ของเราเนี่ยอยู่ที่ตึกปฏิบัติการส่วนใหญ่มาจากทหารผ่านศึกแล้วน้องๆเนาะก
1: ็
0: ถามแอบถามเขาว่าเงินเดือนเท่าไหร่พอใช้ไหมเนี่ยเขาพอใช้นะเงินเดือนหมื่นกว่านะคะเงินเดือนหมื่นกว่าแล้วก็มีอยู่คนนึงอ่ะแฟนอ่ะเป็นแม่บ้านอยู่ที่ห้างใกล้ๆเราเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าแฟนก็เงินเดือน10,000กว่ามีลูก2คนแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคือส่งไปให้คุณยายเลี้ยงที่ต่างจังหวัดก็พอได้อยู่เขาบอกพออยู่ได้นะคะแต่ว่ามีปัญหานี่แหละเรื่องแกบอกว่าแกซื้อหวยอาจจะแบบเดือนนึงอาจจะซื้อไปสัก1,000อะไรเงี้ยมันก็เสียดายประมาณนี้ค่ะมันพอมันไม่ถูกแล้วมันรู้สึกว่าเอามาคูณสมมติว่างวดละ1,000เดือนละ2งวดก็2,000แล้วนะเอก็บอกว่าเสียดายนะมันไม่ถูกแต่ว่ามันหมดที่จะซื้อไม่ได้อ่ะเดือนนี้แก้ไม่ตกปัญหานี้เขาบอกว่าก็คุยกันถามว่าแล้วเมียรู้ไหมเขาบอกว่ารู้ประมาณนี้เขายังแก้เรื่องนี้ไม่ตกแต่สูบบุหรี่นะแต่เขาไม่กินเหล้าเขาบอกว่าเขาไม่กินเหล้าแต่เขาสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นของฟุ่มเฟือยเหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่านี่มันสูบไปก็ไม่มีอะไรดีอ่ะก็เลิกกินเหล้าที่จบก็เลิกได้นะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะผมว่าก็เท่ากับได้ข้าวฟรีเพิ่มมาวันละมื้อนะถ้าเลิกเหล้าได้นะพอเป๊กก็น่าจะหลายสิบอยู่บ้างที่สี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนั้นเหล้าขาวได้ขวดเกือบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไหมครับเป๊กนึงก็น่าจะตามร้านเขาขายก็น่าจะ20-30-40เท่าไหร
0: ่ก็ใช่ค่ะแพงอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะก็เราเข้าใจแหละว่าถ้ามันมีขายก็ต้องมีคนกินเนี่ยดูสิอย่างเมื่อคืนเนี่ยยศร้อยตำรวจเอกยังเมาเลยอ่ะคิดดู
1: โอ้
0: นะคะ
1: แล้วขับไหมฮะเมาแล้วขับด้วยไหม
0: ขับด้วยแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: เนี่ยก็ชาวบ้านคนหนึ่งจะโพสต์บอกว่าเฮ้ยคือพาลูกมานั่งเล่นรอซักผ้าอยู่ที่ร้านซักผ้าเดี๋ยวนี้ก็มีร้านซักผ้าแบบตามปั๊มตามร้านต่างๆใช่ไหม
1: เปิด24ชั่วโมงมี Wi-Fi มีที่นั่งรอ
0: ใช่เลยก็นั่งรอซักผ้าไปปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยนะคะตอนแรกไม่คิดว่าเป็นตำรวจหรอกเอ้ามายิงปืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นชายชุดดำขับรถเก๋งสีขาวมาจอดแล้วก็เดินลงมาจากรถเก๋งยิงปืนขึ้นฟ้า1 นัดเขาบอกว่ามาไล่วัยรุ่นที่นั่งอยู่ในสวนสาธารณะทางไปอำเภอบ้านตาดที่อุดรกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งเล่นอยู่ก็ตกใจนะแตกตื่นรีบขับมอเตอร์ไซค์หนีกันทันทีคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าอ้างว่าเป็นตำรวจก็เบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นตำรวจจริงยศผู้กองนะคะเนี่ยอ่ะ ก็เป็นชายชุดดำถือปืนมายิงขู่แล้วก็ไล่น้องๆวัยรุ่นให้กลับบ้านเหตุเกิดตอนเที่ยงคืน35นาทีซึ่งน้องที่ซักผ้าอยู่ก็ชื่อคุณเอก็บอกว่าก็เอาซักผ้าเอาแช่ผ้ามาซักที่ตู้หยอดเหรียญจากนั้นก็ช่วงรอนี่นะคะก็ไปเจอวัยรุ่นน้องๆนั่งเล่นกันเพื่อรอซักผ้าเสร็จอยู่ก็มีคนนี้แหละตอนแรกไม่รู้เป็นตำรวจมาจอดปุ๊บแล้วก็จากนั้นก็โวยวายยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็ร้องตะโกนว่าพวกมึงกลับบ้านพวกมึงกลับบ้านกลับเดี๋ยวนี้กลับเดี๋ยวนี้แล้วก็พูดข่มขู่ต่างๆนานาแล้วก็บอกว่าอย่ามาเห็นอีกคราวนี้ทุกคนก็ตกใจรีบกลับบ้านกันทันทีนะคะผู้หญิงคนนี้เขามีลูก5ขวบพาลูกมาด้วยได้เด็กได้ยินเสียงปืนก็ตกใจนะคะทำอะไรไม่ถูกนะวิ่งขึ้นรถแม่ผิดคันค่ะซึ่งน้องก็บอกว่าถ้าเป็นตำรวจจริงอ่ะมันเกินไปไหมทำไมต้องยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยอ่ะก็เลยไปแจ้งความนะว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนนะคะซึ่งทราบว่าตำรวจเนี้ยยศผู้กองจริงๆร้อยตำรวจเอกนะคะเป็นตำรวจไม่ใช่อยู่ในพื้นที่บ้านตากอยู่ขอนแก่นแล้วก็เมานะกลับมาจากงานแต่งแล้วเมาค่ะน้องรุ่ง
1: เมาโอ้
0: เมา
1: ต้องมาไล่ชาวบ้านแบบนี้
0: แกเห็นว่ามันเที่ยงคืนกว่าแล้วไง
1: โอ
0: ้คือไม่ได้ถงไม่ถามอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วรุ่นก็ตกใจค่ะก็เห็นชัดเลยเนี่ยถือปืนอยู่มือซ้ายนะคะ
1: อาจจะด้วยหวังดีหรือเปล่าไม่รู้แต่วิธีการอ่ะเนาะ
0: วิธีการไม่ใช่เนาะ
1: อาจจะแบบคือแทนถ้าเป็นตำรวจทั่วไปจะแบบกลับบ้านได้แล้วดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ไหม
1: พูดดีๆก็ได้
0: พูดดี
1: ๆลงมายิงคนนี้มันดูแบบ
0: โอ้มันดูน่ากลัวจริงๆมันดูน่ากลัวนะครับลงมาถึงไม่อะไรก่อนก็ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนแล้วก็ข่มขู่สารพัดที่จะด่าออกมาอย่างนี้มีตำรวจหลายพื้นที่นะคะเขามีกล้องหน้าแล้วก็ถ้าเป็นสายตรวจก็จะมากันสองคนแล้วก็มีติดกล้องหน้าแล้วก็ที่อย่างเราตามอยู่ในเพจตำรวจน็อตเนี่ยถ้าเขาเจอใครก็ตามที่รู้สึกว่าเดินอยู่เปียกๆคนเดียวเขาส่งบ้านนะคะ
1: กลางค่ำกลางคืน
0: ใช่ไหมพี่ใช่กลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาจะตะเวนไปตำรวจน็อตเนี่ยก็ขับไปส่งที่บ้านปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นลูกเขยแห่งชาติของแต่ละบ้านไปแล้วนะตำรวจคนนี้บรรดาแม่ยายที่อยู่ในพื้นที่นะอยากจะได้เขาเป็นลูกเขยกันทั้งนั้นอ่ะ
1: นี่ตำรวจคนนี้ทำไมดุจังนะ
0: ตำรวจคนนี้รู้สึกว่าดุจังเลยอ่ะจริงๆพูดดีก็ได้นะคะตำรวจน็อตลองเข้าไปดูในเพจอ่ะมีวิธีการของเขาอ่ะอุ้ยชาวบ้านไม่เกลียดเลยนะคะเป็นตำรวจใน10เองนะ10ตำรวจเป็นใน10ตำรวจเองนะลุง
1: ครับผม
0: เขาก็จะอยู่อยุธยาเขาทำคอนเทนต์ไปด้วยแหละอันนี้รู้เลยเพราะมีคนตามเขาเยอะมากนะ1เขามีรายได้จากการทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็1ก็2ส่งผลดีต่อสังกัดก็คือน่าจะเป็นสภ.นครหลวงอยุธยามีแต่คนชื่นชมว่าเนี่ย

0: มีตำรวจแบบนี้มันปลอดภัย
1: ถ้าอยู่ในอยู่ในชุมชนก็รู้สึกปลอดภัยเนาะ
0: ปลอดภัยใช่ค่ะตำรวจน็อตน่ะลองไปตามดูเพจเขานะในคนที่เขามีรายได้จากการทำคอนเทนต์เขาก็ไปแลกตังค์มาแต่ละวันเนี่ยนะคะเป็นแบงค์20เป็นอะไรเงี้ยมาแจกเด็กเด็กก็จะไม่กลัวตำรวจนะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: โ
0: อ้
1: เนาะ
0: ต้องอย่างเงี้ยตำรวจสมัยนี้นะคะต้องคือวิธีการเข้าหาประชาชนก็จะได้ใจ
1: คิดในมุมกลับกันถ้าน้องๆกลุ่มนี้เกิดไปเจอแบบพวกกลางคืนที่มาดักจี้ดักปล้นนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมพี่ยิมก็ไม่ปลอดภัยแหละเพียงแต่ว่าด้วยวิธีการนะของตำรวจนะแต่ละคนอ่ะอันนั้นเขาเมาด้วยแหละหรือเปล่าใช่ไหมพี่เขาเมาใช่ไหม
0: เมาข่าวบอกว่าเมาค่ะก็เช็คให้แล้วตำรวจในพื้นที่ก็เช็คแล้วว่ามาจากงานแต่ง
1: ไล
0: ่ระหว่างทาง
1: วิธีการเลยแหมรุนแรงนิดนึง
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนใครที่เคยไหมพี่มีโทรศัพท์มาบอกว่าอยากจะให้เข้าไปใช้บริการทดลองที่คลินิกฟรีอ่ะไม่ว่าจะเลเซอร์นวดแก้มบริการสปาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะตอนโทรมาชวนบอกฟรีนะครับทีนี้มีคุณลุงคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะที่เชียงใหม่บอกว่าเข้าไปใช้บริการเนี่ยแหละนะฮะที่คลินิกเนี่ยแหละสุดท้ายโดนใบเสร็จค่าเก็บเงินนะรูดบัตรไป85,000
0: โอ้โห
1: จากบอกทดลองฟรีเนี่ยลองเข้าไปจริงๆเนี่ยนะฮะเอานู่นเอานี่มาให้เหมือนกับมัดมือชก
0: ค่ะ
1: สุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ครับโดนไป85,000ล่าสุดนะออกมาร้องเรียนแล้วนะครับผู้ใช้ Facebook นะครับเล่าว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางและเสริมความงามแห่งหนึ่งในห้างจังหวัดเชียงใหม่นะครับชวนเข้าบูธนะอันนี้ไม่ได้โทรมานะอันนี้แบบว่าเดินผ่านแล้วแบบทดลองฟรีค่ะทดลองฟรีนี่ครับนะอ้างว่ามีบริการเสริมความงามทดลองฟรีให้นะฮะล่าสุดเลยไปแจ้งความไว้ตำรวจสืบไปสืบมาเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากฟรีทำไมโดนไป85,000นะครับลุงกับป้าบอกว่าพอทดลองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพนักงานเอาสินค้ามาให้2กล่องเลยยื่นให้เลยบอกว่าเนี่ยเป็นของสมนาคุณจากทางร้านเอามามอบให้ฟรีแต่พนักงานเนี่ยขอบัตรประชาชนกับบัตรเครดิตจากผู้เสียหายไปด้วยทางลุงกับป้าก็แย้งไปตอนแรกบอกเอ้าไหนบอกทดลองฟรีไงไม่มีค่าใช้จ่ายทำไมถึงต้องเอาบัตรเครดิตไปด้วยนะครับเห็นบอกพนักงานเนี่ยตะคอกใส่แล้วก็บังคับบอกว่าเอามาค่ะเอามาก็เลยคิดว่าให้ไปเจอจบปัญหาผมไม่เท่าไหร
0: ่
1: นะครับจากนั้นเห็นบอกว่าพนักงานก็นะเอาเอกสารมาให้เซ็นบอกว่าเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์เซ็นปุ๊บได้ครีมอีก2กล่องได้ครีมอีก2กล่องเป็น4กล่องแล้วนะได้ครีม4กล่องพอออกจากร้านเนี่ยนะเห็นใบเสร็จแล้วโอ้โหตะลึงเลยฮะที่เอาบัตรเครดิตไปเนี่ยโดนรูดไป 85,800 บาทครับพี่สี
0: โอ้โห
1: แ
0: ป๊บเดียวเนี่ยนะ
1: โอ้
0: มันเป็นอะไรหรอ
1: เคร
0: ื
1: ่องสำอาง
0: เป
1: ็
0: นครีมหรอเป็นอะไรอ่ะ
1: ครีมครับพี่เนี่ยเข้าชวนเข้ามูดแบบทดลองฟรีค่ะทดลองฟรีลองไปลองมานะครับแถมนู่นแถมนี่เอานู่นเอานี่ให้ทั้งหมด4กล่องโดนไป85,000โอ้นะนี่ล่าสุดไปแจ้งความแล้วครับที่สภ.เมืองเชียงใหม
0: ่
1: ขออภัยสภ.แม่ปิงสภ.แม่ปิง
0: ค่ะ
1: นะครับแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับได้รับคำยืนยันนะครับจากทางญาติผู้เสียหายว่าทางร้านเครื่องสำอางเนี่ยล่าสุดเขาเตรียมสู้นะเขาเตรียมฟ้องกลับนะเขามีหลักฐานนะทั้งภาพถ่ายทั้งกล้องวงจรปิดนะครับเกี่ยวกับการให้บริการเขายืนยันว่าเขาไม่ได้หลอกนะแต่คุณลุงคุณป้าเนี่ยก็ ตกลงปลงใจไปกับเขา

0: จริง
1: อ๋อ
0: นี่เขาบอกว่าบริษัทเขาเสียหายนะครับก็เตรียมที่จะดำเนินคดีสู้ด้วยนะฮะอ้าวนี่เดี๋ยวคงได้มาสืบสวนกันว่าเออแล้ววิธีการคนหนึ่งบอกไม่ยอมไม่อยากจ่ายแต่อีกฝั่งนึงบอกว่าเอ้าก็ทางนี้ยินยอมจ่ายแล้วข้อเท็จจริงอย่างไรดีเดี๋ยวตำรวจคงเรียกมานะพี่ตีนะจะได้มาคุยกันรายละเอียดนะครับ
1: แต่แป๊บเดียว80,000 กว่าเนี่ยโอ้โห
0: ตำรวจ80,000ต้องมันต้องแจ้งละแจ้งให้เขายอมรับเนาะ
1: ใช่
0: มันต้องบอกราคากันต้องซื่อๆต้องตรงถ้าเขาเอาหรือเขาก็ซื้อเองอย่างเงี้ยแสดงว่าหลังๆถ้าเขาไปแจ้งความเนี่ยว่าเขาไม่เอาเขาไม่อยากได้
1: ใช่เป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบอยู่ๆจะซื้อของทีละ80,000-90,000อย่างเง
0: ี้
1: ยเนาะ
0: ครับผม
1: เออ
0: โดยที่ไม่รู้ตัวอย่างงี้ใช่ไหม
1: โดยไม่ได้ยินยอม
0: อ
1: ันนี้คืออันนี้เจอตัวต่อตัวกันในห้างใช่ไหม
0: ในห้างเลยพี่
1: อ๋อใช่ในห้างก็จะมักจะมีอย่างเงี้ยก็จะมีมาต้อนเราอะ
0: ใช่ใช
1: ่มาต้อนมาตื้อ
0: ทดลองฟรีกับไหมคะทดลองฟรีเชิญ
1: อะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะนั้นบางทีมันก็อาจจะเคลิ้มไปบ้างใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ว่าโอ้โหถ้าเสีย80,000 กว่าเนี่ยมันมัดมือชกเกินไปหรือเปล่า
0: อืมครับ
1: 85,000ใช่ไหมคุณลุงอายุเท่าไหร่นะที่โดนไปเนี่ย
0: เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็วัน60 กว่านะครับ
1: โอ้
0: 50-60 กว่า
1: โอ้ร้านเสริมความงามให้ทดลองฟรีโอ
0: ้โหเพราะงั้นจะเจอแบบนี้ตามห้างนะก็ตกลงกันให้ชัดนะพี่ไม่มีเงินนะพี่อยากทดลองฟรีก่อนนะก็บอกไว้ตรงๆ
1: ฟรีก็ฟรีขายก็ขาย
0: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้ามี
1: ไม่ได้ยินยอม
0: แม่ค้าเดี๋ยวถ้ามีมุมของทางร้านมาที่โรงพักเราจะได้ฟังนะว่าแล้วทางร้านเสนอขายยังไงจะได้รู้นะคร
1: ับตอนหน้าตอนหลังเนี้ยไม่ไหว
0: ครับผม
1: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: จาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ากสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
4: น้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: มาชั่วโมงที่2 6:14 น.นะคะเช้าวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะรู้สึกฝนจะคึ้มๆมาแล้วนะคะหลายที่ด้วยตามที่
1: กรุงเทพก็คึ้มเหมือนกันครับพี่วันนี
0: ้ค่ะใช่ไหม
1: น้องกรุงเทพก็คึ้มทางใต้ก็คึ้มใช่ไหมฮะ
0: คึ้มฟ้าคึ้มฝนก็กรมอุตุบอกว่าบางพื้นที่จะตกหนักเริ่มบีบนะคะฮะ
1: อากาศอย่างนี้ต้องนะ
0: ต้องยังไงต้องนอน
1: นอนอากาศหน้าลางงานแหละ
0: อากาศไม่เป็นใจให้ทำงานนะคะ
1: หัวหน้าครับวันนี้แผนไว้ก่อนซ้อมก่อนขอซ้อมก่อนนะพี่เหมือนแบบหัวหน้าครับพอดีวันนี้ผมไม่สบายเลยครับพี่ไม่มีสิ
0: หัวหน้าบอกอ๋อมันเป็นวันนรกแน่เลย
1: นะ
0: ไปรักษาก่อน
1: ไม่เชื่อแน่เลยนะ
0: ไปถามเลขเก็บอะไรพี่สภาพยักษ์สีทองเหรอพี่ไปนี่เอาเองนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องตัวเลขไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็อาจจะแบบไม่เหมือนการตีความใช่ไหม
1: บางคนก็หาเลขจากข่าวที่มันเกิดขึ้นในรอบห่วงเวลานี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่บางคนก็หาเลขจากป้ายทะเบียนรถของนักการเมืองอะไรอย่างนี้
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่กล้าบอกเลยเดี๋ยวบอกผิดแต่คุณผู้ฟังดวงใครดวงมัน
0: ใช่แล้ว
1: งวดนี้วันนี้ฮะเอาอายุวันเกิดภรรยาอายุภรรยาไปซื้อฮะ
0: โอ้โ
1: หเปล่าถึง4 โมงรู้กัน
0: ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ค่ะนี่คนนี้ไม่ต้องซื้อเลยก็อยู่ๆก็มีเงินซื้อบ้าน10 ล้านไม่ต้องซื้อไม่ต้องถูกหวยมหากาพย
1: ์
0: ระหว่างอดีตเพื่อนคุณป้าเซ็กเซ่กับคุณยักษ์ชัยโสโรจนนำไปสู่การฟ้องร้อง20 ล้านกันอะนะคะตอนแรกเราก็ไม่รู้จักหรอกเฮ้ยต้าเฟซเฟ่คือใครคุณยักษ์คือใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอไปติดตามข่าวนะคะผลกระแสก็ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันเนาะคือหนึ่งในเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกรณีบ้านมูลค่า10 ล้านหลังจากที่มีการกล่าวหาว่าคุณยักษ์เนี่ยเอาเงินของบริษัทไปซื้อบ้านก่อนที่ต่อมาบ้านหลังนี้จะถูกขายไปนะเงินจากการขายบ้านก็ถูกโอนเข้าบัญชีของยักษ์ซึ่งยักษ์ก็ชี้แจงประเด็นนี้ว่าบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ตัวเองยืมเงินจากบริษัทไปซื้อจริงก็จำเป็นต้องซื้อเป็นชื่อของตัวเองก็เลยได้คุยกับป้าแล้วรับรู้ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นส่วนรถมีลักษณะเหมือนกันก่อนที่จะมาขายบ้านขายรถก็ได้รับเงินรวมมาประมาณ10 ล้านเงินจำนวนนี้ก็โอนเข้าบัญชีของตัวเองจริงจากนั้นก็เอาไปซื้อคาเฟ่กับซื้อออฟฟิศแห่งใหม่แล้วก็ใส่ชื่อของตัวเองถามว่าเหตุผลที่ระบุเป็นชื่อตัวเองทำไมก็มองว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ยืมจากบริษัทยืมแบบเป็นการส่วนตัวก็เลยเอามาจัดการต่อในลักษณะเป็นของตัวเองประเด็นการซื้อขายบ้านรวมถึงเส้นทางเงินก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องชี้แจงนะก็ชาวโซเชียลก็เลยจับตาข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายในเรื่องทรัพย์สินว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะโอ้โหก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบที่เหมือนกับเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นแหละนะแต่ว่าพอมากลายเป็นประเด็นสังคมก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายด้วยนั่งด้วยเนาะ
1: ใช่ถือว่าเป็นคนดังในโซเชียลทั้งคู่ไงคนก็เลยเป็นคนรู้จักกันเนาะ
0: ตอนแรกเราก็อ่านผ่านๆแล้วใครต้าเฟซเฟซเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะไม่ได้นำเสนอข่าวตั้งแต่แรกไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จักเท่าไหร
1: ่ครับแต่ก็เนาะมันทำให้เห็นนะว่าทำท
2: ทำโซเชียลถ้าเกิดว่าดังได้มันก็ดูเงินดิพี่โอ้โหเนาะหลักสิบล้านคุยกันหลักสิบล้านอ่ะทะเลาะกันได้หลักสิบล้านนะ
0: นี่แสดงว่าเขาก็มีเงินเข้าบริษัทอะไรกันค่อนข้างเยอะนะเหมือนกับธุรกิจเขาเป็นไปด้วยดีอ่ะกลายมาเป็นประเด็นข้อพิพาทในถึงขนาดรายการหุ่นกระแสต้องเชิญทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงข้อที่จริงอ่ะ
2: ครับ
0: เออ
2: ถ้าจบลงได้ดีเลยใช่ไหมพี่หมายถึงว่าเห็นว่าจะคืนงงคืนเงินอะไรกันนี่ใช่ไหม
0: เขาก็ว่าอย่างนั้นแต่จะคืนเมื่อไหร่อ่ะ
2: ครับ
0: เออใช่ไหมจะคืนเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะคะโอ้เนี่ยก็คือเงินมันเยอะนะซื้อบ้าน10ล้านนี่ไม่ใช่น้อยนะ
2: ครับ
0: เออว่าไหม
2: ใช่ใช่
0: บ้านราคา10ล้านนี่ไม่น้อยค
2: ่
0: ะ
2: จบด้วยดีนะคนเคยเป็นเพื่อนกันร่วมสร้างกันมานะเขาว่างั้นนะแต่พ
0: อ
2: แม่เสียดายนะว่าไม่ได้อยู่ในโมเมนต์ความสำเร็จต่อๆไปด้วยกันแล้วล่ะ
0: คือเอาจริงๆส่วนใหญ่นะมันก็จะมีเนี่ยมาหลายคู่หลายกรณีแล้วนะเป็นเพื่อนสนิทกันมากแล้วก็มาแตกหักกันเรื่องเงินด้วยเนาะเยอะมาก
2: จริงจริงที่เขาบอกอย่าทำอะไรกับเพื่อนนะหมายถึงว่าอย่าทำธุรกิจอย่าลงทุนเลยกับเพื่อนเนี่ยแตกกันมาหลายคู่แล้ว
0: จริง
2: ไหนมัน
0: โอ้ค่ะโอ้ป้าจงบอกอากาศแบบนี้น่าจะเล่นป๊อกเด้งค่ะคุณสีคุณดงเช้าเลยเหรอครับป้า
2: คิดเลขอยากคิดเลขเหรอเออฝึกนับเลขในใจ
0: เลขนี้มันได้เสียเร็วนะป้านะเออป้าต้องดับนี่นะคะเออมันช้าหน่อย
2: คือยังไงครับพอถ้าอากาศร้อนนี่มันจะร้อนตามใช่ไหมอากาศร้อนนี่มันจะจั่วแหลกถ้าอากาศเย็นนี่มันจะเอาวะอยู่วะอยู่แล้วเออแต่ถ้าเกิดอากาศร้อนนี่มันไป
0: เออ
2: นะคะทั้งหวยทั้งไพ่นะคุณผู้ฟังเรานี
0: ่โอ้ยมันก็ต้องมีบันเทิงกันบ้างแหละใช่ไหมประจงบอกเออจะมาตีเรียกเครียดอะไรกันนักหนา
2: ใช่อ
0: ย่าลืมนะมนุษย์อายุสั้นนะคะยิ่งเจอข่าวโอ้เราเห็นไอ้เนี่ยเออไปนอกเรื่องไปนิดนึงไอ้ชั้นน้ำแข็งอ่ะที่เป็นทับถมกันมานานเป็นเขาบอกว่าเป็นพันปีหลายพันปีน้องตอนนี้มันเริ่มละลายพอละลายเนี่ยนะไอ้ซากที่มันทับอยู่อ่ะหนึ่งเชื้อโรคแน่นอนเขาบอกว่าน่าห่วงมากนะเมื่อวานนี้เขาไปอ่านแล้วรู้สึกว่าอู้มันก็น่าเป็นห่วงจริงๆคือมันพอมันละลายเนี่ยนะซากปรสิตซากเชื้อโรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็น่าจะออกมาด้วยอ่ะเออ
2: คือมันก็ไหลมากับน้ำต่อมาใช่ไหมพี
0: ่ใช่ถูกต้องเลยเนี่ยก็เออมีความเป็นไปได้นะก็จากนี้ไปนะเวลาคนไปท่องเที่ยวไปเลยไปเจอเชื้อโรคใหม่ๆที่มันหลับไหลอยู่ใต้น้ำแข็งเป็นร้อยปีพันปีเลยนะคะสุดท้ายพอมันละลายมันก็จะแพร่กระจายผ่านการเดินทางผ่านนักท่องเที่ยวไปทั่วโลกนั่นแหละเนาะนี่ค่ะก็บอกว่านี่คือเป็นมหันตภัยใต้พื้นน้ำแข็งเมื่อภาวะโลกร้อนปลุกชีพเชื้อโรคโบราณที่หลับไหลอยู่เป็นพันปีมันก็จะเป็นภัยคุกคามเงียบที่ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเริ่มกังวลอย่างจริงจังว่าการละลายของธารน้ำแข็งกับชั้นดินเยือกแข็งคงตัวเนี่ยมันน่าจะมีเชื้อโรคโบราณซ่อนตัวอยู่เป็นพันปีกลับคืนสู่แวดล้อมอีกครั้งค่ะ
2: โอ้เนาะบางทีเราไปเที่ยวเมืองนอกที่เป็นแบบพวกเมืองน้ำแข็งเนี่ยเราคิดว่าโอ๊ยมันต้นทางของน้ำสะอาดใสสะอาดน้ำบริสุทธิ
0: ์ไม่
2: จะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะพี่แมงว่านะพี่
0: ไม่ได้เอ้าก็เทือกเขาอย่างเอเวอเรสต์ที่แบบมนุษย์มีความท้าทายชอบไปเขาเชื่อไหมบอกว่าเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยเจอศพยังมีเลย
2: โอ้
0: มันเอาลงไม่ได้ใช่ค่ะเขายังเจอศพเลยเพราะว่าขึ้นไปเสียชีวิตอยู่บนนั้นก็เอาลงไม่ได้ทีนี้สภาพมันก็ยังอยู่ก็คืออยู่ในน้ำแข็งมันไม่เน่าไม่เปื่อยน้องรุ่ง
2: ครับ
0: เออนี่ จริง
2: ครับผม
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเงื่อนไขการรอดชีวิตของเชื้อโรคนั้นมันซับซ้อนมากมันต้องเจอกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะคะต้องคือมันต้องเอาตัวรอดจากระบบภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบันให้ได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์การระบาดของโรคแอนทรักในเขตไซบีเรียเมื่อหลายปีก่อนนักวิจัยก็เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการละลายของชั้นน้ำแข็งทีนี้ภาพที่เขาประกอบบทความนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาแต่งมาจาก AI หรือเปล่านะแต่ว่าพอเห็นน้ำแข็งมันละลายออกมาใต้ซากน้ำแข็งนะมันอธิบายไม่ถูกว่าเป็นตัวอะไรบ้างนุ่งน่ากลัวมากอ่ะ
2: ที่เขาทำให้เห็นภาพไปเลยนะว่ามันมีเชื้อโรค
0: มีเชื้อโรค
2: ไปต่างต่างเกิดขึ้นอยู่ในนั้น
0: ใช่ค่ะ
2: นะไม่ลืมว่าบางทีเราเก็บอาหารเก็บอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะไม่ให้เสียเนี่ยเนาะก็ต้องเก็บไว้ในช่องฟรีซช่องเย็นอ่ะ
0: ช่องฟรีซของเรา
2: ก็คืออากาศแบบทานน้ำแข็งอ่ะมันอยู่ได้อ่ะ
0: ใช่เอาจริงนะเรายังเคยเก็บแกงไตปลาพันปีเอาไว้ในตู้เย็นเฮ้ย เอาออกมาอุ่นมันยังใช้ได้อยู่มันยังเหมือนเดิมเหมือนน้อง
2: ครับผม
0: เออเนี่ยน้ำแข็งความเย็นอ่ะมันแช่ได้ทุกอย่างแต่จริงๆนะถ้าหมอก็จะไม่แนะนำเลยอย่ากินทิ้งได้เลยค่ะถ้ามันนานแล้วนะนานจนลืมอ่ะ
2: ครับ
0: อย่าไปเอามาอุ่นเลยค่ะทิ้งได้เลย
2: เดี๋ยวอาทิตย์ก่อน

0: ที่บ้านเพิ่งรื้อตู้เย็นนะพี่เจอตั้งแต่
1: เจอเมนูเหรอ
0: เจออาหารแช่แข็งอะเก็บไว้อะน่าจะตั้งแต่ช่วงโควิดอะตั้งแต่แบบ2022 2023อะแล้วเราก็แช่เก็บไว้ตอนนั้นจะแบบซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้แกะออกมาอุ่นทานอะ
1: เออ6ปี
0: เออทิ้งไปอะพี่โอ้อยู่ในตู้เย็นได้ยังไง
1: ใช่
0: เราไม่ได้ไปใส่ใจ
1: ตอนนั้นเราก็เก็บไว้จริงแล้วก็ซื้อมาเยอะตอนที่แบบอาหารจะหมดใช่ไหมเราก็ไปซื้อมา
0: คร
1: ับ ก็ทิ้งใช่ค่ะ
0: เออต้องไม่ได้ดับเนาะของพวกนี้เนาะของที่มันนานเดินก็ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดีค่ะก็นั่นแหละเนาะก็ดูแลตัวเองกันไปนะคะอย่าให้ป่วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เอามาดูคุณเจนนี่นะครับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะคือตอนเนี้ยนะครับเธอไปเจอข่าวเนาะที่มีหนูน้อยคนหนึ่งเนี่ยนะเพิ่งคลอดออกมาแล้วก็ถูกทิ้งไว้ในป่ายางที่อำเภอรัตภูมิที่สงขลานะพี่
1: น้องปาลิน
0: ชาวบ้านเขาไปกรีดครับเออน้องอะไรนะที่น้อง
1: ปาลิน
0: คือ
1: ปาลิน
0: ใช่ๆน้องปาลินเออใช่เธอบอกว่าถ้าบุญสัมพันธ์กันนะจะได้ไปอยู่ด้วยกันเออคือเธอเห็นข่าวแล้วเธอเนี่ยสงสารจับใจเลยนะครับน้องเนี่ยถูกทิ้งไว้ในป่ายางแล้วก็มดเนี่ยเริ่มลุมกัดจนเป็นแผลเต็มตัวเลยชาวบ้านเนี่ยไปเจอนะก็เลยอุ้มออกมานะครับไปส่งไว้ที่โรงพักนะทีนี้เธอเห็นข่าวเนี่ยเจนนี่ก็เลยไปเลยนะไปที่โรงพักเลยแล้วก็ไปสอบถามถึงขั้นตอนว่าถ้าอยากจะรับอุปการะเลี้ยงดูน้องคนนี้จะทำยังไงจะต้องทำยังไง
1: พอหาพ่อแม่ไม่เจอ
0: ใช่ทีเนี้ยปัญหาหนึ่งเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยู่ๆจะเอาเด็กไปอย่างเงี้ยไม่ได้พี่ต้องให้พ่อแม่เขาแสดงตัวอันดับแรกแล้วเหมือนกับมาเซ็นยินยอมอ่ะว่าจะเหมือนจะให้คุณเจนนี่เนี่ยอุปการะเลี้ยงดูเด็กอะไรกับคนว่าไปก็ว่าไปเหมือนเป็นแม่บุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยตามขั้นตอนมันต้องอย่างนั้นนะเออแล้วในภาพนี้น่ารักมากพี่สีเด็กอ่ะเขาจับนิ้วของคุณเจนนี่ไว้กำนิ้วไว้แน่นเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วเด็กก็หน้าตาน่ารักนะพ่อแม่ก็แบบไม่น่าเชื่อนะทิ้งได้ลงคอนะ
0: ทิ้งได้ลงคอคือคงไม่พร้อมเนาะคือชีวิตเด็กคนนึงเนี่ยจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันหยุดมันเนี่ยมันโชคชะตาเด็กจริงนะพี่
1: ค
0: ือถ้าไปเติบโตในบ้านของเจนนี่เนี่ยเขามีความพร้อมทุกอย่างนะจะส่งเรียนจะเลี้ยงดูมีพี่เลี้ยงอะไรเนี่ยนะฮะเออเขามีความพร้อมหมดเลยอ่ะแต่ขึ้นอยู่กับคุณวาสนาของเด็กนั่นแหละว่าจะได้ไปอยู่กับเจนนี่ไหมแม้แต่ตัวน้องเจนนี่ยังบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์แล้วล่ะหนูว่าจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านเขาไหม
1: คือตอนนี้ยังหาพ่อแม่ไม่เจอแม่น่ะสำคัญแม่ตัวจริงอ่ะก็เอาไปไม่ได้แล้วสุดท้ายเด็กก็จะถูกเข้าส่งสถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าทีนี้พอเข้าไปที่นั่นแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามถ้าจะรับเด็กอุปถัมภ์นี่นะเลือกไม่ได้นะคะน้องดง
0: ใช่หรือถ้าไม่เลือกก็เติบโตอยู่ในบ้านน้องพี่อยู่ในสถานสงเคราะห์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าถ้ามีอุปการะแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนยังไงอ่ะอันนี้มันก็เนี่ยถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับโชควาสนาของคนจริงนะ
1: ค่ะ
0: ว่าสุดท้ายเด็กจะได้ไปอยู่ในสังคมแบบไหนอย่างไรนะครับ
1: ใช่ตอนนี้แม่เด็กไม่แสดงตน
0: ถ้าแม่เด็กนะอยู่เนี่ยคือเอาเผยรัตภูมินะที่สงขลานะแล้วเคยเอาลูกไปทิ้งไว้ที่ป่ายางนะถ้าไม่พร้อมเนี่ยตอนนี้เขามีคนที่เขาอยากจะเลี้ยงดูนะแค่แสดงตัวมานะ
1: จริงคือเขาอาจจะติดต่อเงียบก็ได้เนาะหรือว่าเนี่ย
0: ติดต่อเงียบก็ได
1: ้ไปแอบเจอเงียบก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็รู้แล้วล่ะว่าลูกอ่ะมาอยู่แบบสุขสบายแน่ถ้ามาอยู่กับเจนนี่เนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: โอ้ที่ดูการเลี้ยงดูเรื่องการศึกษาใช่ไหมพี
1: ่
0: มันมีเส้นทางมันมองแล้วมันเห็นอนาคตจะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: อืมนั่นแหละยังไม่เจอใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เจอเน
0: า
1: ะ
0: แต่ปัญหาคือยังไม่เจอนะครับ
1: ไม่เคยได้แต่ไม่เคยก็ไม่ได้เด็กก็ต้องไปอยู่ที่บ้านเด็กอยู่ในความดูแลของพม.
2: อ
1: ๋
2: อ
1: นะคะ
2: ใช่ใช่
1: เนี่ยก็เด็กน่ารักเนาะเห็นแล้วเด็กคนนี้น่ารักมาก
2: โอ้น่ารักตรงที่แบบ
1: ได้
2: เขาไอ้นี่แหละจับมือน้องเจนนี่ไว้เลยอ่ะ

0: ือเพราะเจนนี่เนี่ยเขาก็แหมเนาะแต่จะเอามาเลยก็ไม่ได้อะเนาะ
1: มันเป็นเรื่องข้อกฎหมายข้อกฎหมาย
0: จะอุ้มมาเลยก็ไม่ได้นะมันโอ้โหมันยากมากขั้นตอนข้อกฎหมายจริงๆค่ะ
1: เพราะเขาก็คงอยากจะทำให้มันถูกต้องนั่นแหละใช่ไหม
0: อืมเนาะส่วนใครที่จะไปพัทยาก็เอิญไปเจอโพสต์ของปีเตอร์หมูปีเตอร์หมูดร.นิติภูมินวรัตน์หรือว่าปัจจุบันดร.นิติภูมิธนัทวิ่งรุจิลาไหลพ่อของสกนัทนี่นะคะแกเขียนจนหน้าขยาดมากแกบอกว่านึกถึงสาวๆบางคนที่พัทยาที่มีโอกาสพบปะและถูกเนื้อต้องตัวกับทหารเรืออเมริกันคือแกบอกว่าแกได้ไปอ่านคำบ่นของเมียทหารอเมริกันเหล่านี้ก็บอกว่าเขาบ่นว่าอย่างนี้ว่าหลายครอบครัวเรียกร้องรัฐบาล
1: มันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่หลายคนบ้านฝันเนาะ
0: ไม่เลยที่ติวเตอร์หมูแกเขียนแกบอกว่าหลายครอบครัวเมียทหารเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเห็นคุณค่าของทหารเรือที่ยอมสละชีวิตและความสุขส่วนตัวเพื่อรับใช้ชาติคือการมาอยู่บนเรือเหล็กกี่เดือนแล้วเนี่ย 5,000 คนต้องร่วมคิดดูเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยทหารเรือมาอยู่ 5,000 คนบนเรือลำเดียวกันเนี่ยมันแออัดขนาดไหนหลายเดือนนะบางคนบอกว่าชีวิตบนเรือไม่ได้สะดวกสบายนะอย่างที่คนนอกคิดนะเพราะว่าครอบครัวของทหารเหล่านี้บอกว่าในเรือน่ะสกปรกมากอยู่กันเป็นพันคนแบบนี้ส้วมเสริมก็ไม่พอกดชักโครกก็ไม่ลงนี่เมียฐานเรืออเมริกันบุญนะของเสียจึงตกค้างอยู่บนเรือแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นตามทางเดินบางครั้งฐานต้องต่อแถวยาวเพื่อเข้าส้วมและขี้แตกเลือดเทอะระหว่างยืนรอน้ำสำหรับอาบก็มีปัญหาไม่ไหลสม่ำเสมอทหารจำนวนมากทำงานหนักเหงื่อออกและอยู่ในที่แคบเมื่อไม่ได้อาบน้ำกลิ่นตัวกลิ่นเสื้อผ้ากลิ่นส้วมจึงรวมกันอยู่ภายในเรือเหล็กที่ปิดทึบเรื่องอาหารก็พูดถึงกันเยอะครอบครัวของทหารบางคนบอกว่าอาหารมีคุณภาพไม่ดีและมีรสชาติที่แย่มากจนเปรียบว่าเหมือนขยะแต่ทหารเหล่านั้นไม่มีทางเลือกเพราะอยู่กลางทะเลจะลงไปซื้ออาหารจากที่อื่นก็เป็นไปไม่ได้ที่นอนก็เล็กแคบหลายคนต้องนอนเรียงกันเป็นชั้นๆท้ายเตียงในเรือนจำพื้นที่ส่วนตัวแทบไม่มีบางคนต้องทำงานใต้ท้องเรือเป็นเวลานานไม่เห็นแสงแดดและแทบไม่ได้สูดอากาศข้างนอกภรรยาของทหารเรือคนหนึ่งพูดทั้งน้ำตาว่าคนบนเรือเหมือนถูกขังอยู่ในคุกเหล็กกลางมหาสมุทรกินอาหารแบบนักโทษก็เลยสะท้อนว่าอันนี้ติวเตอร์หมูแกบอกนะว่า อยากถามน้องๆที่มีประสบการณ์ตรงๆว่านอกจากกลิ่นน้ำหอมของทหารแล้วเนี่ยมีกลิ่นครีติดตัวทหารอเมริกันมาด้วยหรือไม่ครับ
2: โอ
0: ้แหวะ
2: เห็นภาพเลยอะ
0: เห็นภาพไหม
2: เห็นภาพเลยอ่ะว่าชีวิตบนเรือก็เหมือนไปอยู่ในค่ายนะมันก็คงแบบว่าแออัดเหมือนกันนะเป็นพันคนอยู่บนเรือ
0: 5,000นะไม่ใช่ 1,000 คนนะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนใหญ่มันเป็นคำบอกเล่าจากครอบครัวเมียทหารแต่ตอนนี้เนี่ยด็อกเตอร์นิติภูมิบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐปิดปากเงียบไม่ได้ยืนยันรายละเอียดทั้งหมดแต่ยอมรับว่าทหารบนเรือต้องทำงานหนักและถูกกดดันจนเกือบถึงขีดจำกัดจริงๆ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: เขาถือให้มาปลดปล่อยพักผ่อนกัน
0: ค่ะ
1: ที่พัทยาเพราะนั้น
0: ก็
1: การจังหวัดระดมเรียก
0: วันนี้มาแล้ว
1: เรียกวันนี้วันที่สองไหมฮะหรือว่าจะถึงใช่ไหมพี่จะถึงแล้วนะ
0: พี่มาหรือยังเนี่ยลงมาถึงแหลมฉบังใช่ไหมถ้าเทียบเรือ
1: ที่
0: แหล
1: มฉบังสองถึงหก
0: อ๋อวันที่สองคือพรุ่งนี
1: ้ก็พรุ่งนี้พี่พรุ่งนี้ก็ทางจังหวัด
0: ตอนนี้กำลังล้นลายอยู่ในทะเลก่อน
1: ทางผู้การจังหวัดนายกเมืองพัทยานะครับแล้วก็เรียกนายอำเภอ3อำเภอในพื้นที่มาให้การต้อนรับเพราะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้คนไทยเนี่ยต้อนรับเขาอย่างแบบว่าอย่าให้เสียภาพลักษณ์อย่าให้เสียชื่ออย่าไปโกงราคาเขาอย่าไปแบบว่าโขกสับเขานะคร
0: ับ อันนั้นโกกสับเลยเหรอ
1: หมายถึงว่าข้าวเมื่อก่อน60 บาทพอกลับมาอย่างเงี้ยจานละ100จานละ200

0: เนี้ยมันก
1: ็
0: เสียความรู้สึกกันถ้าเป็นข่าว
1: ค่ะเอาเลขเด็ดเรือนกสารัตให้หน่อย เดี๋ยวป้ายทะเบียนเรือนะคะหรืออะไร
0: เลขเรือใช่ไหมเลขเรือยังไม่ถึงนี
1: ่เลขป้ายทะเบียนเรือ ยังมาไม่ถึงค่ะพี่มันมาพรุ่งนี
0: ้มาไม่ถึง
1: ไม่ทันแล้วอ้วนวันนี้ไม่ทันนะคะเพราะว่า
0: เลขรถนายกก่อนนายกไปใต้ใช้รถอะไรเดี๋ยวหาภาพให
1: ้ หาภาพมาโพสต์หน่อยก
0: ็
1: ทหารที่ปฏิบัติอยู่ 5,000 นายอยู่ในตะวันออกกลางนะคะ250วันแล้วค่ะมีกำหนดจะเทียบท่าเรือแหลมฉบังที่ศรีราชาเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนในพื้นที่พัทยาและจังหวัดใกล้เคียงคือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เวลานี่ยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่าอาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างเพราะว่าเรือมันอาจจะมีแบบมีช้ามีเร็วอยู่ที่มรสุมเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: นะคะอ๋อให้เอาทะเบียนเรือลบ มันยังไม่เห็นนะคะไม่คือเลขเบ็ดเรือลบเนี่ยยังไม่เห็นอ๋อหมายเลขรหัสเรือ CVN72นะคะอันนี้หมายเลขรหัสเรือลำนี้นะคะ
0: CVN72
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ นะคะแล้วก็เอากำลังพลบนเรือไปละกัน 5,000 นายค่ะพี
0: ่เออ 5,000
1: พี่ไปสลับเอาเองละกันนะ5000
0: เออเรือนี่มันนะอยู่ในน้ำต้องยังไงดีเล่นอะไรอีกดี
1: โอ้ยขำเห็นไหมคนไทยเนี่ยสถานการณ์ยังเป็นยังไงก็ยังมีมุกตลกนะคะเช้านี้มีความสุขค่ะได้ไปสแกนแล้ว6 โมงเช้าอ่ะใช่รอบสุดท้ายแล้วนะพี่นะ 1,000 นะคะพี่เติมเงินก็ไปเลยนะ133บาทก่อนเลย
0: โอ้ยได้กลับมาใช้ไทยพลัสกันเนาะวันที่1
1: ใช่ได้คึกคักเช้านี้นะคะ
0: ครับผม
1: นะ
0: เมื่อวานนี้ครับนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวของเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ
1: มาถึงแล้วมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่โอ้ชื่นมื่นคนแฟนคลับไปรอรับเยอะนะ
1: โอ้ยดู
0: แฟนคลับไปรอรับเยอะแล้วผมเห็นที่เขาแชร์กันนะพวกกลุ่มวอลเลย์บอลน่ะ
1: ค่ะ
0: มีอยู่คนนึงมีความสุขที่สุดเลยน้องออมสินน้องออมสินนะฮ
1: ะ
0: มือตบหัวเสาดาวรุ่งดวงใหม่ของเรานะครับ
1: โอ้ออมสินนี่คือตบแรงมากเนาะ
0: ตบแรงแล้วเสิร์ฟแล้วพี่วันนั้นเสิร์ฟอ่ะลูกเอส2ลูกติดอ่ะทีรับออกอ่ะ2ลูกนั้นน่ะเราขึ้นแท่น14แต้มอ่ะ
1: ค่ะ
0: วันนั้นน่ะเธอเสิร์ฟลูก2ลูกนั้นสำคัญมากนะฮะทีรับลูกเสิร์ฟเธอไม่ได้อ่ะโอ้โห
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เมื่อวานมีหนุ่มหวานใจหนุ่มหัวฟูหนุ่มเซอร์ๆไปรอรับ
1: นะออมสิน
0: ทำเอาหนุ่มคนอื่นหนุ่มๆไทยนี่ผิดหวังเลยนะฮะออมสินจุ๊บโชว์สื
1: ่อโอ้ยตาย
0: เลยจุ๊บแฟนเขาที่มารอรับนะ
1: เออ
0: หนุ่มมากเซอร์หัวฟู
1: เป็นนักบอลเหรอ
0: ไม่รู้ไม่แน่ใจเลยพี่เดี๋ยวต้องมีประวัติมาว่าแฟนเขาเป็นใครเนาะ
1: หนุ่มหัวฟูคนนั้นน่ะเหรอเดี๋ยวต้อง
0: ใช่หนุ่มหัวฟูอ่ะ
1: ถามเจมินายสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ยาก
0: ก็เลยว่าแฟนของออมสินเป็นใครนะเมื่อวานเนี่ยเขาเปิดตัวเลยนะที่สุวรรณภูมิเลยนะฮะต้องรอรับแล้วก็ออมสินเดินไปจุ๊บไปขโมยตีทุกคนเลย
1: อ้าวเห็นไหมเขาชื่อมอสพิเชษเปรียบยอดยิ่งเป็นนายแบบและเป็นนักแสดงอิสระเห็นไหมทำไมจะไม่รู้เจมินายรู้หมดเออ
0: เป็นนายแบบเลยใช่ไหมพี่
1: เป็นนายแบบและนักแสดงอิสระค่ะ
0: โอ้โหนี่เป็นไงขวัญใจของน้องออมสินมือหนักนะมอสมือหนักนะออมสินเนี่ยตบลูกบอลดีดิโอ้โห
1: เธอระวังนะมอสบอกก่อนเลยหัวฟูนะหัวฟีดเลยนะ
0: เออ ทั้งหมดเลยนี่แบบมือหนักนะเออนะแต่ละคนเมื่อวานก็กลับมาอย่างมีความสุขนะครับโค้ชออสก็ชูถ้วยเดินกลับมาแล้วก็ให้แฟนๆได้แบบสัมผัสถ้วยด้วยนะ
1: ใช่
0: เป็นความน่ารักของ
1: เหรียญมามีเหรียญคล้องคอมาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เออ
0: ครับ
1: ค่ะสุดเลยแล้วอู๋แล้วเชื่อไหมว่านี่ขนาดนักกีฬาคือเขาไม่ได้แต่งหน้าแล้วเขาหน้าสดสวยนะนักกีฬาทีมนี้สวยทุกคนเลย
0: เออใช่หน้าสดแล้วสองคนก
1: ็เออหน้าสดสวยทุกคนเลยอ่ะไม่ต้องโบ๊ะไม่ต้องแต่งอะไรเลย
0: ค่ะ
1: สวยจริงออกมาทางใบหน้าเลยว่าโอ้สวยทุกคนแล
0: ้
1: วโอ้ถ้วยอะไรยังกับถ้วยฟุตบอลโลกเลยเนาะที่โค้ชออสถือมาเนาะโอ
0: ้ผสมสีแล้วแชมป์เอเชียนี่ถ้วยใหญ
1: ่ถ้วยสวยมากเลยอ่ะ
0: ถ้วยเด่นมาก
1: ติ๊กไว้เลยค่ะก็เมื่อวานนี้พรพันธ์กับปิยนุชพรพันธ์ก็บอกว่าเขาอ่ะพูดถึงป้าเขียวป้าเขียวคือเทพีเสรีภาพนะคะที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาไปเล่นที่ในลีกในสหรัฐอเมริกานะแล้วไปล่องเรือแล้วไปเจอกับป้าเขียวป้าเขียวอวยพรได้ว่าขอให้ทีมชาติไทยไปเล่นโอลิมปิกพรพันธ์บอกเออนึกถึงป้าเขียวคนนั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะหมายถึงว่าไปเจอกันแล้วก็อยู่ป้าอวยพรขึ้นมา
1: เออไปเล่นคือเขาไปเจอป้าเขียวเลยบนป้าแล้วเลยบนป้าเขียวไปถึงเทพีเสรีภาพที่สารนะ
0: อ๋อป้าเขียวคือเทพีเสรีภาพอ๋อคร
1: ับใช่แล้วพรพันธ์เนี่ยเขาบนว่าขอให้ได้ไปเล่นโอลิมปิก
0: ไปยืน
1: พนมมือกับเทพีเสรีภาพไว้ใช่เลยน้องเขาเรียกป้าเขียวแล้วก็บอกว่านี่ขอให้ได้ไปเล่นโอลิมปิกนะปี2028นะตอนนั้นก็บนไปตอนนั้นอ่ะเหมือนกับมีความหวังปรากฏว่าโอ้โหมันเป็นจริงคือบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยเป็นจริงโอ้โหเป็นจริงนะคะต้องไปแก้บนอะไรไหมที่เทพีเสรีภาพก็อยู่ปี2028ก็ได้ไปอยู่แล้วนะเพราะต้องไปแข่งที่นั่นเน
0: า
1: ะ
0: ได้ LAแต่ JP อยู่นิวยอร์กนะฮะ
1: ค่ะก็ไม่เป็นไรบินข้ามไป
0: ต้องไปเที่ยวซะหน่อย
1: ได้ต้องไป
0: ขอบคุณหน่อยเอาไม่แน่นะต้องดูในประเทศไหนเป็นสภาพเขาไม่ได้ไปนะแต่เนี่ย
1: จริง
0: บน JP เสรีภาพไว้นะ
1: ใช่ค่ะชมพู่นี่ได้รางวัล MVP ด้วยนะคะแล้วก็ได้รางวัลมือเซตยอดเยี่ยมของรายการนี้ด้วยนะคะเธอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกก็ภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกว่าคือมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นของคนไทยทุกคนน่ะชมพู่แบบโอ้พูดไปก็ยิ้มไปเธอได้รางวัล2รางวัลนะคะ
0: คร
1: ับค่ะนี่เป็นทีมเวิร์คนะคะก็กลับมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะสองปีค่ะ
0: ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานเมสซี่เจยังเชียร์เลยอ่ะเชียร์เลย
1: ค่ะ
0: นักฟุตบอลก็ยังเชียร์วอลเลย์บอลด้วยนะครับสร้างความสุขให้คนไทย
1: ใช่แล้วก็ที่บอกว่าไม่อาจจะไม่ได้พักช่วงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบนกันไว้หลายที
0: ่
1: นี่ค่ะโค้ชออสก็บอกว่าเดี๋ยววางแผนจะปั้นนักกีฬาเพิ่มนะคะที่จะเตรียมพร้อมไปโอลิมปิกแล้วก็บอกว่าใครทุกคนที่กลับถึงประเทศไทยแล้วนะอย่าลืมไปแก้มนด้วยอันนี้โค้ชเตือนนักกีฬาของตัวเอง
0: ครับผม
1: แบบไทยๆค่ะปิดบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับบันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะมาดูเรื่องของการเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลกลางคันสรุปแล้วจริงใช่ไหมคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีการพูดถึงทิศทางในการสื่อสารของรัฐบาลไปสู่ประชาชนนะคะมีรายงานข่าวว่า นายกรัฐมนตรีจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกซึ่งจะมีการเสนอชื่อหมอเอกนะคะนายแพทย์เอกภพ

0: เพียงพิเศษอดีตส.ส.เชียงรายของพรรคก้าวไกลปัจจุบันนี้มาเป็นผู้ช่วยของรัฐมนตรีประจำสำนักคุณพลาดรกฤษณานันทกุลอยู่ก็จะมาให้ดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลดูสลับกับดร.รัชดาธนาดีเรกให้คุณรัชดาไปเป็นผู้ช่วยของรัฐมนตรีพลาดรแทนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศการเลี้ยงอาหารค่ำในการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาค่ะก็คึกคักมากค่ะเมื่อวานนี้แล้วก็นักข่าวสังเกตว่าคุณรัชดาเนี่ยโฆษกปัจจุบันนั่งเก้าอี้ติดกับหมอเอกในช่วงท้ายนายกก็เดินมาถ่ายรูปแล้วก็ชูมือทั้งคู่บรรยากาศก็เป็นไปแบบชื่นมื่นผู้สื่อข่าวก็แซวว่าถ้าชูมือขนาดนี้ก็น่าจะเอาเข้าครม.พรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้เลยใช่ไหมนายกก็ขึ้นเบรกพร้อมระบุว่าใจเย็นเย็นก็น่าจะชัดเขาบอกว่าใจเย็นๆนะคะหมอเอกนี่เคยเป็นหมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะลุง
1: อ๋อครับผม
0: นายแพทย์เอกภพนะคะก็แสดงว่าไม่ได้อยู่พักเขาไม่ได้อยู่พักอนาคตใหม่หรือว่าอยู่พักประชาชนแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะไปอยู่พักภูมิใจไทยแล้วล่ะตอนนี
1: ้อ๋อเดี๋ยวก็ชูมือเก่งทั้งคู่
0: ประมาณนั้นเก่งทั้งคู่ค่ะมาช่วยงาน
1: สบายก็ชื่นมื่นนะชื่นมื่นแล้วก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะนะครับในการเปลี่ยน
0: เห็นร้องคงร้องเพลงมีหอมแก้มกันด้วยนะรัฐมนตรีอ
1: ่
0: ะ
1: ใครใครหอมแก้มใครฮะ
0: ระหว่างดร.เชษฐ์รัฐมนตรีกระทรวงอว.ร้องเพลงพี่เบิร์ดรัฐมนตรีสุภามาศไอ้ดอกไม้แล้วก็หอมแก้มด็อกเตอร์เชนด็อกเตอร์เชนก็เขินนั่นแหละได้เห็น
1: ถึงจะคนละพักนะถึงก็คือคนละพักก็ตามนะถือว่ารวมรัฐบาลด้วยกันแล้วนะ
0: ก็คือมุ่งจริงเป็นมุ่งของจริง
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอการประชุมครม.วันนี้ว่าจะมีมติอะไรออกมาบ้างเน
1: า
0: ะ
1: นะขอให้ร่วมกันทำงานให้ประชาชนชื่นมื่นแบบนี้นะตอนทำงานนะฮะครับผม
0: เพลงสดก็เพลงเนาะ
1: ครับได้เลยครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดขา

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆ
2: Pulse on
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: กลับมาช่วงสุดท้ายคุณสีน้องด้งลืมขอบคุณหรือเปล่าคะมีผู้ฟังเตือนมาเมื่อกี้ขอบคุณไปแล้วใช่ไหม
3: ขอบคุณแล้วครับพี่ฮะคุณผู้ฟังช่วยเตือนเราทีวิ่งน่ารักจริง
2: น่ารักมากเลยขอบคุณไม่ยากกระดาษนี้นะขอบคุณแล้วนะคะ
3: แต่ที่ลืมขอบคุณนะที่ลืมขอบคุณนะพี่วันนั้นวันอาทิตย์ที่เราจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลกันเนาะก็ผมเนี่ยตอนแรกจะมานะแล้วก็ติดภารกิจจริงๆนะเลยไม่ได้มาเจอพี่ๆนะครับพี่ๆหลายท่านเลยนะฝากของไว้ให้กราบขอบพระคุณเลยพี่สีโอ้โหนะบางปลาก็เอาไก่ทอดข้าวเหนียวไว้ให้นะพี่ปูก็เอาทองมาให้อ่ะแกเอาทองมาให้ผมนะ
2: ปู
3: ทองม้วนฮะทองม้วน3ถุงกินกันจนไอฮะโอ้ยนะสุดยอดจริงเลยน่ารักมากนะฝากของไว้หลายหลากหลายมากขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับ
2: น่ารักจริง
3: นะโอ้อบอุ่นมากนะครับงานวันอาทิตย์ผมดูไลฟ์อยู่แล้วก็ดูภาพเก็บตกนะครับสนุกสนานกันนะฮะทิ้งท้ายวันนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์ที่วันนั้นกราดยิงเปิดเทอมวันแรกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับวันนี
2: ้
3: เช้านี้นะครับก็เห็นผู้สื่อข่าวส่งข่าวมาแล้วนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยก็เริ่มมีเด็กนักเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยรู้โรงเรียนนี้เข้ามาเช้ากันนะมาตั้งแต่ตี 5:50 เนี่ยเริ่มมีเด็กนะครับเดินทางมาละนะฮะเริ่มเดินทางมานะฮะที่โรงเรียนกันละก็โรงเรียนก็มีการเตรียมความปลอดภัยอะไรกันทุกอย่างไว้อย่างเข้มงวดนะครับนะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลมีการตรวจค้นอาวุธนะครับนะก็หวังว่านะทุกโรงเรียนแหละนะจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับกรมสุขภาพจิตก็ส่งเจ้าหน้าที่ของ MCAT มาคอยดูแลด้วยนะครับเผื่อว่ายังมีเด็กคนไหนที่ยังรู้สึกหวาดกลัวมีปัญหาอย่างเงี้ยก็ปรึกษากับนักจิตแพทย์ได้เลย
2: ก็ฝากพ่อแม่ด้วยเหรอนะก่อนลูกออกจากบ้านก็ตรวจตราดูกระเป๋าอะไรนิดนึงนะดูความผิดปกติของเขาอะนะคะ
3: ครับผม
2: ตัวว่ามันอาจจะมีเล็ดลอดอะไรมาบ้างใช่ไหม
3: อ่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันอังคารที่1เดือนใหม่แล้วนะคะช่วงนี้ไลฟ์ทาง Facebook หลุดแต่ว่าเรากลับมาแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้อ่ะมาแล้วค่ะมาชม
2: แต่ TikTok อยู่ตลอดนะคะ TikTok ไม่หลุดเลย
1: เป็นที่ความเสถียรของ Facebook ด้วยนะคะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะท่านใดที่สนใจรับชมรับฟังก็มาติดตามกันได้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปอ่านทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะต้องไปในไลฟ์อันแรกของเราค่ะพี่ต้นค่ะ
2: ผมที่เห็นเลยนะ